ประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหม

0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้ยังแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
6: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
7: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
5: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
7: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
8: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเหตุว่าคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
7: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

อนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญของชาวสกลนครที่นิยมทำกันในช่วงออกพรรษาของทุกปีการแห่ปราสาทผึ้งยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้งให้แก่ผู้ล่วงลับในงานแจกข้าวงานทำบุญให้ผู้ตายที่ถือเป็นบุญกุศลสูงส่งเพื่อตั้งความปรารถนาไว้หากเกิดในภพมนุษย์ขอให้มีปราสาทราชมณเทียนอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีทำบุญทำกุศลร่วมกันพบปะสนทนาร่วมกันฉันพี่น้อง

0: การทำปราสาทผึ้งนั้นมีกระบวนการรังสรรค์ที่ซับซ้อนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยไม้แกะแบบลายด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวขึ้นมาก่อนจากนั้นสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมาแล้วนำขี้ผึ้งที่ต้มรอไว้มาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบรมราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทผึ้งจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนในจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวนึงนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์หมอกสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ติดในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ค้ำฐานนะครับจะเป็นรูปของคุดจับนาคก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนตัวจับอาจจะไม่ใช้คุดก็ใช้เป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์เราก็ปรับเปลี่ยนก็มีเทพนมอีกที่ใช้คำฐานและส่วน

0: กอบก็มีลายหางเกิ่นนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทพึ่งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทพึ่งครับครับหลังจากเราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉลุเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือปีนี้นะครับปราสาทพึ่งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบละกาหางหงมีนาคบันคือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบละกาหางหงแล้วมียอดเป็นรูปทรงมณฑปนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือปราสาทมุมอีกหลังเล็กอีก4หลัง
1: อาจารย์พจนวราภรณ์เขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีปราสาทพึ่งของสกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
2: สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระเจ้า4พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างนึงในช่วงเทศกาลออกพรรษาถือว่าเป็นงานที่คึกคืนอย่างหนึ่งของชาวเมืองสกลนครนะครับการแห่ปราสาทพึ่งในช่วง15ค่ําเดือน11นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจัดทําปราสาทพึ่งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในเมืองสกลนครก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
1: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทพึ่งทั้งการออกแบบสร้างปราสาทพึ่งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
3: เราก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทพึ่งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มาทำเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติดปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทพึ่งคืออะไรเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทพึ่งนะแล้วเราก็จะมีการทำปราสาทพึ่งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทำปราสาทพึ่งทั้งหมดอยู่2หลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเขาทำรวมถึงมาอบรมการทำดอกผึ้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทผึ้งของที่เราทำโครงเอาไว้แล้วประมาณนั้นค่ะ
1: ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ฟังในรายการราชพฤกษ์ Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
3: หากเราสำรวจบริเวณรอบโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian A-M-P-H-I-B-I-A-N Amphibianแปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile R-E-P-T-I-L-E Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal M-A-M-M-A-L Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตาม

0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
3: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
4: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
4: ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได
5: ้แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หนอยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
5: ศิลาข้าว่าเลิกเล่น

0: มเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
1: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
2: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
1: ไปกันเถอะ
3: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย
0: ศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
1: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
4: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
5: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
6: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
3: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
7: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
0: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
3: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่โอ้ย
0: ศิลา
1: ศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
3: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้วฮะ
8: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มาช่วยแล้ว
4: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
6: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดี
3: ๆอย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
5: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
3: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามัวมาทำอะไรอยู่เนี่ยท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
1: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
3: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
5: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
3: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
5: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
3: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
4: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
1: ข้าจำได้แม่นเลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
3: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
4: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจ

0: มี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
1: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ 5
2: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
3: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
1: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
3: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
1: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย์
0: ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
4: ฮะแผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
5: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
6: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วครับ
7: ไปไป
8: น้อยเฮียจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ย
9: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่

0: คยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าว

มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่2แห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่นี้หนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดเราเอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีอยู่กันเปลือพ่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นDLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก

0: ือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
2: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
0: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดองโปและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ

0: DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
1: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มเฟซในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย

ไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องแอปลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เอเรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ

0: ผมด้วยครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
0: รับทราบครับอยากไปแล้ว
3: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
0: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
1: เวลา16นาฬิกาครูดำดงและครูสอรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอังลูยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
0: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
3: เย่เย่ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
4: Let's go
1: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆเดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
2: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะ
3: ฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
1: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
4: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
1: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
2: ครูสอนรามคะทำไมคนถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
0: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
3: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
1: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
4: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
2: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอยู่รับตัวเราเลยนะคะ
0: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
1: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอั้งโล่จะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
2: ฮังเล่ฮังเล่เธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
0: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
1: ระวังด้วยนะ

0: อย่าไปชนใครเขานะคะ
1: ว้าวไปแล้วไปแล้ว
2: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
0: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
1: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
3: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
4: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะ
1: ยังสนุกอยู่เลย
2: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
1: ไม่รู้ครับหรือว่าพระพรหมดแรง
0: ไม่ใช่หรอกค่ะ
2: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
0: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
1: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
3: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
1: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
4: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
1: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอั้งลูกใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
4: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
0: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
1: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
2: ที่อังโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
3: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
2: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
3: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
0: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
1: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยครับ
1: สนุกมากๆเลยค่ะ
4: สนุกมากๆเลยค่ะ
2: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
0: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2E5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanokwan Misiphong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษค่ะกับคุณครูนกนั่นเอง Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
0: One more time. Are you ready? Great! So the topic for today is what is she like? What is she like? What does it mean? แต่ว่าอะไรลูกประโยคนี้
2: ผู้หญิงชอบอะไร
0: ผู้หญิงชอบอะไรใช่ไหมคุณน้องบอกว่าคำว่า like คำนี้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าชอบฉะนั้นวันนี้เราน่าจะเรียนเรื่องอะไรเก็บความสงสัยของเด็กๆต้นทางกับเด็กปลายทางไว้ก่อนนะคะวันนี้ได้รู้คำตอบแน่นอนค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องทำได้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับบุคลิกภาพหรือลักษณะได้นั่นเองนะคะถัดไปค่ะนักเรียนต้องสามารถตอบคำถามจากบทสนทนาที่นักเรียนจะได้อ่านค่ะและสุดท้ายค่ะวันนี้นะคะนักเรียนต้องสามารถบรรยายบุคลิกภาพนะคะของตัวเองของเพื่อนแล้วก็ของบุคคลอื่นๆได้นั่นเองค่ะฉะนั้น we will use worksheet number 7 my best friends เราจะใช้นะคะใบงานที่7ค่ะเรื่อง My Best Friend กิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องทำอย่างไร Read the conversation and answer the questions นักเรียนจะต้องอ่านบทสนทนาและก็ตอบคำถามซึ่งบทสนทนาของเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนใหม่ของเราอีกแล้วนั่นคือใครเอ่ยแดเนียลนั่นเองแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเพื่อนของแดเนียลบ้างนะคะเดี๋ยวเราต้องอ่านพร้อมกันก่อนดีไหมเอ่ยเพื่อที่เราจะได้ไปตอบคำถามได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลย What are your new friends like?
1: What are your new friends like?
0: One more time. What are your new friends like?
1: What are your new friends like?
0: เดี๋ยวเราจะมาดูสิคะว่าเขาตอบเรื่องความชอบหรือไม่อ่ะลองดูค่ะ All of them are lovely
1: lovely
0: แปลว่าอะไรเอ่ยเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปแล้ว lovely แปลว่า
1: น
0: ่ารักแสดงว่าเขาบอกว่าเพื่อนของเขาทุกคนเนี่ยทำไมคะนักเรียน
1: น่าร
0: ักแสดงว่าคนนี้ถามถึงเรื่องของอะไรเพื่อนของคุณเป็นอย่างไรนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้ค่ะถัดไปค่ะเด็ก What are their names
1: What are their names
0: เขาต้องการจะถามเรื่องของอะไรคะ names
2: ช
0: ื่ออะไรฉะนั้นเพื่อนใหม่ของแดเนียลชื่ออะไรบ้างคะ
2: เก
0: ่งป๊อกจุ๊บแจงแอนมาลีมีกี่คนด้วยกันมีกี่คนเก่งป๊อกจุ๊บแจงแอนมาลิมี4คนด้วยกันฉะนั้น everyone is friendly okay repeat after me everyone is friendly
1: everyone is friendly
0: เพื่อนที่กล่าวมาทั้งหมด4คนเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเด็ก friendly
2: เป็น
0: เพื่อนที่ดีเป็นมิตรนั่นเอง they are my best friends
1: they are my best friends
0: และเพื่อนทั้งหมดเนี่ย4คนนี้เป็นเพื่อนยังไงกับเรา best friends เป็นเพื่อนที่ทำไมเลยเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่ดีที่สุดของแดเนียลนั่นเองถัดไปนะคะ what are they like
1: what are they like
0: แล้วแต่ละคนน่ะมีลักษณะอย่างไรล่ะเรามาเริ่มที่คนแรกค่ะเก่งแอนด์ป๊อก are very funny
1: เก่งแอนด์ป๊อก
0: One more time. Geng and Bok are very funny.
1: Geng and Bok are really funny.
0: And playful.
1: And playful.
0: เป็นคนยังไงคะ funny?
2: เป็นคน
0: ที่สนุกสนานใช่ไหมคะแล้วก็ชอบเล่นด้วยเนาะสนุกสนาน They like playing football.
1: They like playing football.
0: ทั้งสองคนชอบท ทำกิจกรรมอะไรคะ
2: เก่ง
0: นั่นคือลักษณะของเก่งและป๊อกนั่นเองถัดไปค่ะเรามาดูที่มะลิกันบ้างก่อนจะอ่านเด็กๆคิดว่ามะลิเป็นคนอย่างไร
2: ชอบอ่านหน
0: ัง
2: ส
0: ืออย่างแรกดูจากภาพแล้วมะลิน่าจะต้องเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะฉะนั้นอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3 มะลิ is a shy and polite girl
2: มะลิ is a shy and polite girl
0: มะลิเป็นคนไงคะ shy ขี้อายแล้วก็เป็นคนที่ polite เจอคุณครูทักทายสวัสดีค่ะพูดสุภาพเป็นคนที่ยังไงคะเป็นคนสุภาพนั่นเอง She likes reading books
2: She likes reading books
0: เด็กๆเดาถูกไหมเอ่ยฉะนั้นมะลิเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมอะไรคะชอบอ่านหนังสือเยี่ยมมากถัดไปค่ะคนสุดท้ายของเราจุ๊บแจงเด็กๆคิดว่าจากภาพแล้วจุ๊บแจงน่าจะเป็นคนยังไงเอ่ย
2: ชอบเล่นกีฬา
0: น่าจะเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเดี๋ยวเรามาอ่านกันจุ๊บแจง is kind
2: จุ๊บแจง is kind
0: kind แปลว่าอะไร kindใจดีเยี่ยมมาก She likes playing sports
2: She likes playing sports
0: เหมือนที่เด็กๆคิดไหมเอ่ยจุ๊บแจงเป็นคนไหมคะ
2: เล
0: ่นกีฬานั่นเองฉะนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยเด็กๆก็ได้อ่านไปแล้วบทสนทนาทีนี้เราลองมาดูค่ะคำถามข้อที่หนึ่ง What are Daniel's new friends like เพื่อนใหม่ของ Daniel มีทั้งหมดกี่คนนะจำได้ไหมเอ่ย
2: Four
0: พี่โผมีใครบ้าง
2: เก
0: ่
2: ง
0: ป๊อกมะลิแล้วก็จุ๊บแจงทั้ง4คนนี้เป็นคนที่มีลักษณะอย่างไร
2: เป็นเพื่อนสนิท
0: เป็นเพื่อนสนิทของแดเนียลแล้วเขามีลักษณะอย่างไรดูได้จากตรงไหนลูก They are ตรงนี้ใช่ไหมเป็นคนอย่างไรเอ่ย
2: Friendly
0: ยามาก They are friendly ทั้ง4คนเป็นมิตรหมดเลยถัดไปประโยคข้อที่2ค่ะ What are เก่ง and ป๊อก likeฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องไปดูข้อมูลตรงไหนคะ
2: ของ
0: เก่งและป๊อกว่าเก่งและป๊อกเป็นคนที่มีบุคลิก

0: ลักษณะอย่างไรนั่นเองเป็นคนยังไงนะเล่นฟุตบอลใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่ทำไม funny ตลก and play fool okay very good ถัดไปค่ะข้อที่3เขาถามถึงใครแล้ว
1: ถ
0: ึงมะลิฉะนั้นเราจะแทนมะลิด้วยคำว่าอะไรเป็นประธานของประโยค she is ฉะนั้นเด็กๆตอบพร้อมกันมะลิเป็นคนยังไงคะ
1: she are
0: she is shy and polite เป็นคนทั้งขี้อายและสุภาพเช่นเดียวกันและสุดท้ายข้อที่4จุ๊บแจงเด็กๆคิดว่าจุ๊บแจงเป็นคนอย่างไรคะ
2: เป็นคนชอบเล่นกีฬา
0: เป็นคนชอบเล่นกีฬาแล้วนิสัยล่ะ
2: ใจดี
0: ฉะนั้นคุณรกมีเหลือข้อที่2และข้อที่4ให้เด็กๆลองทำด้วยตัวเองนะคะทีนี้ขอสรุปกิจกรรมค่ะที่นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางต้องทำค่ะนักเรียนทำใบงานที่7ค่ะเรื่อง My Best Friends นะคะนักเรียนอ่านบทสนทนาและตอบคำถามให้ถูกต้องสำหรับคุณครูปลายทางค่ะคุณครูขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คุณครูค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการทำใบงานที่7ของนักเรียนด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้ว Let's go ทำได้เลยค่ะ

0: ทางครูคิดว่านะคะเด็กๆทางต้นทางและปลายทางเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ we will check the answers together เราลองมาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะว่าเด็กๆได้คำตอบเหมือนคุณครูหรือไม่นะคะทีนี้เราลองมาดูข้อที่2ค่ะที่เรายังไม่ได้เฉลยเราจะใช้คำว่าอะไรคะคำสรรพนามคำว่าอะไรแทนคำว่าเก่ง and bockday ฉะนั้น they are เขาเป็นคนยังไงคะเด็กๆ funny and playful ถ้าเด็กๆคนไหนเติมคำว่า very มาไม่ผิดนะคะ they are funny and playful ใครตอบแบบพนกทำเครื่องหมายถูกได้เลยถัดไป number 4 what is จุ๊บแจง like จุ๊บแจงเป็นคนอย่างไรคะนักเรียน
1: ใจด
0: ีใจดีฉะนั้นเราดูได้จากตรงนี้เลยใช่ไหมเอ่ยแต่เราไม่อยากกล่าวถึงจุ๊บแจงแล้วเราใช้คำสรรพนามอะไรแทนจุ๊บแจงดี she is kind very good เยี่ยมมากเลยใครผิดพลาดจุดไหนนะคะเติมคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะทีนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมถัดไปของเราเราจะมาทบทวนคำศัพท์ที่นักเรียนได้ใช้ไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนดูภาพและเดาความหมายและออกเสียงคำศัพท์พร้อมกันโอเคภาพแรกค่ะ look at the first picture ภาพนี้ what is she like เขาน่าจะเป็นคนอย่างไรคะเด็กๆ key eye ฉะนั้น key eye ภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรนะโอเค one more time shineshine เด็กๆปลายทางออกเสียงตามเพื่อนๆด้วยนะคะ shine ไหนขี้อายทำยังไงคะขี้อายเป็นคนขี้อายใช่ไหม next what are they like what are they like พวกเขาเป็นคนอย่างไรคะเดาได้ไหมเอ่ยดูจากภาพลองดูคำศัพท์ก่อนค่ะ friendly
1: friendly
0: ฉะนั้นพวกเขาเป็นคนอย่างไรคะเป็นมิตรนั่นเองถัดไป look at the third picture
1: สุ
0: ภาพใครจำได้บ้างเยี่ยมมากคำนี้คือคำว่า
1: polite
0: one more time polite okay next โอ้ยขำไม่หยุดเลยค่ะเป็นคนยังไงคะสนุกสนานใช่ไหมคะฉะนั้นใช้คำว่าอะไรเอ่ยอะไรนะ one more time okay
1: funny
0: okay and the last one look at this man ดูผู้ชายคนนี้ค่ะช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมคะช่วยเหลือคนที่แก่กว่าฉะนั้น

0: โอเคถ้าพร้อมแล้ว let's go 1 2 3
1: shine
0: friendly polite one more time polite
1: funny
0: andKind okay very good นี่คือคำที่เราเจอไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้วันนี้เรามีคำศัพท์ใหม่ Look at the first picture What is she like
2: ขี้เก
0: ียจขี้เกียจภาษาอังกฤษว่าอย่างไรใครทราบบ้าง Lazy ให้ดูคำศัพท์ก่อนคำนี้คือคำว่าอะไรคะ Okay listen to me first LazyLazy ดีไหมเอ่ย Lazy ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถัดไปค่ะ Look at this man หน้าตาขึงขังเลยค่ะเป็นคนจริงจังมากๆเลยเป็นคนยังไงคะลองดูคำศัพท์ก่อน Serious ในที่นี้มีคน serious ไหมคะไม่มีทุกคนเฟรนลี่ว่ามีอยู่นะคะถัดไปค่ะแสดงกริยาทำไมคะน่ารักไหมทำแบบนี้ไม่น่ารักไม่สุภาพเลยฉะนั้นไม่สุภาพภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรเอ่ยเมื่อสักครู่สุภาพใช้คำว่าอะไรนะคะ
1: polite
0: ทีนี้ถ้าไม่สุภาพเราเติมคำว่าอิ่มเข้าไปลูก listen to me first impoliteฉะนั้นถ้าสุภาพใช้คำว่า polite ถ้าไม่สุภาพใช้คำว่า impolite โอ้เก่งมากเลยถัดไปค่ะสองคำสุดท้าย what is she like เป็นคนที่ทำไมคะ
2: ต
0: ั้
2: งใจ
0: ขยันมากเลยใช้คำว่าอะไรเอ่ยใครทราบบ้างลองดูคำนี้ค่ะอ่านตามนะลูก
1: diligent
0: ไหนใครเป็นคนที่ diligent อุ้ยเต็มเลยนะคะในห้องออกอากาศนี้ diligent กันหมดเลยถัดไปภาพนี้เป็นคนที่ทำไมคะเด็กๆช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาฉะนั้นคำว่าคุยภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรขึ้นต้นด้วยตัว T
1: talk
0: ฉะนั้นคำนี้ค่ะ talkativeในที่นี้มีใคร talkative บ้างช่างพูดช่างคุยช่างเจรจานักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าเราเป็นคนช่างพูดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราช่างพูดตอนขณะเรียนได้ไหม
2: ไ
0: ม่ได้เราต้องทำไมคะฟังคุณครูนั่นเองเนาะทีนี้คุณนกจะทบทวนประโยคเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณนกจะถามผู้หญิงคนนี้ว่าผู้หญิงคนนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรถามว่าอะไรคะ one two three
1: What is she like
0: ใครตอบคุณนกได้บ้างผู้หญิงคนนี้ลักษณะอย่างไร
1: She is
0: ทำไมลูก She is shy very good She is shy ฉะนั้นถามผู้ชายคนนี้บ้างถามถึงผู้ชาย What is he like อุ้ยผู้ชายคนนี้จริงจังมากเลยค่ะ
1: He is
0: serious. One more time. Serious.
1: Serious.
0: Serious. ถัดไปมากกว่า1คนแล้วเราจะใช้คำถามว่าอย่างไรคะ
1: They
0: อย่ามาก1 2 3
1: What are they like?
0: ฉะนั้นวิธีการตอบ
1: They
0: are talk. One more time. They are talkative.
1: They are talkative.
0: ภาพถัดไปคุณนกจะถามถึงคุณถามถึงคุณแล้วนะ one two three
1: what are you like
0: สมมุติว่านี่คือเด็กๆคือลักษณะนิสัยของเด็กๆฉะนั้นเวลาที่เราถาม are you เราจะตอบว่าอย่างไรคะ
1: I
0: อะไรเอ่ย I am ใครจำภาพนี้ได้ขยัน Dเยี่ยมมากเสร็จเต็มประโยคเองค่ะ one two three
1: I
0: am diligent one more time
1: I am diligent
0: โอเคเยี่ยมมากทีนี้ค่ะ we will use worksheet 8 our personality part A เดี๋ยววันนี้คุณนกจะให้เด็กๆเขียนบรรยายตัวเองนะคะ วิธีการทำกิจกรรมค่ะ select two adjectives that best describe

0: by your personality and write sentences ให้เด็กๆเลือกคำคุณศัพท์จำนวนกี่คำคะ2 adjectives จำนวน2คำเพื่อมาบรรยายตัวเองนะคะว่าตัวเองมีลักษณะอย่างไรทีนี้เด็กๆเรามาช่วยอ่านกันก่อนดีกว่าอีกหนึ่งครั้งนะคะเราจะอ่านจากด้านซ้ายไปขวาโอเคพร้อมไหม ready
1: yes I'm
0: ready
1: yes I'm ready
0: โอเคเริ่มเลย friend one more timeOkay, great.
1: Polite.
0: Shy.
1: Funny.
0: Kind. Talkative. Diligent. One more time. Diligent.
1: Diligent.
0: ขี้เกียจค่ะ
1: Lazy.
0: Serious.
1: Serious.
0: Playful.
1: Playful.
0: Lovely.
1: Lovely.
0: And impolite.
1: And impolite.
0: Impolite. สมมติคุณนกเลือกคุณนกเป็นคนอย่างไรนะคุณนกเลือกคำนี้ค่ะ friendly คุณนกจะบรรยายตัวเองว่าอย่างไรคะ
1: I am friendly.
0: ฉะนั้นเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางทำกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะเลือกสองคำคุณศัพท์มาบรรยายตัวเองนั่นเองฉะนั้นเด็กๆทุกคนต้อง friendly เหมือนคุณนกไหมไม่จำเป็นนะคะเลือกคำที่บรรยายตัวเองได้เลยขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนนะคะทำใบงานที่8ค่ะเรื่อง Our Personality นะคะตอน A ให้นักเรียนเลือกคำคุณศัพท์2คำที่อธิบายบุคลิกของนักเรียนได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เขียนออกมาเป็นประโยคสำหรับคุณครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมและช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ3 minutes 3 นาทีค่ะเลือกได้เลย

คนอย่างไรนะอย่างแรกทำเครื่องหมายถูกหน้าคำที่หนูเลือกก่อนจากนั้นเขียนเป็นประโยคได้เลย

0: คุณครูคิดว่านะคะทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยได้เขียนบรรยายตัวเองเรียบร้อยแล้วทีนี้อยากให้เพื่อนๆต้นทางค่ะ I want to volunteers who want to be to volunteers ใครเป็น2อาสาสมัครให้คุณนกได้บ้างสุวรินทร์1คนอีก1คนใครดีเอ่ยใครดีอ่ะสรวิทย์นั่นเองฉะนั้นสุวรินทร์ please stand up and tell your personality just one sentence 1ประโยคค่ะ
1: I am funny
0: okay great สรวิทย์ค่ะ
1: I am friendly.
0: Very good. เชื่อว่านะคะทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเนี่ยมีบุคลิกลักษณะเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเลยทีนี้คุณนกขอให้นะคะคุณครูปลายทางเนี่ยช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยคของนักเรียนด้วยนะคะเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนก็ได้บรรยายตัวเองไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองมาบรรยายเพื่อนสนิทของเราบ้างดีกว่าค่ะด้วยกิจกรรมนี้ค่ะ Activity 1 My Best Friends กิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้อง copy the paragraph into your notebook นักเรียนจะต้องคัดลอกข้อความของคุณครูเนี่ยลงไปในสมุดนั่นเองจากนั้น fill in the blanks with information about your friends including their names and personalities หลังจากนั้นนะคะนักเรียนจะต้องเติมข้อความลงไปค่ะนั่นก็คือจะเติมเพื่อนสนิทของเราทั้งหมด3คนนั่นเองนะคะแล้วก็บุคลิกภาพของเพื่อนคนนั้นๆ นั่นเองจากนั้นค่ะ work in pairs นักเรียนต้องทำงานเป็นอย่างไรคะเด็กๆ work in pairsทำงานเป็นคู่นั่นเอง read the completed paragraph to your friend แล้วเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะคะอ่านย่อหน้าที่เราเขียนเนี่ยกับเพื่อนของเรากับคู่ของเรานั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูค่ะทุกนกทำตัวอย่างให้เด็กๆดูด้วยประโยคแรกค่ะ I have 3 best friends เรามีเพื่อนสนิทด้วยกันกี่คนเอ่ย3คนคุณนกให้เด็กคัดเลือก3คนที่เป็นคนที่สนิทกับเรานะคะฉะนั้นเวลาที่เราเขียน the first one นั่นหมายถึงคนที่เท่าไหร่เอ่ยคนที่1 the second one คนที่2และ the third one คือคนที่3สมมติว่าวันนี้คุณนกจะเขียนเพื่อนสนิทของคุณนก3คนคนแรกคุณนกบอกว่า the first one is Maliเด็กๆคิดว่าคุณนกจะใช้คำว่าอะไรแทนมาลิดีคะ he or she
1: she
0: อย่ามาคุณนกบรรยายมาลิว่า she is funny มาลิเป็นคนอย่างไรคะเด็กๆเป็นคนที่ทำไมสนุกสนานอย่ามา the second one คุณนกเขียนชื่อของเก่งยังจำเก่งได้อยู่ไหมจำได้ใช่ไหมคะเป็นเพื่อนแดเนียลใช่ไหมอ่ะคุณนกบอกว่าคุณนกจะใช้อะไรดี he or she
1: He
0: ถูกต้องคุณนกบรรยายเก่งว่า he is shy เก่งเป็นคนยังไงคะเด็กๆ shy กล้าแสดงออกไหมไม่เป็นคนขี้อายนั่นเองและข้อสุดท้ายค่ะ the third one is จุ๊บแจงจุ๊บแจงคุณนกใช้แทนอะไรดี he or she
1: she
0: เนื่องจากจุ๊บแจงเป็นผู้หญิงนั่นเองคุณนกบรรยายจุ๊บแจงว่าShe is diligent คืออะไรคะ diligent เป็นคนที่ยังไงเอ่ยขยันเรียนนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วค่ะ all of them ทั้งหมดนี้มีลักษณะบุคลิกเหมือนกันคือเป็นคนที่ friendly เยี่ยมมากเลยทีนี้เนื่องจากนักเรียนเนี่ยต้องฝึกอ่านกับคู่ของนักเรียนฉะนั้นอยากให้เด็กๆเนี่ยอ่านตามคุณนกก่อนโอเคไหมคะ Are you ready Are you readyOkay, let's go. I have three best friends. The first one is Mali.
1: The first one is Mali.
0: She is funny.
1: She is funny.
0: The second one is King.
1: The second one is King.
0: He is shy.
1: He is shy.
0: The third one is Chup Chang.
1: The third one is Chup Chang.
0: She is diligent.
1: She is diligent.
0: All of them are friendly.
1: All of them are friendly.
0: I love all of them.
1: I love all of them.
0: เป็นอย่างไรคะกิจกรรมของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนต้นทางและปลายทางคุณต้องขอสรุปกิจกรรมนักเรียนสักครู่หนึ่งนะคะนักเรียนทำกิจกรรม My Best Friend ให้นักเรียนเขียนย่อหน้าลงไปในสมุดและเติมข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเพื่อนแล้วก็บุคลิกภาพของเพื่อนนะคะกี่คนเอ่ยเพื่อนสนิท
2: 3
0: คนเยี่ยมมากจากนั้นให้เรียนจับคู่กับเพื่อนข้างๆก็ได้นะคะฝึกอ่านย่อหน้าที่สมบูรณ์ที่เรียนเติมเรียบร้อยแล้วนั่นเองสำหรับครูปลายทางค่ะขอให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำกิจกรรมของเด็กๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะ Let's go

0: นกเชื่อว่านะคะทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเนี่ยได้เขียนบรรยายเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีตัวแทนเพื่อน1คนนะคะจะออกมาเป็นตัวอย่างนะคะให้นักเรียนดูวิธีการพูดบรรยายเพื่อนนั่นเองค่ะเชิญได้เลยค่ะหนูเขียนบรรยายถึงใครคะ
1: น้ำทิพย์ค่ะ
0: น้ำทิพย์เป็นคนยังไงคะพูดได้เลย
1: น้ำทิพย์ is friendly
0: น้ำทิพย์ is friendly เช่นเดียวกันนะคะทั้งในเด็กต้นทางและปลายทางเราสามารถบรรยายเพื่อนได้แบบนี้นั่นเองค่ะสำหรับนักเรียนขอบคุณมากค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะขอให้ครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการพูดประโยคของนักเรียนด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมถัดไปค่ะ Let's wrap up เราจะมา wrap up ประโยควันนี้กันค่ะคุณน้องให้นักเรียนดูภาพนี้ค่ะเราจะถามว่าผู้ชายคนนี้มีลักษณะอย่างไรเราถามได้ว่าอย่างไรคะ What is he like เขาเป็นคนยังไงคะเด็กๆฉะนั้นตอบว่า He is kind เยี่ยมมากถัดไปค่ะถ้าเราจะถามถึงพวกเขาใช้คำถามว่าอย่างไรเอ่ย What are they like ฉะนั้นวิธีการตอบ They are เป็นคนช่างพูดช่างคุยภาษาอังกฤษคือ talkative They are talkative นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเจอกันในเรื่องของ My grandma is kind to me นะคะสิ่งที่เด็กปลายทางต้องเตรียมค่ะใบความรู้ที่8ค่ะเรื่อง guessing meanings of words ใบงานที่9ค่ะเรื่อง my grandma และแบบประเมินตนเองนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถโหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายของเรานะคะฝากไว้คิด let's think and talk นั่นเองประโยคนี้ค่ะเด็กๆ don't judge a book by its cover เรานะคะอย่าตัดสินหนังสือที่แค่หน้าปกเช่นเดียวกันเราไม่ควรตัดสินผู้อื่นจากลักษณะภายนอกที่เราเห็นฉะนั้นวันนี้เราเรียนเรื่องบุคลิกลักษณะภายในใช่ไหมเอ่ยให้เราดูที่จิตใจของเพื่อนจิตใจของคนที่เรารู้จักนั่นเองว่าเขาเป็นคนยังไงอย่าตัดสินคนที่ภายนอกนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ That's it for today
2: Class Lady

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
1: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printingปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่

0: ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
1: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งหางหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ในบรรดาพระพุทธรูปปางต่างๆที่นิยมสร้างกันนั้นพระพุทธรูปปางสายญาติเป็นพระพุทธรูปที่มักจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีที่มาจากเรื่องราวในพุทธประวัติตอนโปรดอสุรินทราหูผู้สำคัญตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิของอสุรินทราหูอสูรจึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูอสูรทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหาสายญาติพระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนยพระบาททั้งสองข้างที่วางซ้อนกันอยู่จนอสุรินทราหูต้องแงนคอเพื่อชมพุทธลักษณะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระพุทธรูปปางสายญาติหลายองค์ด้วยกันแต่องค์ที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งได้แก่พระพุทธรูปปางสายญาติที่วัดโลกยสุธาเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติทรงเครื่องหันพระเศียรไปทางด้านทิศเหนือผินพระพักไปทางด้านทิศตะวันตกลักษณะขององค์พระที่เห็นในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่เกิดจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2497โดยผู้จัดการโรงงานแอลกอฮอล์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณพระพุทธรูปสายญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับการเคารพนับถืออย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกหลายอย่างประกอบไปด้วยปรางประธานอุโบสถวิหารหลวงวิหารรายและเจดีย์รายเป็นต้น

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกการลบนะครับที่เป็นเศษส่วนและจำนวนคละครับเราก็มีวิธีการบวกแล้วก็การลบนะครับที่เราได้เรียนกันไปก็จะมีวิธีการต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันนะครับแล้วก็จึงนำมาบวกแล้วก็จึงนำมาลบกันนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะเริ่มเรียนในเรื่องของการคูณกันบ้างนะครับถ้าในเรื่องของการคูณเศษส่วนและการคูณจำนวนคละนะครับก็อาจจะแตกต่างจากในเรื่องของการบวกแล้วก็การลบดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในวันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรนะครับแล้วก็จะมีวิธีการสังเกตการหาคำตอบอย่างไรนั่นเองครับสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับนั่นเองครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนความหมายของเศษส่วนกันก่อนครับจากรูปนะครับเป็นการแสดงพิซซ่านะครับจำนวน1ถาดนะครับแล้วให้นักเรียนได้สังเกตครับนักเรียนครับคำถามครับทั้งหมดนี้ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันครับนักเรียนตอบดังๆเลยครับ
1: 6ส
2: ่
1: วน
2: 6ส่วนครับเก่งมากๆครับนี่นะครับก็จะเป็น1 2 3 4 5 6แบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันนั่นเองครับต่อไปครับมีพิซซ่าที่เหลืออยู่จำนวนกี่ถาดครับ
1: 15 ส่วน 6 ถาด
2: มีเศษ5 ส่วน 6 ถาดถูกต้องไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าพิซซ่าเต็มถาดเนี่ยก็จะมีอยู่6ชิ้นนะครับแต่ถูกกินไป1ชิ้นนะครับเหลืออยู่5ชิ้นนะครับดังนั้นแสดงเป็นเศษ5 ส่วน 6 ถาดนั่นเองครับจะสังเกตได้ว่ามีไม่เต็มถาดถูกต้องไหมครับนักเรียนทีนี้ต่อไปนะครับแล้วกินพิซซ่าไปกี่ถาดครับ
1: กินไปเศษ1 ส่วน 6 ถาด
2: กินไปเศษ1 ส่วน 6 ถาดนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับความหมายของเศษส่วนของของ1หน่วยครับซึ่งเศษส่วนของของ1หน่วยครับเป็นการแบ่งของ1หน่วยออกเป็นส่วนส่วนละเท่าๆกันเราสามารถใช้เศษส่วนเพื่อบอกปริมาณของสิ่งของต่างๆที่เป็นของ1หน่วยได้นั่นเองครับทีนี้นะครับถามนักเรียนต่อว่านักเรียนคิดว่าแล้วถ้าสิ่งของไม่ใช่ของ1หน่วยแต่เป็นของ1กลุ่มนักเรียนคิดว่าจะสามารถบอกปริมาณของของ1กลุ่มด้วยเศษส่วนได้หรือไม่ครับ
1: ได้
2: ตอบดังๆเลยครับ
1: ได้ค
2: ่
1: ะ
2: ได้นะครับสำหรับในวันนี้ครับนักเรียนก็จะต้องสามารถบอกความหมายเศษส่วนของจำนวนนับได้พร้อมบอกเหตุผลนั่นเองครับโดยกิจกรรมแรกนะครับฝากคุณครูไปทางช่วยแจกกระดาษรูปสี่เหลี่ยมนะครับที่มีขนาดเท่ากันกลุ่มละ12แผ่นดังนี้ครับมีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีแดง2แผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้า4แผ่นและกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีเขียว6แผ่นครับโดยเดี๋ยวนักเรียนนะครับจะต้องปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ตอบคำถามนั่นเองครับตอนนี้สามารถแจกรูปกระดาษที่ได้เตรียมไว้ให้กับนักเรียนได้เลยครับครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะเตรียมนะครับ

0: กระดาษรูปสี่เหลี่ยมที่ครูได้แจกไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกิจกรรมนะครับแล้วตอบคำถามกันครับ
1: ให้นักเรียนจัดเรียงกระดาษดังนี
0: ้จากรูปนะครับเห็นไหมครับมีรูปสี่เหลี่ยมสีแดงจำนวนกี่แผ่นครับ
2: 2แผ่น
0: ตอบดังๆเลยครับ
2: 2แผ่น
0: 2แผ่นนั่นเองนะครับมีรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้ากี่แผ่นครับ
2: 4แผ่น
0: 4แผ่นนะครับมีรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวกี่แผ่นครับ
2: 6แผ่น
0: 6แผ่นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมีสีแดง2แผ่นสีฟ้า4แผ่นแล้วก็สีเขียวจำนวน6แผ่นครับคำถามต่อไปครับมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่แผ่นเมื่อนักเรียนนับออกมานะครับได้เป็นทั้งหมดกี่แผ่นนะครับ
2: 12
0: แผ่นนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปครับถามนักเรียนว่ามีจำนวนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีแดงกี่แผ่นนะครับมี2คำถามนะครับมีจำนวนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีแดงกี่แผ่นจากจำนวนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่แผ่นขอตัวแทนตอบ1คนครับสำหรับนักเรียนต้นทางสรวิทย์นะครับตอบได้เลยครับ
3: มีจำนวนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสีแดง2แผ่นจากจำนวนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด12แผ่นครับ
0: แป๊บนึงนะครับยังอยู่ก่อนนะครับมีจำนวนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีแดง2แผ่นจากกระดาษรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด12แผ่นทีนี้ถามสรวิทย์ต่อนะครับถามว่าจำนวนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีแดงคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของกระดาษรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดครับ
3: จำนวนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีแดงคิดเป็นเศษส่วนเศษ2ส่วน12จากรูปจากกระดาษรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดคร
0: ับเป็นเศษ2ส่วน12ของกระดาษรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดถูกต้องไหมครับนี่เห็นไหมครับจำนวนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีแดงคิดเป็นเศษ2ส่วน12ของทั้งหมดปรบมือให้สรวิทย์หน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปนะครับคำถามต่อไปเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งห้องนะครับทั้งโรงเรียนต้นทางและปลายทางตอบพร้อมๆกันเสียงดังๆเลยนะครับถามนักเรียนว่ามีจำนวนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของกระดาษรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดครับตอบพร้อมกันเลยครับ
2: เศษ
0: 4ส่วน12นั่นเองนะครับจำนวนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าคิดเป็นเศษ4ส่วน12ของทั้งหมดครับต่อไปนะครับมีจำนวนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของกระดาษรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับเศษ6ส่วน12นะครับก็คือจำนวนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวคิดเป็นเศษ6ส่วน12ของทั้งหมดครับทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้ปฏิบัติกิจกรรมอีกสักนิดนึงนะครับโดยให้นักเรียนจัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีเดียวกันให้เป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละเท่าๆกันโดยในแต่ละกลุ่มมีจำนวนมากกว่า1แผ่นจำได้มีจำนวนมากกว่า1แผ่นไม่พอนะครับและจะต้องจัดให้เป็นสียังไงด้วยครับเป็นสีเดียวกันด้วยนะครับอย่างถ้าเป็นจัดเป็นสีแดงกับสีเขียวแบบนี้ก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าแดงก็ต้องเป็นแดงทั้ง2แผ่นใน1กลุ่มโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวจะถามเมื่อเรียนว่าจะจัดได้กี่กลุ่มแล้วก็กลุ่มละกี่แผ่นครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนครับคุณครูถามนักเรียนว่าจัดได้ทั้งหมดกี่กลุ่มครับและกลุ่มละกี่แผ่นขอตัวแทนเป็นกลุ่มที่หนึ่งตอบเพื่อนๆหน่อยครับว่าจัดได้ทั้งหมดกี่กลุ่มและกลุ่มละกี่แผ่นครับยกมือเลยครับเป็นกิตติทัศน์นะครับตอบเลยครับ
1: ได้6กลุ่มครับ
0: ได้6กลุ่มกลุ่มละกี่แผ่นครับ
1: 2แผ่นครับ
0: กลุ่มละ2แผ่นถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันต่อไปนะครับเมื่อเราจัดกลุ่มได้แล้วนะครับทีนี้ถามนักเรียนว่ามีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีแดงกี่กลุ่มจากทั้งหมดกี่กลุ่มถามเท่านี้ก่อนคิดว่ามีกระดาษรูปสีแดงกี่กลุ่มจากทั้งหมดกี่กลุ่มครับ
2: มี1กลุ่มจากทั้งหมด6กลุ่ม
0: มี1กลุ่มจากทั้งหมด6กลุ่มนะครับเก่งมากๆถามนักเรียนต่อเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้อย่างไรครับ
2: เศษ1ส่วน6
0: ตอบดังๆเลยครับ
2: เศษ1ส่วน6
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเฉลยนะครับมีกระดาษรูปสีแดง1กลุ่มจากทั้งหมด6กลุ่มเขียนแสดงด้วยเศษ1ส่วน6ของกระดาษทั้งหมดครับต่อไปครับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีแดงคิดเป็นเศษ1ส่วน6ของกระดาษทั้งหมดกระดาษทั้งหมดมีกี่แผ่นครับตอบดังๆครับกระดาษทั้งหมดมีกี่แผ่น
2: 12แผ่น
0: มี12แผ่นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับคำถามต่อไปครับถามนักเรียนว่ากระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีแดงคิดเป็นเศษ1ส่วน6ของกระดาษทั้งหมด12แผ่นจะเป็นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีแดงกี่แผ่นครับ
2: 2แผ่น
0: 2แผ่นนะครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนก็ลองนับดูนะครับจะมีสีแดง2แผ่นดังนั้นเศษ1ส่วน6ของกระดาษทั้งหมด12แผ่นจะมีค่าเท่ากับ2แผ่นนะครับต่อไปครับ

0: มีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้ากี่กลุ่มจากทั้งหมดกี่กลุ่มครับตอบดังๆครับ
1: มี2กลุ่มจากทั้งหมด6กล
0: ุ่
1: ม
0: เก่งมากครับมี2กลุ่มจากทั้งหมด6กลุ่มเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: เศษ2ส่วน6
0: เศษ2ส่วน6นั่นเองเห็นไหมครับมีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้า2กลุ่มจากทั้งหมด6กลุ่มเขียนแสดงด้วยเศษ2ส่วน6ของกระดาษทั้งหมดนะครับนักเรียนก็สังเกตง่ายครับเมื่อแบ่งกลุ่มออกมาแล้วสีฟ้าก็จะมี2กลุ่มนั่นเองจากที่นักเรียนได้ต่อไปนะครับต่อไปครับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าคิดเป็นเศษ2ส่วน6ของกระดาษทั้งหมดกระดาษทั้งหมดมีกี่แผ่นครับ
2: กระดาษแบ่ง
0: ตอบดังๆเลยครับ
1: มี12แผ่น
0: มี12แผ่นนั่นเองนะครับแล้วกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าคิดเป็นเศษ2ส่วน6ของกระดาษทั้งหมด12แผ่นจะเป็นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้ากี่แผ่นครับนักเรียนตอบพร้อมกันเลยครับ4แผ่นนั่นเองครับนักเรียนก็นับไปนะครับก็จะมีสีฟ้าอยู่4แผ่นครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่สีเขียวกันบ้างนะครับมีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวกี่กลุ่มจากทั้งหมดกี่กลุ่มครับ
1: 3กลุ่มจากทั้งหมด6กลุ่ม
0: มี3กลุ่มจากทั้งหมด6กลุ่มเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้อย่างไรเอ่ย
1: เศษ3ส่วน6
0: เศษ3ส่วน6นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่ามีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีเขียว3กลุ่มจากทั้งหมด6กลุ่มเขียนแสดงด้วยเศษส่วน6ของกระดาษทั้งหมดครับนักเรียนครับแล้วถามนักเรียนต่อว่ากระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวคิดเป็นเศษ3ส่วน6ของกระดาษทั้งหมดแล้วกระดาษทั้งหมดมีกี่แผ่นครับ
1: 12แผ่น
0: มี12แผ่นนั่นเองแล้วกระดาษรูปสีเขียวนะครับที่คิดเป็นเศษ3ส่วน6ของกระดาษทั้งหมดจำนวน12แผ่นเนี่ยจะเป็นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวกี่แผ่นครับ
1: 6แผ่น
0: 6แผ่นนะครับถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมตอบคำถามนะครับต่อไปที่ครูได้เตรียมมาให้นักเรียนครับให้นักเรียนได้สังเกตนะครับมีภาพนะครับมีรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยจำนวนกี่รูปครับ
1: 6
0: รูปนะครับมีที่เป็นสามเหลี่ยมกี่รูปครับ
1: 3รูป
0: แล้วที่เป็น7เหลี่ยมนะครับกี่รูปครับ
1: 9รูป
0: มี9รูปนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ร่วมกันนะครับตอบคำถามนั่นเองครับคำถามแรกครับจำนวนรูปสี่เหลี่ยมคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของรูปทั้งหมดก่อนอื่นนักเรียนก็ต้องทราบก่อนว่ารูปสี่เหลี่ยมมีจำนวนกี่รูปถูกต้องไหมครับมีกี่รูปครับมี6รูปนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องมาดูว่าแล้วจำนวนรูปทั้งหมดในกรอบนี้นะครับมีทั้งหมดกี่รูป18รูปใช่ไหมครับถ้ามี6รูปจากทั้งหมด18รูปเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 6ส่วน18นั่นเองเห็นไหมครับคิดเป็นเศษ6ส่วน18ของรูปทั้งหมด

0: คำถามต่อไปครับจำนวนรูปสามเหลี่ยมคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของรูปทั้งหมดครับตอบพร้อมกันดังๆเลยครับ
1: เศษ3ส่วน18
0: เศษ3ส่วน18

0: ต่อไปครับจำนวนรูปเจ็ดเหลี่ยมคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของรูปทั้งหมดครับ
1: เศษ9ส่วน18
0: เศษ9ส่วน18ของรูปทั้งหมดใช่ไหมครับเหตุผลก็คือก็มีรูปเจ็ดเหลี่ยมนะครับทั้งหมด9รูปจากทั้งหมด18รูปนะครับก็ได้เป็นเศษ9ส่วน18ของรูปทั้งหมดครับ

0: ทีนี้คำถามต่อไปแล้วถ้าแบ่งรูปเลขาคณิตชนิดเดียวกันจะต้องเป็นชนิดเดียวกันนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ในกลุ่มเดียวกันถูกต้องไหมครับสามเหลี่ยมอยู่ในกลุ่มเดียวกันเจ็ดเหลี่ยมก็ต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับถ้าแบ่งรูปเลขาคณิตชนิดเดียวกันให้เป็นกลุ่มละ3รูปฐานนักเรียนครับจะได้กี่กลุ่มให้เวลาสังเกตนิดนึงได้หรือยังครับ
1: ได้แล้ว
0: อ้าวถามนักเรียนเลยนะครับถ้าแบ่งรูปเลขาคณิตชนิดเดียวกันให้เป็นกลุ่มละ3รูปจะได้กี่กลุ่มครับตอบดังๆครับเก่งมากครับจะได้ทั้งหมด6กลุ่มนั่นเองนะครับก็จะมีนี่เห็นไหมครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5และกลุ่มที่6โดยแต่ละกลุ่มก็จะมี3รูปที่เป็นรูปเลขาคณิตชนิดเดียวกันนั่นเองครับ

0: ครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปครับจำนวนกลุ่มของรูปสามเหลี่ยมคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของทั้งหมดครับนักเรียนตอบพร้อมกันเลยครับ
1: เศษส่วนหก
0: ถูกต้องแล้วครับเป็นเศษหนึ่งส่วนหกของทั้งหมดนั่นเองครับ

0: ทีนี้ถามนักเรียนต่อครับจำนวนรูปสามเหลี่ยมคิดเป็นเศษ1ส่วน6ของ18จะเท่ากับกี่รูปครับ
1: 3รูป
0: ตอบพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับดังๆเลยครับดังนั้นนะครับเศษ1ส่วน6ของ18เท่ากับ3รูปนั่นเอง

0: ต่อไปครับจำนวนกลุ่มของรูปสี่เหลี่ยมคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของทั้งหมดครับ
1: เศษ2ส่วน6
0: เก่งมากครับเป็นเศษ2ส่วน6นะครับเพราะว่ามี2กลุ่มเห็นไหมครับ

0: ทีนี้จำนวนรูปสี่เหลี่ยมคิดเป็นเศษ2ส่วน6ของ18จะเท่ากับกี่รูปครับนักเรียนตอบพร้อมกันดังๆเลยครับ
1: 6
0: เป็น6รูปนั่นเองเห็นไหมครับเศษ2ส่วน6ของ18เท่ากับ6รูปครับ

ต่อไปครับจำนวนกลุ่มของรูปเจ็ดเหลี่ยมคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของทั้งหมดเอาละครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันนะครับก็จะแบ่งรูปเจ็ดเหลี่ยมนะครับซึ่งมีอยู่จำนวน3กลุ่ม3กลุ่มจากทั้งหมด6กลุ่มคิดเป็นเศษ3ส่วน6ของทั้งหมดนั่นเองครับ

0: ทีนี้แล้วจำนวนรูปสี่เหลี่ยมคิดเป็นเศษ3ส่วน6ของ18จะเท่ากับกี่รูปเอ่ย
1: 9ร
0: ูปเป็น9รูปนะครับดังนั้นเศษ3ส่วน6ของ18จะเท่ากับ9รูปนั่นเอง

เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเศษส่วนของจำนวนนับที่มากกว่า1เป็นการแบ่งจำนวนนับออกเป็นกลุ่มละเท่าๆกันตามตัวส่วนจำนวนกลุ่มที่ต้องการเป็นตัวเศษนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยนักเรียนนำแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับเปิดไปที่แบบฝึกหัด 1.9 จะให้นักเรียนได้ทำในส่วนของข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนก็นำแบบฝึกหัดที่ 1.9 ขึ้นมานะครับแล้วก็ดูโจทย์ไปพร้อมๆกันแล้วก็ตอบคำถามนะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้สังเกตแล้วก็ตอบคำถามก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะมาถามใหม่นะครับตอนนี้นักเรียนก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงทำแบบฝึกหัดที่ 1.9 เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อที่1ใหญ่ก่อนครับข้อที่1ใหญ่นี้จะเป็นให้นักเรียนนะครับได้พิจารณารูปแล้วก็เติมคำตอบครับนักเรียนครับนักเรียนทั้งหมดก่อนว่ามีขวดน้ำที่เป็นขวดใหญ่ทั้งหมดกี่ขวดครับ
1: 4
0: ขวดนะครับขวดน้ำที่เป็นขวดเล็กทั้งหมดกี่ขวดครับ
1: 8
0: ขวดและแก้วน้ำล่ะครับ
2: มีทั้งหมดกี่ใบ
0: 12
2: ใบ
0: ถามว่าทั้งหมดนี้รวมกันเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: นะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันก่อนที่จะตอบคำถามนะครับขอตัวแทนนักเรียนต้นทางในกลุ่มที่5 1คนออกมาได้เลยครับมาเฉลยคำตอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าคำตอบถูกหรือไม่และเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนว่าตอบได้คำตอบเดียวกันกับเพื่อนหรือไม่นะครับนักเรียนครับตอบเลยครับว่าข้อที่1เราได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ครับ
3: จำนวนขวดน้ำขนาดใหญ่คิดเป็นเศษ4ส่วน24ของทั้งหมดค่ะ
0: ได้เป็นเศษ4ส่วน24ของทั้งหมดเพื่อนๆครับตอบเหมือนกันไหมครับเหมือนกันถูกต้องนะครับต่อไปเลยครับ
3: จำนวนขวดน้ำขนาดเล็กคิดเป็นเศษ8ส่วน24ของทั้งหมดค่ะ
0: เป็นเศษ8ส่วน24ถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องนะครับต่อได้เลยครับ
3: จำนวนแก้วน้ำคิดเป็นเศษ12ส่วน24ของทั้งหมดค่ะ
0: ถูกไหมครับได้ตรงกันไหมตรงนะครับตรงกับเพื่อนๆปลายทางด้วยนะครับถูกต้องนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่4นิดนึงครับข้อที่4เขาบอกว่าจากรูปข้างต้นเนี่ยถ้าจัดของชนิดเดียวกันเป็นกลุ่มละ4นะครับตอนนี้ถามนักเรียนก่อนว่าขวดน้ำที่เป็นขวดใหญ่เมื่อจัดเป็นกลุ่มละ4เนี่ยได้กี่กลุ่มได้กี่กลุ่มครับ
3: 1กลุ่ม
0: 1กลุ่มขวดน้ำที่เป็นขวดเล็กล่ะครับได้กี่กลุ่มครับ
3: 2กลุ่ม
0: 2กลุ่มนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับได้เป็น2กลุ่มและบริเวณที่เป็นแก้วน้ำนะครับที่เป็นแก้วน้ำจัดเป็นกลุ่มละ4ได้ทั้งหมดกี่กลุ่มครับ
3: 3กลุ่ม
0: ได้3กลุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันจำนวนขวดน้ำขนาดใหญ่คิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ครับของกลุ่มทั้งหมด
3: เศษ1ส่วน6ของกลุ่มทั้งหมด
0: เศษ1ส่วน6นะครับก็คือมี1กลุ่มจากทั้งหมด6กลุ่มเพื่อนตอบถูกไหมครับถูกต้องนะครับต่อไปครับจำนวนกลุ่มขวดน้ำขนาดเล็กคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรครับของกลุ่มทั้งหมด
3: คิดเป็นเศษ2ส่วน6ของกลุ่มทั้งหมดค่ะ
0: เศษ2ส่วน6ของกลุ่มทั้งหมดครับและข้อสุดท้ายครับจำนวนกลุ่มแก้วน้ำคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของกลุ่มทั้งหมดครับ
3: เศษ3ส่วน6ของกลุ่มทั้งหมดค
0: ่ะเศษ3ส่วน6ของกลุ่มทั้งหมดเพื่อนตอบถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเดี๋ยวอยู่ก่อนนะครับตอบข้อที่2ใหญ่กันบ้างข้อที่2ใหญ่นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจำนวนเสื้อคิดเป็นเศษ2ส่วนอะไรครับ
3: ส่วน6ค่ะ
0: เศษ2ส่วน6เนื่องจากมีเสื้อนะครับจำนวนเสื้อเนี่ยที่แบ่งเป็นกลุ่มมี2กลุ่มจากทั้งหมด6กลุ่มถูกต้องไหมครับ
3: ค่ะ
0: ของเท่าไหร่เอ่ย
3: ของ36ค่ะ
0: ของ36นะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากจำนวนทั้งหมดถูกต้องไหมครับมีเท่าไหร่ครับ
3: 36
0: มี36นะครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
3: เท่ากับ12ตัว
0: เท่ากับ12 12ได้มาจากอะไรครับ
3: จำนวนเสื้อค
0: ่
3: ะ
0: นับจำนวนเสื้อทั้งหมดนั่นเองนะครับทีนี้ข้อที่2นะครับจำนวนกระโปรงนะครับคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ครับเศษอะไรเอ่ย
3: เศษ3ส่วน6ของ36
0: เศษ3ส่วน6ของอะไรนะครับ
3: 36ค่ะ
0: เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
3: กับ18ตัวค่ะ
0: เท่ากับ18ทำไมถึงเป็นเศษ3ส่วน6ก็คือกระโปรงนะครับมี3กลุ่มจากทั้งหมด6กลุ่มคิดเป็นเศษ3ส่วน6ของทั้งหมดก็คือ36นะครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ18นะครับก็ลองนับจำนวนกระโปรงนะครับก็จะมี18ตัวนั่นเองทีนี้ข้อที่3นะครับตอบอะไรเอ่ย
3: เศษ1ส่วน6ของ36ค่ะ
0: เศษ1ส่วน6ของ36เท่ากับกี่ตัวครับ
3: 6ตัวค่ะ
0: เท่ากับ6ตัวเพื่อนตอบถูกไหมครับ ถูกต้องปรบมือดังๆให้เพื่อนด้วยครับไปนั่งที่ได้ครับตอนนี้เพื่อนก็ได้เฉลยแล้วก็ตอบถูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้กันครับเราเรียนในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับโดยเศษส่วนของจำนวนนับหาได้จากการแบ่งสิ่งของหรือสิ่งต่างๆออกเป็นกลุ่มละเท่าๆกันโดยจำนวนกลุ่มของสิ่งที่สนใจเท่ากับตัวเศษและจำนวนกลุ่มทั้งหมดที่แบ่งเท่ากับตัวส่วนจำนวนสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มที่สนใจจะเป็นตัวเศษของจำนวนนับที่ต้องการหานั่นเองครับทีนี้บทเรียนในครั้งต่อไปครับจะเป็นเรียนเกี่ยวกับเรื่องการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนครับโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมครับนักเรียนก็จะต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.10 ในเรื่องของการแสดงวิธีหาผลคูณและตอบในรูปอย่างง่ายครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: Oh.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can W A T E R I N GC A N watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
3: สบายดีเนาะ
2: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
4: ดีมากหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยายพี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
2: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความธรรมชาติ แต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: นี่นี่นี่อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หน้าบันและทับหลังเป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่าปราสาทหินโดยทั่วไปแล้วทับหลังจะได้รับการแกะสลักเป็นลวดลายที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธนิกายมหายานนอกจากนั้นภาพสลักบนทับหลังยังนิยมแกะสลักเป็นภาพเล่าเรื่องวรรณคดีที่สำคัญคือเรื่องรามายณะหรือในฉบับภาษาไทยเรียกว่ารามเกียรติ์ภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะที่ปรากฏบนปราสาทหินหลายแห่งในประเทศไทยมีความแตกต่างจากเรื่องรามเกียรติ์ที่คนไทยคุ้นเคยอยู่บ้างตัวอย่างเช่นที่ปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาและปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นปราสาทหินที่สวยงามที่สุด2แห่งในประเทศไทยที่ภาพสลักบนทับหลังเป็นเรื่องราวตอนพระรามและพระลักษ์ถูกสอนนาคบาทในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์พระลักษ์และไพรพลวานรถูกสอนนาคบาทของอินทรชิตกลายเป็นนาครัดพระองค์และไพรพลสิ้นสติสลบไปพระรามจึงได้แผลงสอนเรียกพญาครุฑลงมาจากวิมานฉิมพลีเพื่อมาช่วยไล่พญานาคไปส่วนภาพสลักบนทับหลังที่ปราสาทหินพิมายและพนมรุ้งเป็นภาพพระรามและพระลักษ์นอนเคียงกันมีนาครัดทั้งสองพระองค์เป็นที่เศร้าโศกเสียใจของบรรดาเหล่าวานรทั้งหลายเหนือขึ้นไปเป็นหน้าบันที่แกะสลักเป็นภาพต่อเนื่องกันคือเป็นภาพของพญาครุฑที่เหาะลงมาช่วยเหลือทำให้นาคที่รัดทั้งสองพระองค์อยู่คลายตัวหนีไปทั้งนี้เพราะพญาครุฑและพญานาคมีความบาดหมางกันเป็นส่วนตัวด้วยทั้งสองต่างมีบิดาคนเดียวกันแต่ต่างมารดาของพญาครุฑมักถูกมารดาของพญานาคกลั่นแกล้งดังนั้นพญาครุฑจึงรังเกียจและคอยแก้แค้นแทนมารดาตนและพญานาคมักจะพ่ายแพ้หนีไปเสมอ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: กับคุณครูคณิตาหนุนนันวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: คำอุทานสื่อสารอารมณ
0: ์ก่อนที่เราจะเรียนคำอุทานสื่อสารอารมณ์นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนได้ทำกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางคะคุณครูขอตัวแทนทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะให้นักเรียนจับคู่มานะคะ6คนก็เท่ากับ3คู่ด้วยกันค่ะให้นักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะคุณครูปลายทางอย่าลืมนะคะกระตุ้นให้นักเรียนออกมาทำกิจกรรมด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคุณครูขอตัวแทนลูกกิจกรรมสื่อสารอารมณ์จะเป็นอย่างไรนะไหนเอ่ยมีทั้งหมดกี่คู่คะอ่ะยืนเลยลูกยืนเลยไหนเป็นคู่ไหนเป็นคู่อันนี้1คู่ค่ะ2คู่3คู่เนาะอ่ะขอยืมไมค์หน่อยค่ะนี่ลูกเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆสุ่มจับคำอุทานมันจะเป็นบทสนทนานะลูกเด็กๆจะต้องตีบทให้แตกเด็กๆเคยดูละครไหมคะเคยดูละครเวลาเขาหกล้มอย่างเนี้ยเขาดีใจหรือว่าเขาเจ็บคะลูก
1: เจ
0: ็บเวลาเขาหกล้มปุ๊บเขาใช่เยอะฉันหกล้มแล้วไหมไม่ใช่ไหมคะเวลาหกล้มเราจะต้องร้องว่า
1: โอ
0: ้
1: ย
0: โอ้ยเจ็บจังเลยถูกไหมดังนั้นเราจะต้องตีบทให้แตกนะคะเอาละค่ะส่งตัวแทนมามาจับได้เลยลูกจะได้บทบาทไหนนะอ่ะเดี๋ยวมาดูคนอื่นอย่าแกะก่อนนะคะอ่ะมาปุ่มนิดนึงค่ะบทบาทแรกค่ะเปิดเลยค่ะแกะเลยลูก

0: าทที่1ค่ะเด็กๆอ่ะกลุ่มนี้นะคะได้บทบาทที่1ค่ะเป็นบทบาทอะไรคะเด็กๆให้เพื่อนดูด้วยลูกให้เด็กๆปลายทางดูด้วยค่ะเป็นบทบาทอะไรคะ
1: บทแสดงอารมณ์ตื่นเต้นดีใจครับ
0: เป็นบทแสดงอารมณ์ตื่นเต้นดีใจดังนั้นเราจะแบบได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะคะอ่ะแล้วค่ะเด็กๆคะอ่ะเอาหันกลับมาค่ะแล้วลองดูสิคะว่านักเรียนคนไหนจะเป็นนักเรียนคนที่หนึ่งเอ่ยหนูจะเป็นนักเรียนคนที่หนึ่งใช่ไหมลูกอันนี้จะเป็นนักเรียนคนที่สองนะคะอ่ะลองซ้อมบทดูเลยค่ะ1 2 3
1: เราสอบผ่านแล้วนะชัยโยดีใจที่สุดเลยดีใจด้วยนะเธอเก่งมากๆเลย
0: จากที่เด็กๆได้ฟังเมื่อกี้ชัยโยเป็นอารมณ์ที่ดีใจไหมลูกมาแสดงถึงอารมณ์ที่ดีใจอ่ะงั้นเราลองสลับบทบาทกันไหมคะ
2: คร
0: ับ ลองสลับบทบาทกันนะคะหนูเป็นนักเรียนคนที่1ส่วนหนูเป็นนักเรียนคนที่2นะคะอ่ะหนูลองดูลูก
1: เราสอบผ่านได้แล้วนะชัยโยดีใจที่สุดเลย
0: นักเรียนคนที่2ค่ะ
1: ดีใจด้วยนะเธอเก่งมากๆเลย
0: เอาละค่ะเด็กๆไหนลองบอกคุณครูสิคะว่าคำอุทานอยู่ตรงไหนเอ่ย
3: ชัยโย
0: ตรงคำว่าชัยโยเราเวลาเราดีใจเราจะชัยโยอย่างเดียวหรอเราจะต้องเป็นยังไงคะไหนลองใส่บทบาทอารมณ์ลงไป

0: ลงไปดูสิคะชัยโยลองใส่อารมณ์ของตัวเองลองดูสิคะว่าชัยโยฉันสอบผ่านแล้วอ้าวไหนหนูลองทำดูสิคะ1 2 3ชัยโยหนูสอบผ่านแล้วเอาใหม่อีกครั้งนึงลูกยังไม่เห็นถึงความดีใจเลยตื่นเต้นเลยเอาใหม่อีกครั้งนึง1 2 3ชัยโยโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นบทแสดงอารมณ์ตื่นเต้นดีใจนะคะเอาละค่ะกลับไปนั่งที่ได้เลยลูกขอบคุณมากค่ะต่อไปกลุ่มที่สองหนูต้องตีบทให้แตกนะคะหนูเคยดูละครไหมลูกหนูเคยดูละครไหมเคยดูละครไหมเคยดูละครใช่ไหมคะแสดงว่าบทจะต้องเป็นยังไงลูกเราจะต้องเข้าถึงอารมณ์ถูกไหมคะเอาละค่ะนักเรียนกลุ่มนี้นะคะจะได้บทในบทที่3นะคะในข้อที่3ด้วยกันจะเป็นบทที่แสดงอารมณ์ประหลาดใจไหนใครจะเป็นนักเรียนคนที่1เอ่ยได้มั้ยคะหนูเป็นนักเรียนคนที่สองนะคะพร้อมนะคะลูกถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
1: โอ้โหเพิ่งเคยมาเที่ยวที่ท้องฟ้าจำลองครั้งแรกสวยมากเลย
0: โอ้โหเวลาหนูประหลาดใจหนูโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอคะโอ้โหโอ้โหฉันเพิ่งเคยมาเที่ยวท้องฟ้าจำลองครั้งแรกเลยนะเนี่ยสวยงามมากๆเลยเราจะต้องเป็นอย่างนี้เอาโอ้โหใหม่ลูก
1: โอ้โหเพิ่งเคยมาเที่ยวที่ท้องฟ้าจำลองครั้งแรกสวยมากเลย
0: เก่งมากค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคนที่สอง
2: ใช่ๆสวยมากเลยแล้วก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกัน
0: เก่งมากค่ะคำว่าโอ้โหแสดงว่าเป็นยังไงคะเราประหลาดใจเราแบบประหลาดใจมากดังนั้นเวลาเราเจออะสมมุติว่ามีสิ่งของที่เราอยากได้อย่างเงี้ยวางอยู่ข้างหน้าเราก็จะแบบโอ้โหอยากได้จังเลยอยากได้จังเลยแบบนี้ถูกไหมคะมีใครไหมคะที่แสดงอารมณ์แบบโอ้โหอยากได้จังเลยนักเรียนปลายทางมีไหมคะมีเพื่อนคนไหนที่เป็นแบบนี้ไหมลูกโอ้โหอยากได้ปากกาจังเลยมีไหมกับโอ้โหปากกาด้านนี้สวยมากเลยอยากได้มากเลยโอ้โหอยากได้อยากได้อยากได้อารมณ์เป็นยังไงคะอารมณ์แตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันดังนั้นเราจะต้องตีบทให้แตกนั่นเองอ่ะเก่งมากลูกไปอ่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะลูกได้บทอะไรนะได้บทที่สองค่ะแสดงอารมณ์เศร้าเสียใจเด็กๆได้บทที่แสดงอารมณ์เศร้าเสียใจดังนั้นเราจะยิ้มได้ไหม
3: ไม
0: ่ได้เราจะหัวเราะได้ไหม ฉันเสียใจด้วยนะ แบบนี้ได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้ดูไหมคะเราจะต้องเป็นยังไงลูกสำรวมกายวาจาใจเพื่อแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ที่เราส่งถึงผู้ฟังนะคะที่เราพูดด้วยว่าเรากำลังเสียใจในสิ่งที่เราเนี่ยกำลังพบเจออยู่อ่ะใครเป็นนักเรียนคนที่หนึ่งลูกใครจะเป็นนักเรียนคนที่หนึ่งเอ่ยนักเรียนคนที่หนึ่งใช่ไหมคะอาไมค่ะ
4: เธอเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูเศร้าๆเมื่อเช้าก่อนมาโรงเรียนเราเห็นแมวโดนรถชนน่าสงสารมากเลยโหน่าสงสาร

0: ะมีคนใจดีช่วยเหลือน้องแมวนะ
1: เป็นยังไงคะเศร้าไหมแสดงให้เห็นอารมณ์ถึงความสงสารใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าน่าสงสารจังเลยหวังว่ามีคนจะใจดีช่วยเหลือน้องแมวนะได้ไหมคะ
2: ได
1: ้มันจะกลายเป็นอะไรแทนลูกมันจะกลายเป็นว่าเราดีใจที่น้องแมวทำไม
2: โดนรถชน
1: โดนรถชนซึ่งคนปกติแล้วเขาดีใจกันไหมลูก
2: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใช่ไหมคะเราจะรู้สึกเสียใจแล้วก็จะเป็นโถน่าสงสารจังเลยนะคะอาละค่ะเก่งมากค่ะอากับนั่งที่ได้เลยค่ะอาปรบมือให้ตัวแทนทั้ง3กลุ่มค่ะอาละค่ะเด็กๆคะคุณครูขอสอบถามหน่อยค่ะคำอุทานในความหมายที่นักเรียนเข้าใจคืออะไรเอ่ย
3: เป็นคำที่แสดงความรู้สึกค่ะ
1: อาละค่ะแล้วหนูล่ะคะ
4: เป็นคำที่แสดงอารมณ์ของตนเองครับ
1: เป็นคำที่แสดงอารมณ์ของตนเองเมื่อนำคำตอบทั้งสองคำมารวมกันแล้วก็จะเป็นคำตอบนะคะคำพุทานคือคำที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองนั่นเองค่ะเมื่อตนเองเนี่ยได้พบเจอกับอะไรก็ตามเราก็มักจะใช้คำอุทานเด็กๆคิดว่าในชีวิตประจำวันของเราใช้คำอุทานไหมคะ
2: ใช่
1: มั้ยคะแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ตัวใช่มั้ยคะว่าเราได้ใช้คำอุทานลงไปเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำอุทานนะคะซึ่งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกความหมายลักษณะและหน้าที่ของคำอุทานได้ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆจะต้องใช้คำอุทานให้ถูกต้องนะคะตามความหมายและหน้าที่ของมันค่ะส่วนต่อไปนะคะนั่นก็คือเห็นความสำคัญของการใช้คำอุทานให้ถูกต้องถ้าสมมุติว่านักเรียนเจอเหตุการณ์ที่เสียใจแล้วนักเรียนแสดงคำอุทานที่ประหลาดใจเด็กๆคิดว่าเขาได้ใช้คำอุทานที่ถูกต้องไหมคะลูก
2: ไม่
1: เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะที่ครูบอกว่าแมวตายชัยโยอย่างเงี้ยดีใจไหมลูกเราควรจะดีใจไห
2: ม
1: มันทำหน้าที่ถูกไหมคะ
2: ไม่
1: ถูกใช่ไหมคะเก่งมากค่ะดังนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะเอาละค่ะกิจกรรมการเรียนรู้ของวันนี้นะคะได้แก่อย่างแรกเลย1เดี๋ยวเราจะมาศึกษาใบความรู้กันก่อนว่าคำอุทานนั้นหมายถึงอะไรนะเด็กๆปลายทางคะอย่าลืมศึกษาใบความรู้ที่คุณครูแจกให้ด้วยนะคะต่อไปค่ะอย่างที่2หลังจากที่นักเรียนสรุปความรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนนะคะสรุปและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณครูค่ะเกี่ยวกับเรื่องคำอุทานว่าคำอุทานนั้นเป็นอย่างไรมีหลักการใช้อย่างไรบ้างต่อไปค่ะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมคำอุทานผสานความรู้สึกค่ะเดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมแบบไหนนั้นนักเรียนต้องรอชมกันเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะศึกษาไปความรู้แล้วหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มศึกษาไปความรู้เรื่องคำอุทานได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการศึกษาใบความรู้แล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปนะคะเกี่ยวกับความรู้เรื่องคำอุทานกันค่ะคำอุทานคืออะไรนะและคำอุทานจะอยู่ส่วนไหนของประโยคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคำอุทานนะคะคืออะไรลูก
1: คำอุทานทำหน้าที่บอกอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆของผู้พูด
0: เก่งมากค่ะซึ่งคำอุทานนะคะมักจะอยู่หน้าประโยคค่ะและมีเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: อัศเจรี
0: เครื่องหมายอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจนั่นเองกำกับอยู่ท้ายคำอุทานเสมอดังนั้นเวลาเราเขียนคำอุทานเราจะต้องมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยตามหลังคะเราจะต้องมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ตามหลังนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะลูกเด็กๆนะคะลองอ่านตัวอย่างโดยใช้น้ำเสียงอารมณ์ความรู้สึกวันนี้เราจะใช้อารมณ์ความรู้สึกสวมบทบาทเป็นนักแสดงเข้ามาเอาละค่ะเราจะมาสวมบทบาทพร้อมหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ขอเสียงดังอีกนิดนึงค่ะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะเอาเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะลูกข้อความแรกค่ะ
2: ว้าวช่วยด้วย
0: เอาใหม่อีกครั้งค่ะ
2: ว้าว
0: ว้ายช่วยด้วยแสดงว่าเป็นอารมณ์แบบไหนคะลูกอารมณ์แบบไหนอารมณ์อะไรนะคะแปลกหรือตกใจนั่นเองนะคะว้ายช่วยด้วยก็คืออารมณ์แบบว่าแปลกใจตกใจนะคะอ่ะต่อไปค่ะอารมณ์ที่สองค่ะเห็นไหมมันจะเป็นมันจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ตามหลังอยู่เสมอนะคะตั้งแต่คำว่าไว้คำว่าชัยโยนะคะฉันสอบได้ที่หนึ่งแล้วเอาละค่ะข้อสุดท้ายคุณครูขออารมณ์แบบเน้นๆพร้อมไหมคะลูก
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะแสดงว่าวันนั้นเนี่ยจะได้แว่นตาจะได้สวมแว่นตามั้ยคะ
3: ไม่ค
0: ่
3: ะ
0: เป็นคำอุทานแบบไหนคะลูกเป็นการบอกอารมณ์ความรู้สึกใช่มั้ยคะซึ่งจะมีเครื่องหมายอะไรตามหลังนะหรือเราจะเรียกอีกเครื่องหมายนึงว่าเครื่องหมาย
2: ตกใจ
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนึงเด็กๆปลายทางพร้อมมั้ยคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆต้องทำพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: สวมใส่อารมณ์ให้คุณครูประหลาดใจเลยนะคะลูกพร้อมไหมลูก
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มข้อความที่หนึ่งกันเลยค่ะ

0: คะก็เป็นการยกตัวอย่างนะคะคำอุทานเด็กๆจะสังเกตได้ว่าคำอุทานมักจะอยู่หน้าประโยคนะคะซึ่งหลังคำอุทานนั้นมักจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ตามหลังนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยไหนเด็กๆลองอ่านดูสิ
1: คำอุทานภาษาอารมณ์
0: คำอุทานภาษาอารมณ์วันนี้คุณครูก็จะมีรูปมาให้นักเรียนดูนะคะแล้วให้นักเรียนลองบอกดูสิคะว่ารูปที่คุณครูแสดงให้ดูนั้นเป็นรูปแบบใดเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเอ๊จะมีรูปอะไรบ้างนะรูปแรกเลยนะคะพร้อมหรือยังคะนักเรียน
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูรูปกันเลยค่ะรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปอะไรคะ
1: ผี
0: เป็นผีเวลาเราเจอผีเราจะใช้โยไหมเวลาเจอผีอารมณ์ความรู้สึกของเราจะแสดงก็คือความกลัวความหวาดกลัวใช่ไหมลูกถูกไหมคะเวลาเจอผีมีใครหัวเราะไหมคะผีได้ไหมได้ไหมคะเวลาเราเจอผีเราก็มักจะกลัวขนาดเป็นจินตนาการไหนเด็กๆใครเคยสับผมบ้างคุณครูคิดว่าเด็กๆปลายทางทุกคนนะคะเคยสับผมเด็กๆหลังจากการสับผมเนี่ยเวลาเราล้างน้ำยาสับผมเราจะต้องเป็นอย่างไรเอ่ยหลับตาแล้วสิ่งที่เรานึกถึงเป็นอย่างไรคะลูกบางคนอาจจะไม่นึกถึงอะไรแต่ในสมัยครูเนี่ยเป็นยังไงคะนึกถึงผีก่อนเอ๊ถ้าครูลืมตามาแล้วครูเจอข้างหน้าฉันจะทำตัวยังไงเนี่ยแล้วถ้ามีคนมาลดหัวให้เราล่ะเราจะทำยังไงเนี่ยถูกไหมคะมันก็จะเป็นลักษณะของอาการหลอนหรืออาการคิดไปเองนะคะมันก็คือความหวาดกลัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเป็นอารมณ์อะไรเอ่ยตื๊ดอารมณ์อะไรคะ
1: เศร้า
0: อารมณ์เศร้านั่นเองค่ะเด็กๆดูนะคะทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์เศร้าคะ
2: น้ำตาม
0: ีน้ำตาที่ไหลออกมาดีใจไหมประหลาดใจไหมกลัวไหมไม่กลัวถูกไหมคะเอาละค่ะต่อไปอารมณ์นี้อารมณ์อะไรเอ่ยอารมณ์อะไรคะ
1: ดีใจ
0: อารมณ์ดีใจเวลาเราดีใจเรามักจะใช้คำอุทานว่า
1: เย
0: ่ใช่โยถูกไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปอารมณ์สุดท้ายค่ะไม่ใช่ EQ สั่งนะลูกไม่ใช่ EQ สั่งนะไม่ใช่ EQ สั่งนะที่แบบใช้สมองไม่ใช่นะคะอันนี้อารมณ์อะไรเอ่ยดูจากสีหน้าเขาแล้วคิ้วขมวดอันไหนลองทำหน้าดูสิไหนลองทำหน้าดูสิโอ๊ยเจ็บจังเลยดังนั้นเวลาเราจะอุทานเราจะอุทานว่าอะไรลูกโอ๊ยปวดจังเลยเจ็บจังเลยอ่ะเก่งมากเลยค่ะอ่ะมาลองอีกครั้งหนึ่งภาพแรกให้ความรู้สึกเป็นอย่างไรคะ
1: กล
0: ั
1: ว
0: กลัวภาพที่สองล่ะคะ
1: เศร
0: ้
1: า
0: เศร้าสามค่ะ
1: ดีใจ
0: ภาพที่สี่ค่ะ
3: แปลก
0: แปลก

0: ครูเหมือนอย่างเช่นคุณครูตรวจการบ้านนักเรียนแล้วก็แบบปวดหัวจังเลยแสดงว่าเป็นยังไงคะ
1: เจ
0: ็บปวดนั่นเองเก่งมากค่ะเป็นอารมณ์ความปวดหัวนะคะแต่การที่คุณครูตรวจการบ้านของนักเรียนเนี่ยคุณครูขอบอกเลยนะคะว่าคุณครูเนี่ยไม่ปวดหัวเลยค่ะมีแต่คุณครูเนี่ยดีใจด้วยซ้ำนะคะที่เด็กๆเนี่ยส่งการบ้านคุณครูค่ะเด็กๆปลายทางก็อย่าลืมส่งการบ้านกับคุณครูปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงกิจกรรมคำอุทานสื่อสารอารมณ์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้คุณครูปลายทางนะคะทำกิจกรรมนะคะโดยการแจกใบงานที่10ค่ะเรื่องคำอุทานสื่อสารอารมณ์หลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนค่ะให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่10ค่ะต่อไปนะคะใบงานเด็กๆนะคะจะต้องทำมีดังนี้ค่ะนักเรียนจะต้องไปทำใบงานที่10เรื่องคำอุทานสื่อสารอารมณ์เมื่อทำเสร็จแล้วให้คุณครูประจำวิชาค่ะตรวจนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่คือคำชี้แจงนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนแต่งเรื่องลงไปในช่องที่คุณครูกำหนดให้ค่ะโดยใช้คำอุทานพร้อมทั้งวาดรูปประกอบให้สวยงามหากวันนี้ใครไม่ได้เตรียมสีมาก็ไม่เป็นไรนะคะให้เด็กๆใช้ปากกาหรือว่าดินสอในการวาดรูปค่ะพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยเด็กๆปลายทางคะเด็กๆต้นทางพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมที่จะทำเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องคำอุทานไหมเอ่ย
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆหลายคนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอาจจะยังวาดรูปไม่เสร็จแต่โครงเรื่องของเราจะต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นคุณครูขอตัวแทนทั้งหมด5คนด้วยกันค่ะออกมานำเสนอดูสิคะว่าหนูจะแต่งเรื่องว่าอย่างไรเอ่ยและเราจะใช้คำอุทานว่าอย่างไรเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคำอุทานมักจะมีอะไรตามหลังเอ่ยมักจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ตามหลังนั่นเองค่ะหรือเครื่องหมายตกใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆก้มลงดูในใบงานของนักเรียนนะคะว่านักเรียนได้ใส่ไว้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ใส่ไว้อย่าลืมเติมเข้าไปด้วยนะคะเอาละค่ะคุณครูขอตัวแทนค่ะเด็กๆต้นทางค่ะมีใครอยากจะเป็นตัวแทนบ้างเอ่ยออกมาด้านหน้าเลยค่ะออกมาเลยค่ะ
1: ไม่นะเจ้าเครื่องเงินวิ่งออกไปข้างนอกบ้านแล้วอะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นทำยังไงดีเจ้าเครื่องเงินวิ่งออกไปนอกบ้านแล้วอ้าวงั้นเดี๋ยวฉันออกไปช่วยเจ้าเครื่องเงินก่อนนะ
0: นี่เป็นกิจกรรมที่หนูได้ทำใช่ไหมลูกคุณครูขออนุญาตนะคะให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูได้ไหมคะได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่นักเรียนยังวาดไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่นักเรียนเนี่ยก็ได้วาดเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกนี่เป็นตัวอย่างนะคะของการวาดค่ะเอาละค่ะต่อไปอันไหนลองเป็นเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหลองดูเลย1 2 3
2: โอ้ยเจ็บนะใครน่ะเราเองนะเราขอโทษเราพาเธอไปอนามัยเองนะเพื่อนโอเคพากันพาไปกันเราเจ็บมากพาเราไปเถอะ
0: จะเป็นเรื่องของการแบบว่าโอ๊ยเจ็บนะอาจจะเป็นลูกบอลหรืออาจจะเป็นอะไรใช่ไหมลูกเป็นลูกบอลค่ะเป็นลูกบอลอาจจะโดนตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนไหนก็แบบโอ๊ยเจ็บนะสมมติว่าโดนหัวโอ๊ยเจ็บนะเป็นยังไงใครทำน่ะอ๋อเราเองเดี๋ยวเราพาเธอไปอนามัยนะได้เลยเราเจ็บมากเลยเธอช่วยพาเราไปอนามัยหน่อยนะแล้วก็เดินไปใช่ไหมเก่งมากค่ะต่อไป
3: เราเตะเล่นๆน่ะเอ้าฉันนั่นเองไม่คิดว่าจะแม่นเจ็บมากไหมเจ็บตัวไม่เท่าไหร่แต่เจ็บใจสิแย
0: ่นี่ก็จะเป็นแบบว่าโดนอะไรเนี่ย
4: ก้อนหินค่ะ
0: โดนก้อนหินโดนก้อนหินปลาหรือเตะก้อนหินคะ
4: เตะ
0: ก้อนหินค่ะโอ้โหแม่นมากเลยนะคะลูกน่าจะเข้าไปสมัครทีมชาติแล้วเนี่ยเอาละค่ะโอเคตอบลูกตอบไม
5: ่ตายจริงฉันลืมแว่นตาอีกแล้วโอ้ไม่น่าเป็นเช่นนี้เลยไม่เป็นไรหรอกพวกเรากลับไปเอาได้กลับไปเอาแว่นตากันเถอะ
0: อันนี้หนูว่าเสร็จหรือยังคะใกล้ที่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะงั้นครูขออนุญาตให้นักเรียนปลายทางดูได้ไหมคะได้นะคะนี่นะคะจะเป็นตัวอย่างค่ะที่นักเรียนนะคะต้นทางวาดใกล้ที่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะเอาคนต่อไปคนต่อไปลูก
6: เฮโยตกปลาได้แล้วตัวใหญ่มากว้ายมันดิ้นโธ่มันตกไปแล้ว
0: แสดงว่าเรื่องนี้เราได้ปลาไหมลูกไม่ได้หนูลองใส่อารมณ์อีกครั้งหนึ่งสิคำอุทานคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องใส่อารมณ์อกตกหนูเข้ามาเอามาอีกครั้งหนึ่ง1 2 3
6: ชัยโยตกปลาได้แล้ว
4: คะ
6: ตกไปในน้ำแล้วครับ
4: ตกลงไปในน้ำแสดงว่าอดกินเลยมื้อนี้ถูกไหมคะอ่ะเก่งมากลูกอย่าลืมไปวาดให้เรียบร้อยนะคะอ่ะต่อไปค่ะ
7: โอ๊ยเจ็บจังเลยเธอเป็นอะไรพอดีฉันหกล้มน่ะให้ฉันพาไปโรงพยาบาลนะขอบคุณนะ
4: น่านี่เป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจนะคะเอ๊เด็กๆไปทางลองตอบคุณครูสิคะว่าเมื่อกี้เพื่อนๆใช้คำอุทานว่าอะไรนะไหนลองตอบพร้อมกันดูสิคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือคำว่าอะไรนะลูกโอ๊ยโอ๊ยเจ็บจังเลยนี่ก็จะเป็นลักษณะของคำอุทานอย่าลืมนะคะหลังเครื่องหลังคำอุทานมักจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ตามอยู่เสมอค่ะอ่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะอ่ะเชิญกลับไปนั่งได้เลยค่ะเก่งมากลูกเอาละค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็อย่าลืมนะคะหากใครยังวาดรูปไม่เสร็จเรียบร้อยสามารถหาเวลาว่างในการวาดรูปสามารถระบายสีได้นะคะแล้วก็ส่งคุณครูปลายทางค่ะคุณครูปลายทางอย่าลืมให้คำแนะนำให้กำลังใจแก่นักเรียนด้วยนะคะในส่วนของคุณครูเด็กๆต้นทางหนูก็วาดรูปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งคุณครูด้วยนะคะตกลงไหมลูก
8: ตกลงค
4: ่
8: ะ
4: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้คุณครูมีคำถามจะถามนักเรียนว่านักเรียนจะนำความรู้เรื่องคำอุทานไปใช้ได้อย่างไรบ้างมีใครตอบได้บ้างเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเราจะรู้เรื่องคำอุทานไปใช้ได้อย่างไรบ้างเอ่ยลูกมีไหมคะเกี่ยวกับเรื่องคำอุทานนะคะเราจะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องคำอุทานนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือใช้ให้ถูกต้องตามหน้าที่ของคำอุทานนั่นเองค่ะอย่างเช่นเวลาเราแสดงอารมณ์ดีใจเราก็จะเย่เราก็จะชัยโยใช่ไหมคะแต่ถ้าอารมณ์ตกใจเราก็จะแสดงคำว่าอุ๊ดคำว่าไว้คำว่าอุ๊ดตายมันก็จะเป็นการแสดงอารมณ์ตกใจนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราเนี่ยนำคำอุทานไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องก็จะทำให้เรานั้นแสดงอารมณ์ให้ผู้ฟังหรือผู้ดูอยู่นั้นเข้าใจอารมณ์ความต้องการความรู้สึกนึกคิดของผู้พูดได้อย่างเข้าใจและชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นแบบประเมินตนเองนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบประเมินท้ายหน่วยที่1นะคะลูกว่าตนเองนั้นประเมินแล้วได้อย่างไรบ้างเอาละค่ะต่อไปนะคะบทเรียนครั้งถัดไปสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมีดังนี้นะคะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเด็กๆคะ
8: การอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียน
4: เก่งมากค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนแต่เป็นบทเรียนไหนเดี๋ยวเราไว้จะมาบอกกันนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่นักเรียนและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะใบความรู้ที่1เรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนนะคะ2ใบงานที่1เรื่องค้นคว้าหาคำศัพท์ค่ะนักเรียนสามารถเตรียมพจนานุกรมนะคะมาค้นคว้าหาคำศัพท์ได้ในชั่วโมงถัดไปค่ะซึ่งครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
9: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: รตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์สามหลังจากสามนิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชันของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมหวานโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
3: เ นาะสบายดีเนาะ
2: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
4: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวฮักปาก
5: ครับยาย
6: พี่ตาสิพาไปเบิ่งวิถีชีวิตแบบบ้านของหมั่นเฮาเด
7: ้ได้ครับตาม
2: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อน

ไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆ เลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ
1: ่ออย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อ

0: ขอให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
1: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
0: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
0: วิ่งตามพ่อมานะ
1: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
0: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
1: คร
2: ับพ่อ
0: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้อยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
1: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
1: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
1: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็ตายได้เลยนะเนี่ย
0: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
1: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
0: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
1: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
0: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87

0: ียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องผืนป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญของชาวสกลนครที่นิยมทำกันในช่วงออกพรรษาของทุกปีการแห่ปราสาทผึ้งยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้งให้แก่ผู้ล่วงลับในงานแจกข้าวงานทำบุญให้ผู้ตายที่ถือเป็นบุญกุศลสูงส่งเพื่อตั้งความปรารถนาไว้หากเกิดในภพมนุษย์ขอให้มีปราสาทราชมณเทียรอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีทำบุญทำกุศลร่วมกันพบปะสนทนาร่วมกันฉันพี่น้อง

0: การทำปราสาทผึ้งนั้นมีกระบวนการรังสรรค์ที่ซับซ้อนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยไม้แกะแบบลายด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวขึ้นมาก่อนจากนั้นสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมาแล้วนำขี้ผึ้งที่ต้มรอไว้มาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบรมมหาราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทผึ้งจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนในจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวหนึ่งนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์หมอสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ติดในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ฐานนะครับจะเป็นรูปของพุทธจับนาคก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนตัวจับอาจจะไม่ใช้คุดก็ใช้เป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์เราก็ปรับเปลี่ยนก็มีเทพพนมอีกที่ใช้คำฐานและส่วนประกอบก็มีลายหางเกินนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทผึ้งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทผึ้งครับครับหลังจากเราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉลุเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือปีนี้นะครับปราสาทผึ้งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบลากาหางหงมีนาคบันคือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบลากาหางหงแล้วมียอดเป็นรูปทรงมนดบนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือปราสาทมุมอีกหลังเล็กอีก4หลัง

0: อาจารย์พจนวราภรณ์เขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีประสาทพึ่งของสกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
1: สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระพุทธเจ้า4พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างนึงในช่วงเทศกาลออกพรรษาที่เป็นงานที่คึกคืนอย่างหนึ่งของชาวเมืองสกลนครนะครับการแห่ประสาทพึ่งในช่วง15ค่ําเดือน11นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจัดทําปราสาทพึ่งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในเมืองสกลนครก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
0: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทผึ้งทั้งการออกแบบสร้างปราสาทผึ้งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
2: เราก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทผึ้งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มาทำเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติดปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทผึ้งคืออะไรก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้งนะแล้วเราก็จะมีการทําปราสาทผึ้งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทําปราสาทผึ้งทั้งหมดอยู่2หลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเค้าทํารวมถึงมาอบรมการทําดอกผึ้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทผึ้งของที่เราทําโครงเอาไว้แล้วประมาณนั้นค่ะ
0: ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอด

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: รองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เริ่มแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569ที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าหรือว่าผู้มีสิทธิ์เดิมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรอบใหม่ลงทะเบียนยืน

0: ยันสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง21มิถุนายนนี้ครับโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีการปรับเกณฑ์คัดกรองใหม่ที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมครับโดยเพิ่ม5กลุ่มต้องห้ามเปลี่ยนแนวคิดในการคัดกรองรายได้นะครับจากคำว่าครัวเรือนมาเป็นรายได้ส่วนบุคคลลองดูการเปรียบเทียบดูนะครับหากเปรียบเทียบของคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และ2569จะมีบางส่วนครับที่ให้ตามหลักเกณฑ์เดิมและก็มีบางส่วนที่เพิ่มเงื่อนไขคุณสมบัติเพื่อคัดกรองที่เข้มงวดหลังจากที่มีกระแสสังคมท้วงติงนะครับว่าผู้ได้รับสิทธินั้นจนไม่จริงดูเรื่องของสัญชาติและอายุประเด็นแรกครับสัญชาติและอายุสำหรับหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติปี2565และ2569อันนี้ยังคงไว้ซึ่งหลักการเดิมโดยกำหนดให้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปส่วนกลุ่มต้องห้ามครับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเดิมในปี2565นั้นมี4กลุ่มได้แก่นักบวชผู้ต้องขังผู้อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมถึงผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาขณะที่ในปี2569ครับได้เพิ่มอีก5กลุ่มต้องห้ามก็ได้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นนะครับหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปและผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตร
1: มาดูเรื่องของรายได้ค่ะในปี2565จะใช้เกณฑ์รายได้เฉลี่ยของครอบครัวนะคะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีขณะที่ปี2569ค่ะคือปรับเป็นการพิจารณาเป็นรายบุคคลของเดิมเป็นครอบครัวของใหม่เป็นรายบุคคลโดยต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีส่วนทรัพย์สินทางการเงินค่ะปี2565กำหนดให้ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนแต่ในปี2569นะคะเปลี่ยนการตรวจสอบรายบุคคลโดยกำหนดให้เงินฝากและสลักออมสินรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่อสังหาริมทรัพย์ค่ะหลักเกณฑ์ในปี2565ค่ะการเกษตรกรต้องมีที่ดินไม่เกิน10ไร่รวมครอบครัวไม่เกิน20ไร่ทั่วไปไม่เกิน1ไร่รวมครอบครัวไม่เกิน2ไร่ปี2569นะคะต้องไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวแล้วก็ตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีที่เป็นเกษตรกรค่ะที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่และกรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่และไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถหรือว่ายานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คัน
0: มาดูข้อห้ามต่อไปนะครับเรื่องของประเด็นเครดิตความแตกต่างระหว่างปี2565กับ2569เงื่อนไขการถือครองบัตรเครดิตปี2565และ2569ยังคงเดิมครับคือผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีบัตรเครดิตภาระหนี้สินถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยปี2565กำหนดให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต้องไม่เกิน 1,500,000 บาทและสินเชื่อรถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาทแต่ว่าในปี2569มีการปรับมาใช้เกณฑ์วงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาทประกาศผลผู้ลงทะเบียนครับ17กรกฎาคม2569แล้วก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ครับตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคม2569ครับ
1: ไปดูบรรยากาศในพื้นที่กทมนะคะประชาชนก็เริ่มที่จะทยอยยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านทางแอปเป๋าตังค์ค่ะเนื่องจากว่ามีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วพร้อมเห็นด้วยกับการเพิ่มความเข้มงวดเกณฑ์คัดกรองใหม่เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ลำบากตัวจริงแม้ว่าบางส่วนนั้นอาจจะยังกังวลในเรื่องของเงื่อนไขเงินฝากแล้วก็ภาระหนี้สินที่อาจจะทำให้หลุดเกณฑ์ได้ค่ะ วันนี้เราส่งทีมข่าว NBT นะคะลงพื้นที่ไปยังย่านห้วยขวางค่ะไปยังร้านค้าที่รับใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่า

0: ประชาชนมาจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวันจำนวนมากรวมถึงยังได้สำรวจการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพบทั้งที่ยืนยันสิทธิ์แล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองเนี่ยจะดำเนินการผ่านแอปเป๋าตังซึ่งก็มองว่ามีความสะดวกแล้วก็ดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้นสำหรับเกณฑ์การคัดกรองในรอบนี้ที่มีความเข้มงวดประชาชนบางรายก็มองว่าเกณฑ์ต่างๆยังคงเป็นไปตามคล้ายเดิมแต่ก็บอกว่าการเพิ่มความเข้มงวดนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่ลำบากจริงๆเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีคนที่มีฐานะแต่ว่ายังได้รับสิทธิ์อยู่นอกจากนี้ค่ะยังพบว่าประชาชนบางรายยังกังวลต่อเกณฑ์การคัดกรองที่มองว่าเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะในเงื่อนไขเรื่องของเงินฝากภาระหนี้สินและการครอบครองรถยนต์บางคนบอกว่าตนเองเนี่ยมีรถยนต์เก่านะอายุกว่า30ปีรวมถึงหนี้สินกู้บ้านแล้วก็หนี้ของธกส.ด้วยที่อาจจะทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ครั้งนี้
1: ยืนยันแล้วค่ะยืนยันพลาดเป่าตังค่ะใช่ก็
2: หมายว่าเข้าไปแล้วกดยังไงบ้าง
1: ก็เข้าไปแล้วก็มันจะมีตัวให้กดเลยว่ามันเป็นยืนยันของบัตรสวัสดิการพอเรากดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นชื่อของเรากับบัตรประชาชนอะไรเสร็จแค่นั้นแล้วก็กดอีกรอบนึงก็คือเขาก็ขึ้นมาเลยว่าอะไรนะเหมือนกับว่ารอใช่รอตรวจสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะยืนยันมาทางเป๋าตังค์อีกที
2: ดำเนินการง่ายไหม
1: ใช่ดำเนินการง่ายแต่จริงๆแม่ก็ลองเข้าทางรัฐอีกรอบนึงนะเพราะว่าแม่ก็ไม่มั่นใจเนาะแต่พอเข้าไปทางรัฐเนี่ยทางรัฐเขาบอกว่าเหมือนเรามีบัตรสวัสดิการแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนคล้ายๆยืนยันไปแล้วเนี่ยคล้ายๆแป๊บเดียวเอง
2: ทีเนี้ยค่ะแม่รอบเนี้ยเขาเหมือนมีการเพิ่มเกณฑ์ที่มันดูเข้มงวดขึ้นไหมคะ
1: อันนี้แม่อ่านดูก็เหมือนเดิมนะมันก็สเต็ปเดิมๆเลยใช่สเต็ปเดิมอายุต้องเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพูดง่ายๆอ่ะต้องไม่มีพวกทรัพย์สินอะไรอ่ะจะไม่งั้นมันจะเรียกบัตรไอ้นี่ใช่ไหมล่ะก็สเต็ปเดิมดูแล้วอ่ะทุกหัวเขาบอกมาเกณฑ์อะไรก็เหมือนเดิมใช่ก็เข้าทุกกองใช่ทุกกองก็มั่นใจนะมั่นใจว่าได้นะเพราะเราก็ไม่ได้ทำงานก็อาศัยเงินตรงเนี้ยใช้ซื้อของเข้าบ้านมีลูกทำงานคนเดียวเลี้ยง3คนน่ะ
2: เกณฑ์รอบเนี้ยเขาดูเหมือนจะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้นเรากังวลหรือว่าเรามองว่าเขาเข้มงวดขึ้นในฐานะในการคัดกรอง
3: เข้มงวดมาก
4: เข้มครับ
3: ค่ะ
4: จากคือตอนแรกร้านใช่ไหมที่ว่าเป็นหนี้ร้านเท่าไหร่แสนหนึ่ง
2: ค่ะ
4: ทุกบัญชีเรามีหนี้กู้บ้าน
3: รถยนต์
4: ของเขานี่ธกส.
3: ใช่ของพี่ธกส.
4: แล้วก็มีเป็นเจ้าของรถยนต์ซึ่งรถก็เก่ามาก30ปีขึ้นผมก็มีแค่นี้แหละแต่ถ้าเขาเข้มจริงๆคงไม่เข้าเงื่อนไข
2: เรากังวลว่าเราจะไม่ได้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ใช
2: ่ทีนี้เรามองว่าสมมติว่าถ้าไม่ได้จริงๆเรามองว่าเขาเสียใจหรือเสียดายไหม
3: เสียดายมาก
2: ยังไงว่ามันช่วยเรายังไงบ้าง
3: ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอะ
4: ต่อเดือนอะ
3: ใช่
2: ปกติเราไปซื้ออะไรบ้าง
3: ก็เนี่ยของใช้ในครัว
4: เรือนนะครับพวกน้ำปลาพวกแป๊บสบู่ยาสีฟันพวกนี้ครับมันทุนได้เยอะ2คน600ก็ได้คุ้มเดือนอยู
2: ่ก็คือมองว่าถ้าเกิดว่าเกณฑ์รอบนี้เขาเข้มงวดแล้วเราอาจจะหลุดจากระบบบัตรสวัสดิการก็อาจจะแบบทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยหรอ
4: ใช่ครับก็กระทบเรา
2: แล้วทีนี้ค่ะมองว่าถ้าเราหลุดจริงๆสมมุตินะแม่ที่ถ้าหลุดมองว่ารัฐควรจะโยกเราไปอยู่ใน64หรือมาตรการอื่นเข้ามาไหมคะ
4: อันนี้แล้วแต่เขาครับเราอยากครับเพราะจริงๆเราเลือกไม่ได้อะแล้วแต่เขามีมาตรการอะไรขึ้นมาเยียวยา
0: ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจอีกจุดนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาห้วยขวางเช้าวันนี้ก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยทยอยมายืนยันสิทธิ์ผ่านธนาคารแล้วก็ตู้ ATM ไม่มากนักนะคะเนื่องจากว่าสามารถดำเนินการได้ด้วยผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็แอปทางรัฐนั่นเองค่ะ
5: ไปดูความคิดเห็นของประชาชนกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับโดยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีคนที่ไม่มีเงินครับจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐจริงๆ

0: รัฐนั้นสามารถคัดกรองได้ตรงกลุ่มเป้าหมายหลังรัฐบาลได้โอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน700บาทผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันทั่วไปเนี่ยนะครับคุ้นๆกันว่าเอาบัตรคนจนครับทำให้ผู้มีสิทธิ์หลายรายนั้นเริ่มในการทยอยนำเงินดังกล่าวไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องคุณละมุนแก้วเทศพร้อมพัญญากับที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านเพื่อมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นภายในครัวเรือนหลังได้รับเงินสนับสนุนจากไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเล่ากับทีมข่าวแบบนี้ครับว่าปกติแล้วตนเองและพัญญาได้รับเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ300บาทต่อเดือนรวมแล้วก็เป็น600บาทวันนี้ตั้งใจมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าเป็นของที่ต้องใช้ทุกวันครับเงินที่ได้รับเพิ่มมาก็เอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้พอสมควรทำให้มีเงินเหลือสำหรับใช้จ่ายในด้านอื่นๆส่วนกรณีที่ภาครัฐจะคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดนั้นตนเองไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดครับและเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวหากรัฐสามารถคัดกรองได้ตรงกลุ่มเป้าหมายก็จะทำให้เงินช่วยเหลือนั้นไปถึงคนที่จนจริงๆ
1: แล้วพอทราบข่าวเรื่องการคัดกรองบัตร
2: พอได้ยินครับผม
1: ก็มีเรื่องนี้ไหมบ้างครับผม
2: ก็ที่จะเอาออกก็ว่าคนที่แกล้งจนนะคนรวยๆนะแกล้งจนเอาออกให้หมดพวกเนี้ย
1: ตัวเราเองมีประสบการณ์เคยเห็นไหมว่าคนถือบัตรที่ก็มีสถานะมีฐานะอะไรพอ
2: เคยเห็นมาใส่ของเส้นมาเลยมากันนะ มันไม่จนไม่จริง
1: ก็เห็นสมควรนะคร
2: ับ ครับผมสมควรที่จะคัดมั่งครับพวกรวยๆออกให้หมด
1: เพราะอะไรครับเพื่ออะไร
2: เพื่อให้คนจนได้ใช้จ่ายเต็มที่หน่อยจะได้มีเงินเหลือทางรัฐบาลก็ได้มีเงินเหลือมั่ง
3: ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวนครสวรรค์นะคะต่างเดินทางมายืนยันสิทธิ์เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะส่งผลให้บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอเมืองนครสวรรค์ก็เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาต่อคิวกันตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดทำการเสร็จด้วยซ้ำเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดระบบการให้บริการด้วยการแจกบัตรคิวนะคะพร้อมกับจัดพื้นที่ให้นั่งพักคอยเพื่อให้ประชาชนนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
4: ที่ต้องห้ามเขาห้ามอะไรเป็นพักเป็นอะไรที่มีรายได้เกินแสนต่อปีอย่างนี้ใช่ไหมมีงานทำมันคงอย่างนี้หรือเปล่า
1: เราคิดว่าเราผ่านจุดเกณฑ์ตรงนั้นเลยครับที่เรามาวันนี้
4: ต้องผ่านแน่นอนครับรายได้ก็แค่ไม่เท่าไหร่จีนาอะไรก็ไม่มีไม่มีครับ
1: เงินฝาก
4: เงินฝากเดือนละเดือนนี้ยังไม่พอใช
5: ้ถ้าคนจนจริงๆเขาก็ให้แต่คนมีตังค์เขาก็ไม่ให้อ่ะรอบเนี้ยแล้วว่าคนรอบหน้าก็ป้าก็ไม่รู้จะว่าเห็นเขาพูดยังไงอ่ะคนที่จะทำใหม่ไงเนี่ยแต่ถ้ารอบนี้ถ้าว่ามีเงินเป็นแสนแล้วว่ามีเงินมีรถเขาก็จะไม่ให้นะแต่ป้าก็ยังไม่แน่ใจอ่ะแต่ป้าได้นะทุกวันนี้ยังป้ายังได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้ก็มาสอบสวนดูอะ
1: แล้วเรากังวลไหมว่าเราจะได้รอบใหม่หรือไม่ได
5: ้ถ้าป้าไม่ได้ป้าก็ไม่เป็นไรป้าไม่เสียใจก็คิดว่าป้าคงป้ามีตังค์เยอะเท่านั้นแต่ถ้าคิดว่าจะเขาไม่ให้แสดงว่าเขาเห็นว่าป้ามีตังค์หมดแต่ป้าก็ไม่มีนะไม่มี
0: ขณะที่บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงใหม่ครับมีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอย่างต่อเนื่องก็เช่นเดียวกับธนาคารออมสินสาขาหนองหอยครับบรรยากาศในช่วงเช้ามีผู้มาลงทะเบียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุโดยธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและก็มีการจัดคิวพิเศษให้กับผู้ที่มาลงทะเบียนด้วยเพื่อความรวดเร็ว
6: บัตรเดิมมันจะแยกออกไปไงถ้าบัตรคนทำใหม่ไม่ต้องไปที่อำเภออย่างนั้นยุ่งยากหน่อย
7: ครับเราเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการ
8: เจ้า
7: โครงการนี้เป็นยังไงดีไหมสำหรับเรา
8: ดีเจ้าเพราะว่าอย่างน้อยก็ช่วยประชาชนเนาะช่วยเหลือคนทุกคนจนน่ะก็มีรายได้ที่ว่าไปซื้อลูกข้าวลูกครัวมากินมาใช้อย่างเนาะยายก็ทุกบ้านกับเจ้า
7: ครับวันนี้มาลงคนเก่ามาลง
8: เจ้า
7: ทะเบียนเป็นใดพ่อที่ธนาคารขออนุญาตใดพ่อ
8: ก็เปิ้นเอาบัตรประชาชนไปเนาะมาไปเช็คข้อมูลเถอะเสร็จแล้วแปลว่ายายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนอะเราต้องฟังผลเดือนหน้าวันที่17
7: ง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่า
8: ง่ายเจ้า
7: สบายเนาะ
8: เจ้าแต่แม่ข้าถามว่า

0: คนใหม่ก็จะลงมาได้แต่น่ะเพราะว่าลูกสาวมันลงหลายเดือนแล้วมันไม่ได้สักเดือนเขาก็บ่เคยมีรายได้อย่างอย่างเนาะห้องเขาก็เจ้าอยู่อย่างตุ๊กแต่ก็บ่ได้อ่ะ
1: ม
0: ัน
1: จะติดรัดเขียนมังคออีเนาะแม่ค้าแล้วก็ป้าอีเนาะครับเนาะขอบคุณครับแม่ค่ะ
0: ขอบคุณเจ้า
2: แล้วมาใช้บริการวันนี้เป็นยังไงบ้าง
3: ก็รวดเร็วเลยอ่ะทุกทีนี่จะต้องกรอกอะไรนะแต่นี่มันก็แบบปุ๊บก็ทันใจดีไวป้ายังคิดว่าจะต้องนานรอช้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่นี้มันก็ไม่ต้องรอนานอ่ะ
4: ทีนี้ครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะครับต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการใหม่ทุกคนนะครับทุกคนต้องลงทะเบียนนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ใหม่โดยสามารถที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง21 มิถุนายน 2569นี้หลากช่องทางนะครับที่สามารถที่จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กันได้ทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐด้วยจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ด้วยจะเป็นเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยที่รับลงทะเบียนธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.รวมไปถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและก็จะประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการครับในวันที่17 กรกฎาคมนี้ผ่านทุกช่องทางของการลงทะเบียนครับ
5: โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะถือว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างดีนะคะประชาชนจับจ่ายกันอย่างคึกคักร้านค้าที่ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมตอนนี้ก็หันมาสนใจแล้วนะคะซึ่งณขณะนี้ก็ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมภาพรวมค่ะการใช้จ่ายผ่านสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านมา3วันยอดสูงกว่า 7,000 ล้านบาทค่ะกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงเมื่อวานนี้3มิถุนายนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17,800,000 คนและมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 848,93 ล้านค้าส่วนร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมีกว่า 1.1 ล้านร้านค้าค่ะเป็นร้านที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์แล้ว 954,293 ร้านส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งมาแล้วกว่า 850,000 ร้านค้าและเป็นร้านค้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจำนวนกว่า 100,000 ร้านค้าโดยร้านค้าใหม่นะคะที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้ค่ะก็ยังมีร้านค้าลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่จังหวัดอ่างทองนะคะนางสาวอัญชลีมีพรเจริญกิจคลังจังหวัดอ่างทองค่ะก็ส่งเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดลงพื้นที่ไปที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทองเพื่อไปอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อนแต่ครั้งนี้ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เลยลงพื้นที่มาให้คำแนะนำซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและแจ้งความประสงค์เอาไว้แล้วจะต้องรอให้ทางธนาคารกรุงไทยตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าโครงการอีกครั้งสำหรับตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทองร้านค้าส่วนใหญ่ก็มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไปก่อนหน้านี้กันแล้ว
4: และสำหรับผู้มีสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มีคำเตือนจากรัฐบาลนะครับว่าห้ามนำสิทธิ์นั้นไปแลกเป็นเงินสดอย่างเด็ดขาดครับมิฉะนั้นแล้วจะมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ห้ามนำสิทธินั้นไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงเพราะถือว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงเจตนาหลอกลวงผู้อื่นนะครับด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ติดตามตรวจสอบไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดหากพบการกระทำความผิดจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดเชยเงินคืนให้กับรัฐด้วยรวมถึงผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนางสาวพลอยทะเลย้ำด้วยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส

0: นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปัญหาพลังงานโดยมุ่งเน้นการบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงการประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยภาครัฐช่วยกันให้ใช้จ่ายเนี่ยนะครับช่วยจ่ายให้สูงถึง 60% ขณะที่ประชาชนจ่ายเพียงเองแค่ 40% จึงอยากขอเตือนประชาชนนะครับว่าอย่าหลงเชื่อในการแลกสิทธิ์อย่างเด็ดขาดเพราะจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงได้
1: มาอัปเดตข้อมูลทางด้านร้านค้ากันต่อ

0: อบล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบ่งผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเองนะคะว่าเวลาเราจะเลือกนะคะสิ่งที่เรามาบริโภคเนี่ยเราใช้วิธีใดบ้างในการเลือกหรือเราอาจจะเคยพบเจอแต่อาจจะยังไม่รู้วิธีการเลือกนั่นเอง

0: คะในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะเด็กๆภายในห้องเรียนก็จะมาเรียนรู้กันนั่นเองรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนั่นเองนะคะก่อนที่จะมาเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะมาให้นักเรียนได้ดูกันก่อนว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งใดบ้างนะคะ 1. สามารถอธิบายบทบาทและหลักพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกสินค้าและบริการได้ 2. นำความรู้จากหลักพฤติกรรมของผู้บริโภคมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และ3ค่ะตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ามาบริโภคนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะคุณน้ำนะคะก็มีภาพหลายๆภาพมาให้ดูว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยอาจจะเลือกบริโภคในชีวิตประจำวันนะคะชีวิตประจำวันหลักๆเลยเด็กๆ เลือกบริโภคอะไรลูกเรากินอะไรบ้าง
1: ข้าว
0: เรากินข้าวอะไรอีกคะ
1: น
0: ้ำดื่มขนมปังใช่ไหมอะไรอีกนมไอศกรีมใช่ไหมคะนี่คือคำตอบของนักเรียนภายในห้องเรียนนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะในชีวิตประจำวันเด็กๆนะคะได้บริโภคสินค้าใดกันบ้างนะคะเดี๋ยวคุณน้ำก็จะมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะนี่คือสิ่งที่เราทานอยู่ทุกวันเป็นประจำเมื่อเช้าเราได้ดื่มนมไหมคะได้ดื่มนมใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยพบเจออยู่แล้วหรือเลือกมาโภคด้วยนั่นเองนะคะต่อมาอะไรเอ่ย
1: ข
0: ้
1: าว
0: ใช่ไหมคะข้าวเราทานทุกวันไหมคะทานทุกวันถูกไหมคะตอนเช้าตอนกลางวันแม้กระทั่งตอนเย็นใช่ไหมคะบางบ้านหรือบางครัวเรือนเนี่ยก็เลือกรับประทานข้าวเป็นหลักนั่นเองนะคะต่อมารูปภาพต่อมาอะไรเอ่ย
1: ผลไม้
0: ผลไม้ถูกไหมคะเราทานผลไม้ไหมลูกทานไหมคะทานไหมเอ่ย
1: ท
0: านนั่นเองใช่ไหมคะตอนกลางวันเราทานข้าวเราทานผลไม้ไหมคะบางคน
1: ทาน
0: เช่นเดียวกันใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วอะไรอีก
1: ขนมป
0: ัง นักเรียนจะเห็นได้ว่าคุณครูเนี่ยนำภาพมาให้นักเรียนดูอ่ะเป็นภาพที่เด็กๆเนี่ยเคยทานไหมเอ่ยเป็นภาพที่เด็กๆเนี่ยเคยทานแล้วนั่นเองเนี่ยภาพที่คุณน้ำนำมาในวันนี้คือสิ่งที่คุณน้ำคัดมาว่าเด็กๆหรือคุณน้ำเองเนี่ยเคยบริโภคมาแล้วสิ่งที่คุณน้ำเลือกใช่ไหมคะแต่ในวันนี้นะคะคุณน้ำอยากจะให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างสินค้าที่นักเรียนเนี่ยเคยซื้อมาบริโภคอย่างน้อย5อย่างแต่วันนี้นะคะเราจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะกิจกรรมกลุ่มเด็กๆจะเห็นได้ว่าในกลุ่มของตัวเองคุณครูน้ำแจกบอร์ดไว้แล้วนักเรียนเห็นไหมคะที่ใช้ในการเขียนเห็นไหมเอ่ยทุกกลุ่มจะมีเห็นไหมคะพร้อมกับปากกาเห็นยังเอ่ยเห็นไหมคะกลุ่มไหนยังไม่ได้มีไหมเอ่ยมีไหมคะไม่มีนะครูน้ำจะแจกครูน้ำแจกให้ไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวครูน้ำจะให้นักเรียนเนี่ยภายในกลุ่มนะคะปรึกษากันว่าเราเนี่ยจะยกตัวอย่างสินค้าใดที่เราเคยซื้อมาบริโภคนะคะอย่างน้อย5ข้อหรือว่ามากกว่า5ข้อก็ได้นะคะสามารถลงมือเขียนได้เลยนะคะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะชูกระดานนะคะว่ากลุ่มเราเนี่ยมีคำตอบอะไรบ้างนะคะสามารถลงมือได้เลยค่ะ

0: อ่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยหรือยังเอ่ยกลุ่มไหนยังไม่เสร็จมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยหรือยังถ้าทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะคุณครูจะให้นำเสนอสิ่งที่กลุ่มเราคิดเมื่อสักครู่นี้ครูน้ำเดินดูเด็กๆเขียนได้มากกว่า5อย่างนะคะบางคนได้เป็น10อย่างเลยบางคนได้6ได้7อย่างนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะมานำเสนอบอร์ดของเราที่เราเขียนนะคะว่าเราได้สินค้าอะไรหรือเราเคยรับประทานสินค้าใดกันบ้างในที่นี้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถออกมานำเสนอให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นนะคะได้รู้ว่ากลุ่มเรานะคะเลือกอะไรกันไปบ้างนะคะครูน้ำจะเริ่มเลยนะคะครูน้ำขอเริ่มด้วยกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1อยู่ไหนคะกลุ่มที่1เชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยนะคะเราได้คัดเลือกตัวแทนกลุ่มของเราแล้วนะคะเชิญได้เลยค่ะมาถือบอร์ดให้เพื่อนนะคะข้างบนเลยลูกดูดูกลุ่มที่1สิเขาเลือกเหมือนเราหรือไม่นะคะพร้อมแล้วนะคะเด็กๆเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะดังนั้นแล้วเราทุกคนจะมองเพื่อนนะคะในการนำเสนอผลงานของเพื่อนนะคะอย่างตั้งใจนะคะค่ะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1ครับสินค้าที่ผมเคยซื้อ1ขนม2ขนมปัง3ผลไม้4นม5น้ำปั่น
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจริญญาพรสมแม่ตัวแทนของกลุ่มที่1ค่ะ6น้ำอัดลม7ลูกอม8น้ำปั่น9เนื้อสัตว์10ข้าวค่ะ
0: กลุ่มที่1ได้กี่ตัวอย่างลูก
3: 10
0: ตัวอย่างใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนกลุ่มที่1ได้พูดคุยกันแล้วว่าเราหรือฉันเคยซื้ออะไรมาบ้างในที่นี้นะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ค่ะเดินไปนั่งที่กลุ่มได้เลยนะคะต่อมาค่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เชิญด้านหน้าได้เลยนะคะเชิญตัวแทนกลุ่มด้านหน้าได้เลยตอนนี้เราจะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเราไม่ปรึกษากันแล้วกลุ่มที่4ยังปรึกษากันอยู่เลย
4: หนึ่งผักผลไม้2เครื่องดื่ม3ขนม4ยา
5: 5ต้มยำกุ้ง6ไอติม7เนื้อเช่นเนื้อไก่ค่ะ
0: อันนี้คือตัวอย่างของกลุ่มที่2กลุ่มที่2ได้กี่ตัวอย่างคะ
3: 7
0: ตัวอย่างนั่นเองปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะขอบคุณค่ะต่อมากลุ่มต่อมานะคะกลุ่มที่3เชิญด้านหน้าได้เลยค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่3นะมาในรูปแบบแผนผังความคิดนะคะอันนี้กลุ่มที่3ก็คือคิดแตกต่างนั่นเองนะคะเด็กๆ ดูนะคะว่าเพื่อนได้อะไรกันมาบ้างนะคะพร้อมแล้วฟังเพื่อนกลุ่มที่3ได้เลยค่ะ
6: 1ชานมไข่มุก2ขนม3ขนมปัง4

0: 4ข้าวผัด5หมูทอด6 MK 7 KFC 8น้ำดื่ม9มาม่า10ไอติม11ต้มจืด12ข้าวเหนียวหมู13ผลไม้14ยา15ก๋วยเตี๋ยว16สเต็ก17หมูกระทะ18พิซซ่า19แพนเค้ก20ชาบู21นม22เค้ก23ข้าว24ผัดไทย25โดนัท26บิงซูค่ะ
1: เพื่อนได้กี่ตัวอย่างลูก26นั่นเองที่เราเนี่ยเคยซื้อมาบริโภคนั่นเองอัปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะตอนนี้กลุ่มที่3ยกตัวอย่างได้มากที่สุดเลยนะคะต่อมากลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เชิญด้านหน้าได้เลยค่ะกลุ่มที่4ตัวแทนกลุ่มเชิญด้านหน้าได้เลยในการนำเสนอนะคะตัวอย่างในกลุ่มของเรานะยืนข้างหน้าลูกขยับมาอีกขึ้นไปนิดนึงโอเค
2: สินค้าที่ฉันเคยกิน1นมจืด2ต้มยำกุ้ง3ไอติม4ขนมปัง5ผลไม้6ขนมจีบครับ
1: อันนี้คือตัวอย่างของกลุ่มที่4ได้กี่ตัวอย่างลูก6ตัวอย่างนั่นเองนะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่4ค่ะเชิญไปเข้ากลุ่มได้เลยต่อมากลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะมาตรงนี้ลูกค่ะพูดได้เลยค่ะ
3: 1ข้าว2น้ำ3ขนมปัง4นม5ผลไม้6ปลากระป๋อง7น้ำหวาน8เนื้อหมู9ผัก10ขนม11ปลา12ยาก
1: ลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ได้กี่ตัวอย่างคะ
4: 12
1: ตัวอย่างนั่นเองปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะเข้ากลุ่มได้เลยค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าเพื่อนแต่ละกลุ่มเนี่ยมีตัวอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่าในบางกลุ่มเนี่ยตัวอย่างที่เราเขียนหรือที่เพื่อนกลุ่มอื่นๆเขียนเนี่ยก็ไม่เหมือนกลุ่มที่เราเขียนลงไปนั่นเองนะคะอาจจะมีซ้ํากับที่คุณครูน้ำได้ยกตัวอย่างไปก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราก็ได้แสดงความคิดเห็นในกลุ่มนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ได้นำเสนอหน้าชั้นเรียนให้กับเพื่อนๆในห้องรับรู้หรือยังนะคะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะเรามาเรียนรู้กันดีกว่าเกี่ยวกับคุณสมบัติในการบริโภคสินค้าว่าเราจะต้องมีคุณสมบัติใดบ้างนะคะคุณสมบัตินะคะในข้อที่1เลยนะคือหลักความคุ้มค่านะคะ2หลักคุณภาพหรือความปลอดภัย3หลักความประหยัดนะคะต่อมาค่ะ4คือหลักความจำเป็นและสุดท้ายคือหลักการรอบคอบวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด5หัวข้อนั่นเองนะคะเรามาดูในหัวข้อแรกกันเลยหัวข้อแรกก็คือหลักความคุ้มค่าหลักความคุ้มค่านะคะคือคำนึงว่าสินค้าและบริการที่ซื้อให้ประโยชน์คุ้มค่าและเหมาะสมกับราคาหรือไม่นะคะดังนั้นแล้วเราต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราซื้อมาจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเราไหมอย่างเช่นหนูซื้อลูกอมมา100บาทลูกอมหนูทานแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวหนูไหมคะ
4: ไม
1: ่ใช่ไหมคะถ้าเราทานลูกอมเยอะนะคะมันไม่ดีอย่างไรลูกเราทานลูกอมเยอะมันไม่ดียังไง

คะทำให้ฟันเราผุด้วยใช่ไหมคะในที่นี้เพราะว่าลูกอมเนี่ยมันมีรสยังไงลูกรสหวานนั่นเองนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยมีประโยชน์ต่อตัวเราหรือไม่นั่นเองนะคะนอกจากความคุ้มค่าแล้ว

0: ำเราได้รู้หรือยังได้ดูแล้วใช่ไหมคะข้อมูลโภชนาการหรือแม้กระทั่งข้อมูลผู้แพ้อาหารด้วยนั่นเองวันหมดอายุหรือวันผลิตนะคะเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเราดื่มเครื่องดื่มอะไรมีความปลอดภัยหรือไม่นะคะต่อมาเลยก็คือยารักษาโรคยารักษาโรคถ้าเราเนี่ยใช้ยารักษาโรคนั้นเกินความจำเป็นนะคะร่างกายเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยด้วยนั่นเองนะคะอันนี้คือคุณสมบัติข้อที่2นะคะต่อมาคุณสมบัติข้อที่3หลักการประหยัดหลักการประหยัดนะคะรู้จักเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองก็คืออย่างเช่นนะคะเรามีเงินอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็ควรซื้อตามจำนวนนั้นๆ นะคะเราไม่ควรซื้อเกินกำลังทรัพย์ของเรานะคะณตอนนี้เด็กๆได้เงินมาโรงเรียนวันละกี่บาทคะ
1: 40
0: บางคนก็ได้40มีใครได้60บาทมั้ยคะมีเยอะแยะเลยเอามือลงมีใครได้80บาทมั้ยคะก็ยังมีใช่มั้ยคะมีใครได้100บาทมั้ยคะเห็นมั้ยมีถึง100บาทเลยเอามือลงดังนั้นแล้วเมื่อนักเรียนได้เงินจากคุณพ่อคุณแม่มาแล้วเวลานักเรียนจะซื้ออะไรนะคะนักเรียนอย่าลืมคำนึงถึงหลักความประหยัดด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่านักเรียนนำเงินมา100ทานหมดเลย100มีใครมีไหมลูกมีไหมคะไม่มีบางคนอาจจะเก็บเงินหยอดกระปุกออมสินก็ได้ด้วยนั่นเองนะคะนอกจากหลักการประหยัดแล้วหลักความจำเป็นนะคะหลักความจำเป็นผู้บริโภคควรเรียงลำดับความจำเป็นเป็นเหตุหรือขอโทษค่ะความจำเป็นหรือเหตุผลในการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆอย่างเช่นครูน้ำนำรูปมาให้ดูรูปภาพแรกคืออะไรลูก
1: ข
0: ้
1: าว
0: รูปภาพแรกคือข้าวข้าวนี่คือจำเป็นไหมลูก
1: จำเป
0: ็นใช่ไหมคะต่อมาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใครทานบ่อยๆบ้างมีไหมทานทุกวันเลยอ่ะมีไหมทานทุกวันเลยกลับบ้านไปตอนเย็นผมทานทุกวันหนูทานทุกวันเลยอ่ะแสดงว่าหนูจะต้องดูก่อนว่าเอ๊ะระหว่างข้าวกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนูควรทานอะไรถ้าหนูทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากเกินไปร่างกายหนูอาจจะขาดสารอาหารก็ได้นะคะเราต้องดูหลักด้านนี้ด้วยนะคะต่อมาคืออะไรเอ่ยรูปภาพที่3
1: ขนม
0: ลูกอมต่างๆถูกไหมคะเราควรทานไหมลูกควรทานแบบเยอะๆไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรทานเราต้องเรียงลำดับก่อนนะคะต่อมานมควรทานไหมคะนม
1: คว
0: รทานระหว่างนมกับขนมควรทานอะไรมากที่สุดลูก
1: น
0: มนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะต้องเรียงลำดับความสำคัญนะคะในการเลือกรับประทานด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากหลักความจำเป็นแล้วหลักการรอบคอบหลักการรอบคอบคืออะไรควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนสั่งซื้ออย่างเช่นเราไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆเราตรวจสอบเลยอันดับแรกคือคำแนะนำของสินค้าใช่ไหมคะหรือการบริการก่อนสั่งซื้อนักเรียนต้องดูด้วยว่าอย่างเช่นเราซื้อเครื่องซักผ้าใช่ไหมคะเราซื้อเครื่องซักผ้าเราก็ต้องดูด้วยว่าก่อนสั่งซื้อนะคะเขาให้ข้อมูลอะไรมาบ้างนะคะถ้าสมมติว่าเราซื้อไปแล้วเครื่องซักผ้าภายใน7วันเกิดใช้ไม่ได้ถูกไหมคะเราก็ต้องนำใบที่มีการรับประกันเนี่ยไปชี้แจงกับพนักงานในที่นี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือหลักการรอบคอบต่างๆถ้าเราซื้อเครื่องไฟฟ้าเด็กๆอาจจะไม่เคยซื้อก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีใบรับประกันต่างๆอยู่ด้วยนะคะเวลาเราซื้อมาเนี่ยเราก็ต้องตรวจเช็คด้วยว่ามีใบรับประกันไหมนะคะถ้าว่าไม่มีใบรับประกันถ้ามันชำรุดหรือเสียภายใน7วันเราอาจจะเปลี่ยนไม่ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหลักการรอบคอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆด้วยนั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำอีกก็คือสิ่งใดควร

0: บริโภคนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกติกากันดีกว่านะคะกติกาที่1เลยคือแบ่งกลุ่มนักเรียนปลายทางนะคะสามารถแบ่งกลุ่มได้เลยเพื่อที่จะทำกิจกรรมนั่นเองนะคะ2ให้นักเรียนยกเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดเด็กๆจะเห็นได้ว่าที่โต๊ะของตัวเองมีเครื่องหมายหรือยังลูกมีแล้วสีเขียวคือเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายถูกต้องแล้วสีแดงคือเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายผิดเด็กๆมี2เครื่องหมายนี้อยู่หรือยังคะมีแล้วนะไหนลองชูขึ้นสิคะมีหรือยังเอ่ยมีหรือยังคะเราต้องชูทั้ง2อันเลยมีแล้วเอาลงได้นะคะกิจกรรมนี้เราจะใช้2เครื่องหมายนี้นะคะรวมถึงคุณครูจะมีสัญญาณกระดิ่งนะคะในการตอบคำถามนะคะในตามการตอบคำถามก็คือครูน้ำจะมีรูปภาพแล้วให้นักเรียนชูป้ายว่าสิ่งไหนควรบริโภคสิ่งไหนไม่ควรบริโภคนั่นเองนะคะชูป้ายให้สูงที่สุดนะคะครูน้ำจะเช็คคำตอบจากสายตาของครูน้ำเองว่าเอ๊ะเพื่อนทุกๆกลุ่มหรือนักเรียนทุกๆกลุ่มนะคะตอบคำถามถูกต้องหรือไม่นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถใช้เครื่องหมายนะคะทั้ง2เครื่องหมายนี้ในการตอบคำถามได้นั่นเองนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วตั้งสติก่อนเราลองตกลงดูซิว่าใครจะเป็นคนชูป้ายทั้ง2ป้ายนี้ดีมีไม่เอ่ยตัวแทนกลุ่มเราลองปรึกษากันได้ให้เวลา1นาทีนะคะให้เวลา1นาทีในการปรึกษานั่นเองครูน้ำเชื่อว่าทุกคนปรึกษาได้แล้วแน่ๆเมื่อทุกคนปรึกษาได้แล้วหันหน้ามองมาที่คุณครูน้ำทุกๆคนนะคะมีสติวันนี้เราจะเก็บคะแนนล่าแต้มเหมือนเดิมนะคะลาแต้มเหมือนเดิมบางกลุ่มได้3คะแนนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแลกรางวัลกันนั่นเองนะคะสัญญาณของครูน้ำคืออะไรครูน้ำจะมีสัญญาณกระดิ่งนะคะครูน้ำจะมีรูปภาพขึ้นถ้าได้ยินสัญญาณกระดิ่งแบบนี้ให้นักเรียนชูป้ายขึ้นในสิ่งที่นักเรียนเลือกนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมนะคะพร้อมแล้วมาดูรูปที่1กันเลยค่ะครูน้ำเห็นมีอยู่1กลุ่มยกทั้ง2คนแล้วยกทั้ง2เครื่องหมายนะคะก็คือกลุ่มที่1ดังนั้นแล้วนะคะวันนี้กลุ่มที่1ในข้อแรกจะยังไม่ได้คะแนนกลุ่มที่2ถึงกลุ่มที่5ได้1คะแนนค่ะเราบอกแล้วว่าเราจะยกแผ่นป้ายกี่คนคะเราจะยกแผ่นป้ายกี่คนคะ
1: 1
0: คนเท่านั้นยกแผ่นป้ายเดียวนะคะในคำตอบข้อนั้นๆ นะคะอ่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไปรูปที่2หรือยังคะพร้อมแล้วนะรูปที่2รูปภาพที่2คือกลุ่มที่1ก็ยังมีสติอยู่นะคะถึงแม้ว่าเอ๊ะจะเลือกผิดข้อแต่ก็ยังนึกได้ว่าข้อที่2คืออะไรลูกรูปภาพอะไรขนมปังควรบริโภคไหมคะควรดังนั้นแล้วทุกกลุ่มจะได้คะแนนคนละ1คะแนนในข้อที่2นะคะพร้อมนะคะต่อมาค่ะตั้งสตินะคะต่อมาจะเป็นภาพที่3ของเราในการสะสมคะแนนในวันนี้ภาพที่3คือเอ๊ะทำไมตอบเครื่องหมายกากบาททั้งทุกกลุ่มเลยทำไมเอ่ยลูกนี้มันคืออะไรคะ
1: ขนม
0: ขนมเอ๊ะบริโภคเยอะไหมคะไม่ควรเลยทุกกลุ่มตอบเครื่องหมายเดียวกันเลยรับกลุ่มละ1คะแนนได้เลยนะคะรูปภาพต่อมากี่รูปภาพแล้วเนี่ย3แล้วต่อมาจะเป็นรูปภาพที่4ในการสะสมคะแนนนั่นเองรูปภาพที่4นั้นก็คือเอ๊กลุ่มที่2มีลังเลด้วยนะเดี๋ยวเช็คคำตอบก่อนตอบเครื่องหมายเดียวกันทุกกลุ่มเลยนะคะ

0: ้คืออะไรเอ่ย
1: ขนม
0: ขบเคี้ยวควรบริโภคเยอะไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่ควรเอ๊ะเด็กๆทุกคนตอบเครื่องหมายเดียวกันเลยรับไป1คะแนนเช็คคะแนนในกลุ่มของเราด้วยวันนี้ได้กี่คะแนนแล้วนะคะรูปภาพต่อมารูปภาพต่อมาเอ๊ตอนนี้เด็กๆกำลังพูดคุยเกี่ยวกับคะแนนเราจะดูรูปภาพได้หรือยังคะตกลงกันเรียบร้อยหรือยังสำหรับคะแนนต่อมานะคะรูปภาพต่อมาคือดูสิชูสูงสูงสูงสูงเลยต่อเหมือนกันอีกแล้วรูปภาพนี้คืออะไรเอ่ย
1: ผลไม
0: ้ผลไม้ควรบริโภคไหมควรทานไหมเอ่ย
1: คว
0: รทานนั่นเองเราต้องการวิตามินใช่ไหมคะตอบถูกหมดเลยรับอีก1คะแนนรูปภาพต่อมาเราไม่รอช้าแล้วนะคะเราจะต้องมีสติในการดูรูปภาพรูปภาพต่อมาคือโอ้ยชูเร็วมีสติทุกกลุ่มแล้วก็ตอบเครื่องหมายเดียวกันทุกกลุ่มเลยภาพนี้คืออะไรคะคืออะไรเอ่ย
1: น้ำอ
0: ัดลมเด็กๆชอบทานไหมเนี่ยบางคนก็บอกว่าชอบบางคนก็ไม่ชอบทานเยอะดีไหมลูก
1: ไม
0: ่ดีใช่ไหมคะเดี๋ยวกัดกระเพาะต่อเด็กๆข้อนี้ตอบเหมือนกันเลยทุกกลุ่มรับไป1คะแนนนะคะต่อมารูปภาพต่อมาคืออะไรเอ่ยกลุ่มที่3ตอบอะไรคุณครูไม่เห็นป้ายโอ้ยทานอยู่ทุกวันคือข้าวนั่นเองนะคะตอบถูกทุกกลุ่มรับอีก1คะแนนนะคะเอาชูแผ่นป้ายลงได้แล้วนะคะรูปภาพต่อมาคือชูแล้วค่ะกลุ่มที่1ชูเหมือนเดิมค่ะชูป้ายเหมือนเดิมนะคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรกลุ่มที่ชูป้ายแล้วอย่าลืมชูเหมือนเดิมเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะคะเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะเราต้องซื่อสัตย์นะคะรูปภาพนี้คืออะไรเอ่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควรทานเยอะไหมคะไม่ควรเอ๊ะชูป้ายสิกลุ่มเราตอบอะไรเอ่ยชูป้ายกลุ่มที่1ชูป้ายค่ะ
2: ภ
0: ู
2: มิใจ
0: ชูป้ายกลุ่มที่1ยังไม่ได้รับคะแนนในข้อนี้ดังนั้นแล้วตั้งแต่กลุ่มที่2ถึงกลุ่มที่5ได้รับ1คะแนนนั่นเองต่อมาคือขั้นปฏิบัติแล้วก่อนที่จะทำกิจกรรมฟังคุณครูก่อนกลุ่มที่1ได้กี่คะแนนคะในการสะสมวันนี
1: ้
0: กี่คะแนนคะ
1: 2
0: ฮะกี่คะแนนเอ่ยเพราะกลุ่มที่1มีทั้งหมด8รูปภาพมีทั้งหมด8รูปภาพนะคะเราลองรวมคะแนนของเราดูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราค่อยรวมในท้ายคาบก็ได้เด็กๆมาดูก่อนว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาสู่ในขั้นปฏิบัติของเรานะคะในขั้นปฏิบัติให้นักเรียนบอกหลักการในการบริโภคที่ดีนั่นเองที่เราเรียนไปทั้งหมด5ข้อนั่นเองนะคะมาดูคำชี้แจงในกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนบอกหลักการในการบริโภคที่ดีค่ะคำชี้แจงครูไปทาง 1. ครูให้นักเรียนบอกหลักการในการบริโภคที่ดี 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะทำใบงานที่8นั่นเองนะคะเด็กๆสามารถเปิดกิจกรรมนะคะแบบฝึกหัดของนักเรียนได้เลยนะคะในใบงานที่8นั่นเองนะคะในใบงานที่8นะคะเราก็ให้บอกหลักการการบริโภคที่ดีนั่นเองนะคะถ้านักเรียนเปิดเจอแล้วนะคะทั้งนักเรียนในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางสามารถลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำได้เลยสิ่งที่เราเรียนนะคะ5ข้อนั่นเองนะคะที่เราเรียนเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูนะคะระหว่างนักเรียนทำใบงาน

ค่ะเด็กๆภายในห้องเรียนนะคะครูคิดว่าน่าจะทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะในวันนี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปนั่นเองนะคะมาดูในข้อแนวคำตอบข้อ1ข้อ2กันนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบแนวคำตอบได้นะคะหรือเพิ่มเติมได้ในข้อความต่างๆที่นักเรียนอาจจะขาดหายไปนั่นเองนะคะนี่คือในข้อที่1และข้อที่2ค่ะต่อมาในข้อที่3และข้อที่4นักเรียนทำการตรวจสอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนภายในห้องเรียนหรือนักเรียนปลายทางนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5นะคะมี5ข้อนั่นเองในวันนี้ตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นั่นเองค่ะสิ่งที่เราเรียนไปก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นควรเป็นผู้บริโภคที่ดีควรคำนึงถึงการเลือกซื้อสินค้าและบริการและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักในการเลือกซื้อสินค้ามาบริโภคนั่นเองเหมือนที่เราเรียนกันไปนะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมกันไปนั่นเองนะคะและบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะในครั้งต่อไปเลยก็คือใบงานที่5นั่นเองนะคะใบงานที่5ก็คือปัจจัยนะคะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบริโภคนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนหรือต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนะพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีที่ส

0: ทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำภัยธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วมันแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทําคือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทําอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทําค่อนข้างลําบากนะครับต้องมีความยากลําบากในการทําต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2E5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Misi Phong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษค่ะกับคุณครูนกนั่นเอง Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
0: One more time. Are you ready? Great! So the topic for today is what is she like? What is she like? What does it mean? แต่ว่าอะไรลูกประโยคนี้
2: ผู้หญิงชอบอะไร
0: ผู้หญิงชอบอะไรใช่ไหมคุณน้องบอกว่าคำว่า like คำนี้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าชอบฉะนั้นวันนี้เราน่าจะเรียนเรื่องอะไรเก็บความสงสัยของเด็กๆต้นทางกับเด็กปลายทางไว้ก่อนนะคะวันนี้ได้รู้คำตอบแน่นอนค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางจะต้องทำได้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับบุคลิกภาพหรือลักษณะได้นั่นเองนะคะถัดไปค่ะนักเรียนต้องสามารถตอบคำถามจากบทสนทนาที่นักเรียนจะได้อ่านค่ะและสุดท้ายค่ะวันนี้นะคะนักเรียนต้องสามารถบรรยายบุคลิกภาพนะคะของตัวเองของเพื่อนแล้วก็ของบุคคลอื่นๆได้นั่นเองค่ะฉะนั้น we will use worksheet number 7 my best friends เราจะใช้นะคะใบงานที่7ค่ะเรื่อง My Best Friend กิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องทำอย่างไร Read the conversation and answer the questions นักเรียนจะต้องอ่านบทสนทนาและก็ตอบคำถามซึ่งบทสนทนาของเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนใหม่ของเราอีกแล้วนั่นคือใครเอ่ยแดเนียลนั่นเองแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเพื่อนของแดเนียลบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองอ่านพร้อมกันก่อนดีไหมเอ่ยเพื่อที่เราจะได้ไปตอบคำถามได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลย What are your new friends like?
1: What are your new friends like?
0: One more time. What are your new friends like?
1: What are your new friends like?
0: เดี๋ยวเราจะมาดูสิคะว่าเขาตอบเรื่องความชอบหรือไม่อ่ะลองดูค่ะ All of them are lovely
1: lovely
0: แปลว่าอะไรเอ่ยเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปแล้ว lovely แปลว่า
1: น
0: ่ารักแสดงว่าเขาบอกว่าเพื่อนของเขาทุกคนเนี่ยทำไมคะนักเรียน
1: น
0: ่ารักแสดงว่าคนนี้ถามถึงเรื่องของอะไรเพื่อนของคุณเป็นอย่างไรนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้ค่ะถัดไปค่ะเด็ก What are their names
1: What are their names
0: เขาต้องการจะถามเรื่องของอะไรคะ names
2: ช
0: ื่ออะไรฉะนั้นเพื่อนใหม่ของ Daniel ชื่ออะไรบ้างคะ
2: เก
0: ่งป๊อกจุ๊บแจงแอนมาลีมีกี่คนด้วยกันมีกี่คนเก่งป๊อกจุ๊บแจงแอนมาลิมี4คนด้วยกันฉะนั้น everyone is friendly okay repeat after me everyone is friendly
1: everyone is friendly
0: เพื่อนที่กล่าวมาทั้งหมด4คนเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเด็กๆ friendly
2: เป็น
0: เพื่อนที่ดีเป็นมิตรนั่นเอง they are my best friends
1: they are my friends
0: และเพื่อนทั้งหมดเนี่ย4คนนี้เป็นเพื่อนยังไงกับเรา best friends เป็นเพื่อนที่ทำไมเลยเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่ดีที่สุดของแดเนียลนั่นเองถัดไปนะคะ what are they like
1: what are they like
0: แล้วแต่ละคนน่ะมีลักษณะอย่างไรล่ะเรามาเริ่มที่คนแรกค่ะเก่ง and Pock are very funny
1: เก่ง and Pock
0: One more time. Geng and Pock are very funny.
1: Geng and Pock are really funny.
0: And playful.
1: And playful.
0: เป็นคนยังไงคะ funny?
2: เป็นคน
0: ที่สนุกสนานใช่ไหมคะแล้วก็ชอบเล่นด้วยเนาะสนุกสนาน They like playing football.
1: They like playing football.
0: ทั้งสองคนชอบท ทำกิจกรรมอะไรคะ
1: เก่ง
0: นั่นคือลักษณะของเก่งและป๊อกนั่นเองถัดไปค่ะเรามาดูที่มะลิกันบ้างก่อนจะอ่านเด็กๆคิดว่ามะลิเป็นคนอย่างไร
2: ชอบอ่านหน
0: ัง
2: ส
0: ืออย่างแรกดูจากภาพแล้วมะลิน่าจะต้องเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะฉะนั้นอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3 มะลิ is a shy and polite girl
1: มะลิ is a shy and polite girl
0: มะลิเป็นคนไงคะชายขี้อายแล้วก็เป็นคนที่ polite เจอคุณครูทักทายสวัสดีค่ะพูดสุภาพเป็นคนที่ยังไงคะเป็นคนสุภาพนั่นเอง She likes reading books
1: She likes reading books
0: เด็กๆเดาถูกไหมเอ่ยฉะนั้นมะลิเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมอะไรคะชอบอ่านหนังสือเยี่ยมมากถัดไปค่ะคนสุดท้ายของเราจุ๊บแจงเด็กๆคิดว่าจากภาพแล้วจุ๊บแจงน่าจะเป็นคนยังไงเอ่ย
2: ชอบเล่นกีฬา
0: น่าจะเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเดี๋ยวเรามาอ่านกันจุ๊บแจง is kind
1: จุ๊บแจง is kind
0: kind แปลว่าอะไร kindใจดีเยี่ยมมาก She likes playing sports
1: She likes playing sports
0: เหมือนที่เด็กๆคิดไหมเอ่ยจุ๊บแจงเป็นคนที่ชอบทำไมคะ
1: เล
0: ่นกีฬานั่นเองฉะนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยเด็กๆก็ได้อ่านไปแล้วบทสนทนาทีนี้เราลองมาดูค่ะคำถามข้อที่หนึ่ง What are Daniel's new friends like เพื่อนใหม่ของ Daniel มีทั้งหมดกี่คนนะจำได้ไหมเอ่ย
1: Four
0: พี่โผมีใครบ้าง
1: เก
0: ่งป๊อกมะลิแล้วก็จุ๊บแจงทั้ง4คนนี้เป็นคนที่มีลักษณะอย่างไร
2: เป็นเพื่อนสนิท
0: เป็นเพื่อนสนิทของแดเนียลแล้วเขามีลักษณะอย่างไรดูได้จากตรงไหนลูก They are ตรงนี้ใช่ไหมเป็นคนอย่างไรเอ่ย
1: Friendly
0: ยามาก They are friendly ทั้ง4คนเป็นมิตรหมดเลยถัดไปประโยคข้อที่2ค่ะ What are เก่ง and ป๊อก likeฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องไปดูข้อมูลตรงไหนคะ
2: ของ
0: เก่งและป๊อกว่าเก่งและป๊อกเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะอย่างไรนั่นเองเป็นคนยังไงนะเล่นฟุตบอลใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่ทำไม funny ตลก and play fool okay very good ถัดไปค่ะข้อที่3เขาถามถึงใครแล้ว
2: ถ
0: ึงมะลิฉะนั้นเราจะแทนมะลิด้วยคำว่าอะไรเป็นประธานของประโยค She is ฉะนั้นเด็กๆตอบพร้อมกันมะลิเป็นคนยังไงคะ She is shy and polite เป็นคนทั้งขี้อายและสุภาพเช่นเดียวกันและสุดท้ายข้อที่4จุ๊บแจงเด็กๆคิดว่าจุ๊บแจงเป็นคนอย่างไรคะ
2: เป็นคนชอบเล่นกีฬา
0: เป็นคนชอบเล่นกีฬาแล้วนิสัยล่ะ
2: ใจดี
0: ฉะนั้นครกมีเหลือข้อที่2และข้อที่4ให้เด็กๆลองทำเองนะคะทีนี้ขอสรุปกิจกรรมค่ะที่นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางต้องทำค่ะนักเรียนทำใบงานที่7ค่ะเรื่อง My Best Friends นะคะนักเรียนอ่านบทสนทนาและตอบคำถามให้ถูกต้องสำหรับคุณครูปลายทางค่ะคุณครูขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คุณครูค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการทำใบงานที่7ของนักเรียนด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้ว let's go ทำได้เลยค่ะ

0: างครูคิดว่านะคะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ we will check the answers together เราลองมาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะว่าเด็กๆได้คำตอบเหมือนคุณครูหรือไม่นะคะทีนี้เราลองมาดูข้อที่2ค่ะที่เรายังไม่ได้เฉลยเราจะใช้คำว่าอะไรคะคำสรรพนามคำว่าอะไรแทนคำว่าเก่ง and box
1: they
0: ฉะนั้น they are เขาเป็นคนยังไงคะเด็กๆ funny and playful ถ้าเด็กๆคนไหนเติมคำว่า very มาไม่ผิดนะคะ they are funny and playful ใครตอบแบบคุณนกทำเครื่องหมายถูกได้เลยถัดไป number 4 what is จุ๊บแจง like จุ๊บแจงเป็นคนอย่างไรคะนักเรียน
1: ใจดี
0: ฉะนั้นเราดูได้จากตรงนี้เลยใช่ไหมเอ่ยแต่เราไม่อยากกล่าวถึงจุ๊บแจงแล้วเราใช้คำสรรพนามอะไรแทนจุ๊บแจงดี she is kind very good เยี่ยมมากเลยใครผิดพลาดจุดไหนนะคะเติมคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะทีนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมถัดไปของเราจะมาทบทวนคำศัพท์ที่นักเรียนได้ใช้ไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนดูภาพและเดาความหมายและออกเสียงคำศัพท์พร้อมกันโอเคภาพแรกค่ะ look at the first picture ภาพนี้ what is she like เขาน่าจะเป็นคนอย่างไรคะเด็กๆใช่ฉะนั้นคีย์ไอภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรนะโอเค one more time shy เด็กๆปลายทางออกเสียงตามเพื่อนๆด้วยนะคะ shy ไหนขี้อายทำยังไงคะขี้อายเป็นคนขี้อายใช่ไหม next what are they like what are they like พวกเขาเป็นคนอย่างไรคะเดาได้ไหมเอ่ยดูจากภาพลองดูคำศัพท์ก่อนค่ะ friendlyฉะนั้นพวกเขาเป็นคนอย่างไรคะเป็นมิตรนั่นเองถัดไป look at the third picture สุภาพใครจำได้บ้างเยี่ยมมากคำนี้คือคำว่า polite one more time polite okay next โอ้ยขำไม่หยุดเลยค่ะเป็นคนยัง

0: สนุกสนานใช่ไหมคะฉะนั้นใช้คำว่าอะไรเอ่ยอะไรนะ one more time okay funny okay and the last one look at this man ดูผู้ชายคนนี้ค่ะช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมคะช่วยเหลือคนที่แก่กว่าฉะนั้นเป็นคนใจดีภาษาอังกฤษคือคำว่า one more time okay repeat after me kind ทีนี้คุณนกจะให้เด็กต้นทางและเด็กปลายทางอ่านออกเสียงคำศัพท์ด้วยตัวเองจากซ้ายไปขวาพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: โอเคถ้าพร้อมแล้ว let's go 1 2 3
1: shine
0: shine
1: shine
0: shine friendly polite one more time
1: polite
0: funny andKind okay very good นี่คือคำที่เราเจอไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้วันนี้เรามีคำศัพท์ใหม่ Look at the first picture What is she like
2: ขี้เก
0: ีย
2: จ
0: ขี้เกียจภาษาอังกฤษว่าอย่างไรใครทราบบ้าง Lazy ให้ดูคำศัพท์ก่อนคำนี้คือคำว่าอะไรคะ Okay listen to me first Lazy ดีไหมเอ่ย Lazy ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถัดไปค่ะ Look at this man หน้าตาขึงขังเลยค่ะเป็นคนจริงจังมากๆเลยเป็นคนยังไงคะลองดูคำศัพท์ก่อน Serious ในที่นี้มีคน serious ไหมคะไม่มีทุกคนเฟรนลี่ว่ามีอยู่นะคะถัดไปค่ะแสดงกริยาทำไมคะน่ารักไหมทำแบบนี้ไม่น่ารักไม่สุภาพเลยฉะนั้นไม่สุภาพภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรเอ่ยเมื่อสักครู่สุภาพใช้คำว่าอะไรนะคะ
1: polite
0: ทีนี้ถ้าไม่สุภาพเราเติมคำว่าอิ่มเข้าไปลูก listen to me first impoliteฉะนั้นถ้าสุภาพใช้คำว่า polite ถ้าไม่สุภาพใช้คำว่า impolite โอ้เก่งมากเลยถัดไปค่ะสองคำสุดท้าย what is she like เป็นคนที่ทำไมคะ
2: ต
0: ั้
2: งใจ
0: ตั้งใจขยันมากเลยใช้คำว่าอะไรเอ่ยใครทราบบ้างลองดูคำนี้ค่ะอ่านตามนะลูก diligentไหนใครเป็นคนที่ diligent อุ้ยเต็มเลยนะคะในห้องออกนี้ diligent กันหมดเลยถัดไปภาพนี้เป็นคนที่ทำไมคะเด็กๆช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาฉะนั้นคำว่าคุยภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรขึ้นต้นด้วยตัว T
1: talk
0: ฉะนั้นคำนี้ค่ะ talkativeไหนที่นี้มีใคร talkative บ้างช่างพูดช่างคุยช่างเจรจานักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าเราเป็นคนช่างพูดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราช่างพูดตอนขณะเรียนได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้เราต้องทำไมคะฟังคุณครูนั่นเองเนาะทีนี้คุณนกจะทบทวนประโยคเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณนกจะถามผู้หญิงคนนี้ว่าผู้หญิงคนนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรถามว่าอะไรคะ one two three
1: what is she like
0: ใครตอบคุณนกได้บ้างผู้หญิงคนนี้ลักษณะอย่างไร
1: she is
0: ทำไมลูก she is shy very good she is shy ฉะนั้นถามผู้ชายคนนี้บ้างถามถึงผู้ชาย what is he like อุ้ยผู้ชายคนนี้จริงจังมากเลยค่ะ
1: he is
0: serious one more time serious ถัดไปมากกว่า1คนแล้วเราจะใช้คำถามว่าอย่างไรคะ
1: day
0: อย่ามาก1 2 3
1: what
0: are they like ฉะนั้นวิธีการตอบ
1: they
0: are talk one more time
1: they are talkative
0: ภาพถัดไปคุณนกจะถามถึงคุณถามถึงคุณแล้วนะ one two three
1: What are you like?
0: สมมุติว่านี่คือเด็กๆคือลักษณะนิสัยของเด็กๆฉะนั้นเวลาที่เราถาม Are you เราจะตอบว่าอย่างไรคะ
1: I
0: อะไรเอ่ย
1: I am
0: ใครจำภาพนี้ได้ขยันดีเยี่ยมมากฉะนั้น

0: โอเคเยี่ยมมากทีนี้ค่ะ we will use worksheet 8 our personality part A เดี๋ยววันนี้คุณนกจะให้เด็กๆเขียนบรรยายตัวเองนะคะวิธีการทำกิจกรรมค่ะ select two adjectives that best describe your personality and write sentences ให้เด็กๆเลือกคำคุณศัพท์จำนวนกี่คำคะ two adjectives จำนวน2คำเพื่อมาบรรยายตัวเองนะคะว่าตัวเองมีลักษณะอย่างไรทีนี้เด็กๆเรามาช่วยอ่านกันก่อนดีกว่าอีกหนึ่งครั้งนะคะเราจะอ่านจากด้านซ้ายไปขวาโอเคพร้อมไหม ready
1: yes I'm
0: ready
1: yes I'm ready
0: โอเคเริ่มเลย
1: friendly
0: one more timeOkay, great.
1: Polite.
0: Shy.
1: Funny.
0: Kind. Talkative. Diligent. One more time. Diligent.
1: Diligent.
0: ขี้เกียจค่ะ
1: Lazy.
0: Serious.
1: Serious.
0: Playful.
1: Playful.
0: Lovely.
1: Lovely.
0: And impolite.
1: And impolite.
0: Impolite. สมมติคุณนกเลือกคุณนกเป็นคนอย่างไรนะคุณนกเลือกคำนี้ค่ะ friendly คุณนกจะบรรยายตัวเองว่าอย่างไรคะ I am friendly ฉะนั้นเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางทำกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะเลือก2คำคุณศัพท์มาบรรยายตัวเองนั่นเองฉะนั้นเด็กๆทุกคนต้อง friendly เหมือนคุณนกไหมไม่จำเป็นนะคะเลือกคำที่บรรยายตัวเองได้เลยขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนนะคะทำใบงานที่8ค่ะเรื่อง Our Personality นะคะตอน A ให้นักเรียนเลือกคำคุณศัพท์2คำที่อธิบายบุคลิกของนักเรียนได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เขียนออกมาเป็นประโยคสำหรับคุณครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมและช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ3 minutes 3 นาทีค่ะเลือกได้เลย

รอย่างไรนะอย่างแรกทำเครื่องหมายถูกหน้าคำที่หนูเลือกก่อนจากนั้นเขียนเป็นประโยคได้เลย

0: คุณครูคิดว่านะคะทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยได้เขียนบรรยายตัวเองเรียบร้อยแล้วทีนี้อยากให้เพื่อนๆต้นทางค่ะ I want to volunteers who want to be to volunteers ใครเป็น2อาสาสมัครให้คุณนกได้บ้างสุวรินทร์1คนอีก1คนใครดีเอ่ยเฮ้ใครดีสรวิทย์นั่นเองฉะนั้นสุวรินทร์ please stand up and tell your personality just one sentence 1ประโยคค่ะ
1: I am funny
0: okay great สรวิทย์ค่ะ
1: I am friendly
0: very good เชื่อว่านะคะทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเนี่ยมีบุคลิกลักษณะเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเลยทีนี้คุณนกขอให้นะคะคุณครูปลายทางเนี่ยช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยคของนักเรียนด้วยนะคะเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนก็ได้บรรยายตัวเองไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองมาบรรยายเพื่อนสนิทของเราบ้างดีกว่าค่ะด้วยกิจกรรมนี้ค่ะ Activity 1 My Best Friends กิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้อง copy the paragraph into your notebook นักเรียนจะต้องคัดลอกข้อความของคุณครูเนี่ยลงไปในสมุดนั่นเองจากนั้น fill the blanks with information about your friends including their names and personalities หลังจากนั้นนะคะนักเรียนจะต้องเติมข้อความลงไปค่ะนั่นก็คือจะเติมเพื่อนสนิทของเราทั้งหมด3คนนั่นเองนะคะแล้วก็บุคลิก

0: กภาพของเพื่อนคนนั้นๆนั่นเองจากนั้นค่ะ work in pairs นักเรียนต้องทำงานเป็นอย่างไรคะเด็กๆ work in pairs ทำงานเป็นคู่นั่นเอง read the completed paragraph to your friend แล้วเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะคะอ่านย่อหน้าที่เราเขียนเนี่ยกับเพื่อนของเรากับคู่ของเรานั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูค่ะทุกนกทำตัวอย่างให้เด็กๆดูด้วยประโยคแรกค่ะ I have three best friends เรามีเพื่อนสนิทด้วยกันกี่คนเอ่ย3คนคุณนกให้เด็กคัดเลือก3คนที่เป็นคนที่สนิทกับเรานะคะฉะนั้นเวลาที่เราเขียน the first one นั่นหมายถึงคนที่เท่าไหร่เอ่ยคนที่1 the second one คนที่2และ the third one คือคนที่3สมมติว่าวันนี้คุณนกจะเขียนเพื่อนสนิทของคุณนก3คนคนแรกคุณนกบอกว่า the first one is Mali เด็กๆคิดว่าคุณนกจะใช้คำว่าอะไรแทน Mali ดีคะ he or she
1: she
0: อย่ามาคุณนกบรรยาย Mali ว่า she is funny Mali เป็นคนอย่างไรคะเด็กๆเป็นคนที่ทำไมสนุกสนานเยี่ยมมาก The second one คุณนกเขียนชื่อของเก่งยังจำเก่งได้อยู่ไหมจำได้ใช่ไหมคะเป็นเพื่อนแดเนียลใช่ไหมอ่ะคุณนกบอกว่าคุณนกต้องใช้อะไรดี he or she
1: he
0: ถูกต้องคุณนกบรรยายเก่งว่า he is shy เก่งเป็นคนยังไงคะเด็กๆ shy กล้าแสดงออกไหมไม่เป็นคนขี้อายนั่นเองและคนสุดท้ายค่ะThe third one is จุ๊บแจงจุ๊บแจงคุณนกใช้แทนอะไรดี he or she
1: she
0: เนื่องจากจุ๊บแจงเป็นผู้หญิงนั่นเองคุณนกบรรยายจุ๊บแจงว่า she is diligent คืออะไรคะ diligent เป็นคนที่ยังไงเอ่ยขยันเรียนนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วค่ะ all of them ทั้งหมดนี้มีลักษณะบุคลิกเหมือนกันคือเป็นคนที่ friendly เยี่ยมมากเลยทีนี้เนื่องจากนักเรียนน่ะต้องฝึกอ่านกับคู่ของนักเรียนฉะนั้นอยากให้เด็กๆเนี่ยอ่านตามคุณนกก่อนโอเคไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: Are you ready
1: Yes I'm ready
0: Are you ready
1: Yes I'm ready
0: Okay let's go I have three best friends
1: I have three best friends
0: The first one is Mali
1: The first one is Mali
0: She is funnyThe second one is Geng.
1: The second one is Geng.
0: He is Chai.
1: He is Chai.
0: The third one is Chup Jang.
1: The third one is Chup Jang.
0: She is diligent.
1: She is diligent.
0: All of them are friendly.
1: All of them are friendly.
0: I love all of them.เป็นอย่างไรคะกิจกรรมของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนต้นทางและปลายทางคุณนกขอสรุปกิจกรรมนักเรียนสักครู่หนึ่งนะคะนักเรียนทำกิจกรรม My Best Friend ให้นักเรียนเขียนย่อหน้าลงไปในสมุดและเติมข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเพื่อนแล้วก็บุคลิกภาพของเพื่อนนะคะกี่คนเอ่ยเพื่อนสนิท
1: 3
0: คนเยี่ยมมากจากนั้นให้เรียนจับคู่กับเพื่อนข้างๆก็ได้นะคะฝึกอ่านย่อหน้าที่สมบูรณ์ที่เรียนเติมเรียบร้อยแล้วนั่นเองสำหรับครูปลายทางค่ะขอให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำกิจกรรมของเด็กๆ ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะ Go

0: นกเชื่อว่านะคะทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเนี่ยได้เขียนบรรยายเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีตัวแทนเพื่อน1คนนะคะจะออกมาเป็นตัวอย่างนะคะให้นักเรียนดูวิธีการพูดบรรยายเพื่อนนั่นเองค่ะเชิญได้เลยค่ะหนูเขียนบรรยายถึงใครคะ
1: น้ำทิพย์ค่ะ
0: น้ำทิพย์เป็นคนยังไงคะพูดได้เลย
1: น้ำทิพย์ is friendly
0: น้ำทิพย์ is friendly เช่นเดียวกันนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางเราสามารถบรรยายเพื่อนได้แบบนี้นั่นเองค่ะสำหรับนักเรียนขอบคุณมากค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะขอให้ครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการพูดประโยคของนักเรียนด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมถัดไปค่ะ Let's wrap up เราจะมา wrap up ประโยควันนี้กันค่ะคุณน้องให้นักเรียนดูภาพนี้ค่ะเราจะถามว่าผู้ชายคนนี้มีลักษณะอย่างไรเราถามได้ว่าอย่างไรคะ What is he like เขาเป็นคนยังไงคะเด็กๆฉะนั้นตอบว่า He is kind เยี่ยมมากถัดไปค่ะถ้าเราจะถามถึงพวกเขาใช้คำถามว่าอย่างไรเอ่ย What are they like ฉะนั้นวิธีการตอบThey are เป็นคนช่างพูดช่างคุยภาษาอังกฤษคือ talkative they are talkative นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเจอกันในเรื่องของ my grandma is kind to me นะคะสิ่งที่เด็กปลายทางต้องเตรียมค่ะใบความรู้ที่8ค่ะเรื่อง guessing meanings of words ใบงานที่9ค่ะเรื่อง my grandma และแบบประเมินตนเองนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายของเรานะคะฝากไว้คิด Let's Think and Talk นั่นเองประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Don't judge a book by its cover เรานะคะอย่าตัดสินหนังสือที่แค่หน้าปกเช่นเดียวกันเราไม่ควรตัดสินผู้อื่นจากลักษณะภายนอกที่เราเห็นฉะนั้นวันนี้เราเรียนเรื่องบุคลิกลักษณะภายในใช่ไหมเอ่ยให้เราดูที่จิตใจของเพื่อนจิตใจของคนที่เรารู้จักนั่นเองว่าเขาเป็นคนยังไงอย่าตัดสินคนที่ภายนอกนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ That's it for today
2: Class Lady

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
5: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมา

0: เพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
1: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริบใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
0: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เฒ่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตัดคอเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: โปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์3 หลังจาก3 นิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่3 เสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมหวานโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้แต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ยมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมครับนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมครับนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
0: มีไหมคะ
1: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งในลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่า
0: วิ่ง
1: นั่นเองต่อไปในประโยคที่สามในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ถ
0: ู
1: กต้องครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
0: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
1: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: ตอบเสร็จแล้วนะเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
1: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรครับคืออะไร
0: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
1: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
1: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
0: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
0: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
1: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู่
0: ประโยคอะไรเอ่ย
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
1: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
0: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาพประธานและภาพแสดงนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้ง2ประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองอ่ะประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
2: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
1: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่หนึ่งเพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงอะไรนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่สองใช่แล้วค่ะนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่สามก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่สามคือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
2: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
1: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเลยครับครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
2: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
1: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมครับคุณ
2: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปรงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปรงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
1: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบสองส่วนกับประโยคสามัญแบบสามส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
1: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
2: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
1: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
2: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
1: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
2: ค่ะ
1: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละหนึ่งดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
1: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนครับนักเรียน
2: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
2: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วคำนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรคำนักเรียน
2: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วคำนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
2: ยิ้มหน่อยเร็ว
1: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคของนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
2: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนักเรียนคะต่อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
2: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
1: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูว่ายังไม่ถูกนะครับนักเรียน
2: เป็นประโยคสามัญแบบไหนถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าป๋อนะคะคำว่าป๋อป๋อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นนามถูกต้องแล้วค่ะป๋อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วป๋อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: นักเรียนคิดว่าคำว่าป๋อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
2: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป๋อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไร
1: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
2: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำ

0: กริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
1: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
1: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วทำหน้าที
0: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับได้ไปเลยค่ะคนละ1 ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2 ดวงเลยนะคะนักเรียน2 ดวงเลยนะคะนักเรียน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนเลย
0: 2 ส่วนหรือ3 ส่วนคะ
1: ตอบครูเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานและก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
0: เก่ง
1: แล้วคำว่าบิน
0: คำว่าบินค่ะ
1: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1 ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: 3 ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูนะเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2 ส่วนหรือ3 ส่วนเอ่ย
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือ3 ส่วนเขานักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3 ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมเอ่ย
1: ตอบเสียงดังหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
0: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล้อ
1: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
0: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
1: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
0: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
1: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ

0: ็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
1: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมี

0: ำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวเก็บสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนมีสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: มี4 ดวงแล้วนะคะ
1: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อในลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือว่าแบบ3 ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3 ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับ
0: นักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้แต่ว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วครับนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1 ดวง
0: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนคะ
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหน
0: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2 ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อง
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนครับ
0: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหน
1: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำกริยา
1: เป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
1: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
0: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
1: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนส่งเสียงดังๆหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
0: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็น
0: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
1: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2 ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
0: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
1: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
0: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2 ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2 ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือ

0: ยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครู

0: วุธต่างๆในนครหลวงแห่งนี้เริ่มต้นขึ้น
1: ระหว่างภูพยาถึงฝั่งรับเส้นแรงร่วมของเป็นฟ้าท่านดีนานาชนิด

0: สวัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เรานะครับวันนี้ผมจะพาคุณไปดูไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังหรือที่เรียกว่าภาพยนตร์ซึ่งภาพยนตร์เองเนี่ยครั้งหนึ่งในอดีตเนี่ยเป็นมรสุมที่สำคัญของเมืองนะฮะภาพยนตร์ทำให้ผู้คนเนี่ยได้ออกมาพบปะสังสรรค์กันถือว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งของเมืองโดยเฉพาะช่วงเมืองเปลี่ยนผ่านไปสู่ความทันสมัยราวปลายปี2400ถึง2500ต้นๆนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านวังบูรพานะครับที่เห็นตรงนี้ที่ด้านหลังเป็นตึกสูงๆนี่นะครับจากมุมนี้จนถึง4แยกตรงนู้นนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นจัตุรัสของภาพยนตร์แล้วก็เป็นย่านการค้าที่สำคัญของเมืองนะครับจากวังเจ้านายเก่านะฮะมากลายเป็นวงภาพยนตร์ได้อย่างไรและโรงภาพยนตร์หายไปไหนเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับพื้นที่วังบูรพาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเป็นที่ตั้งของวังสามวังนะฮะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เรียกว่ากลุ่มวังถนนมหาชัยเพราะว่าก็อยู่ติดกับถนนมหาชัยถนนเส้นนี้นะครับวังสามวังเนี่ยถือว่าเป็นวังที่มีความสำคัญนะครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกใกล้กับประตูสะพานหันชุมชนชาวจีนที่อาศัยกันอยู่หนาแน่นครับ
1: ซึ่งวังตรงนี้นะคะพอมาถึงสมัยรัชกาลที่4ท่านก็มีพระโอรสพระธิดาเนี่ยหลังจากที่ขึ้นของราชสมบัติแล้วเนี่ยท่านอายุมากแล้วนะคะพระโอรสพระธิดาเนี่ยรุ่นของท่านเนี่ยก็จะมีพระชนมายุไม่มากพอรัชกาลที่5ขึ้นครองราชเนี่ยก็ยังมีพระชนมายุน้อยอยู่นะคะน้องๆท่านเนี่ยก็มีวังสร้างวังขึ้นนะคะในบริเวณแถบเนี่ยหลายแห่งพื้นที่ตรงนั้นเป็นวังเก่า3วังตั้งอยู่บริเวณริมถนนมหาชัยก็ยกให้กับสมเด็จเจ้าฟ้าซึ่งก็คือเป็นน้องแท้ๆนะคะของรัชกาลที่5ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์ต้นตระกูลพานุพันธ์ก็เกิดเป็นวังบูรพาขึ้น

0: ครับในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับต้องถือว่าค่อนข้างห่างจากใจกลางเมืองนะฮะแถวๆที่เราอยู่กันเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นแนวกำแพงเมืองนะฮะตรงหัวมุมนั่นนะครับก็จะมีป้อมมหาชัยส่วนสะพานที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับก็ชื่อว่าสะพานพานุพันธ์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชซึ่งก็คือสมเด็จวังบูรพานี่แหละครับ
1: วังบูรพาได้ชื่อว่าเป็นวังที่มีขนาดใหญ่โตมากนะคะมากกว่าวังอื่นๆก็คิดดูว่าต้องใช้พื้นที่วังเดิมถึง3วังถึงจะเป็นขอบเขตของวังบูรพาแล้ววังบูรพาตรงนี้จะอยู่ตรงใกล้กับถนนเจริญกรุงซึ่งถนนเจริญกรุงเนี่ยเราก็รู้ว่าตัดเมื่อสมัยรัชกาลที่4ตรงนี้เป็นวังบูรพาก็เป็นประตู3ยอดก็คือตัวถนนเจริญกรุงแล้วก็เป็นวังบูรพาแล้วก็เป็นป้อมอีกชุดนึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอสร้างวังบูรพาแล้วเนี่ยนะท่านก็โปรดให้เริ่มมีการจัดการเมืองรูปแบบใหม่ลองยุบแล้วก็ทุบป้อมตรงนั้นออกนะในช่วงที่ท่านครองวังอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะก็กลายเป็นการสร้างห้างร้านตึกใหญ่โตนะให้ฝรั่งเช่านะคะก็คือห้างบิ๊กกริมตรงนั้นก็จะเป็นย่านที่เป็นย่านธุรกิจมาแล้วนะคะ
0: วังบูรพาพิลมนะครับวางศิลาฤกษ์ในปี2418นะครับแล้วก็สร้างเสร็จในปีถัดมาลักษณะของตำหนักนะฮะเป็นแบบนีโอคลาสสิกออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีนะครับซึ่งได้ฝากผลงานมากมายไว้ในพระนครในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงภาษีร้อยชัก3ที่บางรักหรือว่าโรงทหารหน้าซึ่งก็คือกระทรวงกลาโหมนะฮะคนบางคนจะบอกว่างานของเขาเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสถาปัตยกรรมในพระนครเลยก็ว่าได้ในส่วนของวังบูรพาเองนะครับนอกจากจะเป็นที่ประทับของสมเด็จวังบูรพาแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่ใช้รับรองเจ้านายต่างประเทศรองลงมาจากพระบรมมหาราชวังนะครับ
1: หลังจากนั้นแล้วเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะ2475เป็นต้นมาเนี่ยจากความยิ่งใหญ่ของวังที่มีขนาดใหญ่โตมากเนี่ยนะคะก็ท่านก็ลูกหลานท่านเนี่ยก็ต้องขายพื้นที่วังเนี่ยซึ่งราคาถูกมากนะคะตอนในช่วงนั้นเนี่ยนักธุรกิจที่ทำตรงนี้เป็นนักธุรกิจเชื้อสายจีนแต้จิ๋วท่านหนึ่งที่เกิดอยู่ในเขตแถวสัมพันธวงศ์เนี่ยแหละค่ะชื่อคุณบรรทูลองค์วิสิตนะก็เข้ามาซื้อที่วังบูรพาแล้วทำเป็นโรงหนังแล้วก็เป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นพื้นที่จัดสรรที่เป็นคอมเพล็กซ์ของห้างสรรพสินค้าในยุคปัจจุบันเนี่ยซอยเป็นห้องแถวนะคะแล้วก็ขายให้กับหรือว่าเขาเรียกว่าเซ้งนะคะให้กับพ่อค้าที่ต้องการเข้ามารวมกันในพื้นที่เดียวกันเพราะว่าบางบูรพาเนี่ยทำโรงหนังถึง3โรงเลยนะเป็นโรงหนังระดับดีมาก
2: ถึงแม้จะมีโรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่งอย่างเฉลิมกรุงโอเดียนและเฉลิมไทยมาก่อนหน้าแล้วแต่โครงการสร้างโรงภาพยนตร์ที่วังบูรพาย่านการค้าใหม่ในอนาคตของพระนครก็เป็นที่ฮือฮาของผู้คนในยุคนั้นบริษัทคิงจำกัดได้เชิญอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์มาเป็นประธานบริษัทจากนั้นไม่นานโรงภาพยนตร์ควีนส์ก็สร้างเสร็จเป็นแห่งที่สองโดยมีพลเอกสฤทธิ์ธนรัตน์เป็นประธานบริษัทควีนส์จำกัดและในวันที่28ตุลาคมปี2506ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์เข้าใหม่รอบปฐมทัศน์ที่โรงภาพยนตร์ควีนโดยมีคณะกรรมการผู้บริหารโรงภาพยนตร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนั้นด้วย
3: ที่จำความได้นะคือเราจบจากป.7เราก็ขายของที่หน้าโรงหนังเลยสมัยก่อนขายอยู่ข้างนอกตอนนั้นขายดีมากคนที่คนมาดูหนังนี่ล้นเลยนะล้นออกมาตรงเอแบบสมมุตินี่เป็นโรงหนังเนี่ยฟุตบาทเนี่ยเต็มเลยอ่ะคนเยอะมากขายดีมากเลยตอนสมัยก่อน

0: วันนี้เราโชคดีนะครับนัดพี่อ๋อยคนดูแลโรงหนังควีนส์ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับพี่อ๋อยกันครับว่าที่โรงหนังควีนส์เนี่ยยังมีร่องรอยอะไรหลงเหลือให้เราได้เห็นในปัจจุบันบ้างครับ
1: ตรงนี้ใหญ่มาก 1,650 ที่นั่งหนังเขาฉายหลายรอบนะบางทีเขาก็จะมีหนังรอบพิเศษเขาก็จะเริ่มรอบเช้า 6:00 เช้า
0: เป็นประตูด้านข้างใช่ไหมครับ
1: ใช่มันเป็นประตูด้านข้างประตูออกเงี้ยค่ะเวลาเข้าจะเข้าจากด้านนู้นมา
0: ตรงไหนคือจอครับพี่
1: นี่ไงคุณเห็นไหมโค้งม่านเนี่ย
0: นี่เป็นผ้าม่าน
1: ใช่ตรงนี้คือเป็นจะสเตจขึ้นไป
0: แล้วตรงนั้นคืออะไรครับ
1: ตรงนี้คือชั้นลอยชั้นลอยเนี่ย VIP นั่ง
0: เราขึ้นไปดูได้มั้ยครับ
1: ได้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูก็บางทีก็ฉายหนังสารพัดเหมือนกันหนังต่างประเทศหนังฝรั่งหนังอะไรก็ฉายตอนหลังเนี่ยฉายหนังอินเดียเป็นหลักนึกภาพโรงหนังสมัยนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาทางนี้แล้วก็ด้านซ้ายมีห้องตั๋วมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: บริเวณนี้น่าจะเป็นอะไรฮะบอร์ด
1: เป็นที่โชว์
0: บอร์ดที่โชว์การ์ด
1: โปสเตอร์หนังอะไรแบบเนี้ย
0: ตอนนี้มีหลอดไฟติดอยู่เลยฮะ
1: นั่นนะคะนี่ค่ะมันก็จะแบ่งมีที่ขายของที่อะไรสมัยก่อนอันนี้จะเป็นทางเข้า
0: ทางเข้า
1: สองซ้ายใช่ท่านจะเป็นออฟฟิศเป็นห้อง VIP สมัยก่อน
0: ก็คือตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เนี่ยตรงนี้จะไม่มีผนังฝ้าก็ไม่มีก็จะโล่งๆไปเลยอ่ะก็จะเห็นจออยู่ตรงที่จากข้างล่างที่เห็นนะคะ
0: ฝ้านี่ก็มาทำที่หลังตอนที่ทำโต๊ะสนุก
1: ใช่ใช่ใช่ผนังนี่ก็ทำทีหลังมันจะมีแค่ราวกันตกนะสมัยก่อนยังโบราณมากอันนี้เป็นห้องส่วนออฟฟิศ
0: กบเหลาดินสอไฟฟ้าโบราณเครื่องใช้หนังยังอยู่ตั้ง3เครื่อง4
1: เยอะนะเยอะนะเครื่องเยอะถ้าตามท่อนี่5เครื่องเน
0: ี
1: ่ย
0: ใช่ฮะ1 2 3 4 5โอ้5หรือ6นะฮะตามท่ออายุนานขนาดไหนเนี่ยรวมก็เกือบ60 60 70ปีเน
1: า
0: ะตั้งแต่เริ่มนะใช่ครับโอ้ครับอุปกรณ์อื่นๆก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะฮะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่มีที่กรอฟิล์มใช่ไหม
1: ที่กรอฟิล์มแล้วสมัยก่อนก็ใช้มือ
0: นะเนี่ยมือนี่สองข้างเนาะใช่ไหมฮะมี2อันใช่ไหมครับนี
1: ่
0: หมุนอย่างนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ใช่น่าจะอย่างนั้น
0: กล่องนี้ก็เป็นกล่องได้เป็นกล่องจัดระเบียบฟิล์มนะครับ
1: กล่องเก็บฟิล์มใช่ป่ะ
0: ใช่คงเก็บม้วนเลยมั้งครับเนี่ย
1: ใช่
0: เขียนว่าอันนี้ก็คือหนังโฆษณาหนังตัวอย่าง
1: ทุกครั้งเวลาที่เขานั่งก็คงแมเนจด้วยคนนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมถ้าหยิบออกมาแล้วก็มาใส่ล้อฟิล์มแล้วก็ฉายให้คนดู
0: คนที่อยู่ในห้องนี้ทำงานที่นี่คงสนุกนะครับเนี่ยหมุนไปหมุนมาฉายเก็บเราไปดูห้องเก็บฟิล์มไหมครับจะละลายคามือไหมครับ
1: ไม่รู
0: ้โ
1: หล้อฟิล์มเดิม
0: นี่ไงแผ่นเสียงคล้ายๆกับว่าพอเราเอาหนังอินเดียมาฉายเราแต่งกันเพลงไทยไหมครับ
1: น่าจะอย่างนั้นแหละอ๋อว่า
0: ตอนนี้ก็คือเสนอนางเอกจากภาพยนตร์อินเดียจูลี่ที่รักใช่ไหมฮะแต่เพลงชื่อหัวใจมีสุขร้องโดยจิตติมาเจือใจคำร้องนครถนอมทรัพย์ทำนองอินเดียโอ้ชนะเลิศตุ๊กตาทองเพลงไพเราะยอดเยี่ยมปี1975ก็ประมาณ40กว่าปีเกือบ50ปีครับอ๋อนี่ฮะเร็วๆนี้ที่ควีนยุคพัฒนา

0: 2500ต้นๆประเทศไทยโดยเฉพาะในพระนครถือได้ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ความทันสมัยไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านเรือนถนนหนทางตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนและไม่อยู่สิ่งหนึ่งครับที่จะพูดข้ามไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นในยุคนั้นที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมบันเทิงตะวันตกซึ่งหลายคนรู้จักและคุ้นเคยกันดีนะครับในชื่อของโกหลังวังครับ
1: ตอนมาหลังวังที่บอกเป็นชิคโขเป็นนักเลงอะไรนี่มันเริ่มตรง17-18ครับมาเดินดูของมาเดินดูผู้หญิงมาอะไรบ้าบอมันอย่างแต่ว่าหนีโรงเรียนมาแล้วก็มาเดินแบบไม่ค่อยยอมเด็กไม่ค่อยยอมเด็กรุ่นเดียวครับการแสดงออกเลยว่านิยมเอลวิสผมเป็นคนแรกในกรุงเทพที่กล้าเต้นแบบเอลวิสต่อหน้าคนส่วนมากในโรงหนังก็คือความบ้าอันนี้พูดถึงแฟนคลับของเจมส์ดีนกับแฟนคลับของเอลวิสมันอยู่กันคนละแบบคนละมุมก็มันเพราะว่าบุคลิกเขาต่างกันแฟนคลับของเอลวิสที่รู้ล่ะชอบฟังเพลงชอบเฮฮาปาร์ตี้ชอบเพลงอ่ะแต่งตัวหล่ออยู่แล้วพระเอกทุกคนแต่ว่าเจมส์ดีนนี่เป็นพวกขึ้มๆรักพวกพ้องนิยมขับรถซิ่งบุคลิกแบบมีความเป็นส่วนตัวเยอะหลังวังมันน่าสนุกเพราะว่าคนเยอะมากคนมันก็เหมือนสยามสแควร์อย่างเงี้ยแต่ว่ามันคนมันไม่เยอะเท่ามันเป็นที่ที่น่าไปเที่ยวคือไปทุกวันไม่เบื่อเพราะมีโรงหนัง3โรงมีเซ็นทรัลอีกอันนึงนะตรงข้ามกับโรงหนังแล้วก็มีร้านไอติมร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรต่าง
2: ๆวังบูรพามันยังเป็นหลักอยู่เพราะว่ามีร้านมีสำนักพิมพ์มีร้านหนังสือนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนนี่เขาอ่านหนังสือแล้วก็มันมีงานสำนักพิมพ์เยอะมันมีนิยายมันมีอะไรต่ออะไรที่แบบมันสามารถหาซื้อได้ในย่านวังบูรพาแล้วร้านหนังสือเก่าๆที่แบบเรายังเคยได้ยินชื่ออย่างแพร่พิทยาหรือว่ารวมสารหรือว่าอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะซึ่งบางแห่งก็อาจจะยังอยู่บ้างหรือว่าก็เริ่มปิดทยอยปิดกันไปหมดเนี่ยนะคะเมื่อก่อนก็จะอยู่แถบเนี้ย
0: จากวังบูรพานะครับที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงหนัง3โรงนะครับไม่ไกลกันนักเนี่ยก็จะมีตลาดมิ่งเมืองนะครับซึ่งถูกรื้อทิ้งไปแล้วนะครับปัจจุบันก็จะเป็นดีโอสยามตรงนี้ครับแล้วก็ยังมีโรงหนังเฉลิมกรุงนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยในสมัยที่ยุคหนังไทยเฟื่องฟูโดยเฉพาะหนังบู๊นะฮะพื้นที่บริเวณเฉลิมกรุงเนี่ยก็จะเป็นที่แฮงเอาท์ของเหล่าตัวประกอบเหล่าสตันแมนนะฮะที่ได้เพราะก็ต้องเรียกว่านักแสดงสมทบนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณไปพูดคุยกับนักแสดงท่านนึงที่มีชื่อในวงการว่าโตยอดรักนะครับเดี๋ยวไปคุยกันครับลุงโตประทีปหาญอุดมลาภหรือเป็นที่รู้จักกันในฉายาโตยอดรักเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทยมาตั้งแต่อายุ15ปีเริ่มด้วยการเป็นเด็กเสิร์ฟน้ำในกองถ่ายจนได้แสดงจากบทตัวประกอบและไต่ระดับมารับบทสำคัญร่วมกับนักแสดงแถวหน้าในยุคนั้น
3: ลุงโตครับ
4: นะสวัสดีครับ
3: โทษครับมาสายครับ
4: เดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูสถานที่เก่าๆอะไรต่างๆที่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตผมเคยนอนอยู่แล้วก็เคยนั่งอยู
3: ่
4: นะครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ครับเราไปด้วยกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านกาแฟเก่าๆที่ผมเคยมานั่งกินกาแฟนะครับรู้สึกว่าทีนี้เขาปรับปรุงใหม่นะฮะเนี่ยร้านกาแฟเก่าๆพอรับยืน
3: พอรับยืน
4: ครับเป็นร้านกาแฟเก่าแก่ที่ผมเวลามีนัดกันหนังนัดหนังพวกอะไรมาอยู่กันที่นี่นะ
5: เจ้าของร้านกาแฟอรยุนนี่คือคุณกาญจนาชยานุกูลซึ่งเป็นแม่ผมในร้านนี้ก็เปิดมานานประมาณสัก 8-90 ปีแล้วก็จะมีพวกดาราประกอบแล้วก็ดาราตลกมานั่งทานกันก็นั่งคุยกันพบปะสังสรรค์กันแล้วก็อาจจะมีคนมาติดต่อมาไปแสดงก็จะมาติดต่อแถวที่ร้านหรือไม่ก็ที่หลังโรงหนังเฉลิมกรุง
4: ที่นี่เลยฮะมันเป็นแหล่ง เวลาธุรกิจเนี่ยก็ต้องมาหาตัวละครที่นี่ครับเพราะว่าเขาไม่จักที่บ้านนะเพราะว่าพวกเราเวลาไม่มีงานแล้วหรือว่าหมดงานแล้วจะมารวมกันที่เฉลิมกรุง
3: หลายปีมากเลยนะ
4: ตอนนี้บรรยากาศที่เฉลิมกรุงเวลาเขาจัดงานสมัยก่อนคนเยอะมากเลยแถวนี้มาดูหนังกันอะไรกัน
3: เคยดูในรูปเก่าๆฮะคนออกันเต็มเลย
4: โอ้แถวนี้มันจะมีร้านค้าร้านขายของเต็มไปหมดเลย
3: เป็นรถเข็นเหรอครับรถเข็นเหรอ
4: รถเข็นนะฮะแล้วส่วนทางนี้ก็เป็นรถรางวิ่งไปนู่นนะฮะ
3: รถรางสายอะไรจำได้ไหมครับ
4: สายหนึ่งฮะ
3: สายหนึ่ง
4: จะมีคนก็กระโดดลงมาแล้วมาดูหนังส่วนด้านนี้ในอดีตผมเคยมานอนอยู่ฮะ
3: นอนตรงนี้เหรอฮะ
4: ตีสี่ตีห้าจะต้องมานอนที่เพราะรถไม่หมดเลยเพราะนัดไปถ่ายหนังกันเนี่ย okay. ที่นี่มานอนกันสี่ห้าคนในแถวเนี่ยกองถ่ายก็จะมารับ
3: กองถ่ายจะมารับ
4: เราม
3: านอนรอ
4: มานอนรอเพราะว่าเรามาที่บ้านรถเมย์หมดนะเนี่ยมันมีโต๊ะอี้ให้ดาราเขานั่งไม่ได้ไปไหนก็นั่งโต๊ะอี้มั่งอะไรก็จับโต๊ะอี้ไว้ให้ตลอดนั่นส่วนประสิทธิ์กับสิทธิ์นะท่านปู่ก็มาบูรณะใหม่แล้วก็ส่วนต้นมะขามนี่ก็ยังเหลืออยู่นะเหลือเก่าแก่นะยังอยู่ให้
3: โอ้มีอยู่3ต้น
4: มีอยู่3ต้นส่วนต้นข้างหน้าก็ต้นนี้ก็ต้นนี้อะไรก็ยังเหลืออยู่นะมันจะมีร้านขายข้าวแกงขายข้าวแกงสมัยก่อนนี่เรากินแล้วเราติดไว้ก่อน
3: อ๋อตรงนี้เองที่บอกกินแล้วติดไว้ก่อนชื่ออะไรนะชื่อป้าอะไรครับ
4: ผสม
3: รถเข็น
4: ครับผมไปหาบมา
3: อ๋อหาบเป็นหาบ
4: เรากินบางทีแกแล้วก็ติดไว้ก่อนเวลามีงานแล้วมีหนังแล้วก็มาจ่ายแก2520ฮะงานเยอะแล้วจากนั้นมาก็ไม่มีเลยหมดเลยเพราะว่ามันหมดยุคเพราะว่าโรงหนังเขาเลิกไม่ฉายหนังแล้วหนังหมดอะไรต่างๆหมดเนี่ยก็ไม่มีคนก็ทำหนังแล้วแล้วก็พวกผมก็ตกงานกันไปลำบากนอนอยู่บ้านอะไรมันเขาขาดกินของเก่า
6: โรงหนังนี่ก็ค่อยๆยุบไปทีละโรงทีละโรงจนหลังอันนี้สุดท้ายนี่ก็มาเป็นศูนย์การค้าฝั่งนี้ก็ไอ้โรงหนังควีนนี่ก็ทำก็เลยให้คนเขาเช่าขายของที่จอดรถ
7: ตอนหลังมันเหมือนย่านการค้ามันเปลี่ยนไปนะจากปกติตรงเนี้ยเฟื่องฟูมากเนาะสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะมาเดินอะไรกันเยอะตอนหลังโรงหนังที่อื่นมันก็เยอะขึ้นแล้วโรงหนังตรงนี้ใหญ่มากซึ่งไม่คุ้มเวลาเปิดฉายทีถ้าคนน้อยเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าละการค้ามันเปลี่ยนไปมากเลยนะฮะก็เลยเปลี่ยนธุรกิจ
2: ตัววังบุรพาเองเนี่ยนะคะเจริญขีดสุดเลยแต่ว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่นานประมาณ15ปี20ปีเท่านั้นเองเป็นช่วงสั้นมันก็เกิดตลาดสามย่านขึ้นมาอีกที่นึงในเวลาไม่นานนักไม่ไกลกันคุณลองคิดดู2490กว่าไปจนถึง2500ไปแล้วเนี่ยนะคะสามย่านก็เกิดขึ้นพอสามย่านเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อยๆที่ขยายสมมุติว่าตรงนี้เป็นครีมเลยอะที่วังบุรพาเนี่ยมันก็ขยายค่อยๆมีชั้นรองลงออกไปมันก็มีคอมเพล็กซ์อีกเนี่ยขยายไปอยู่แถวนั้นก็รับรองกับพวกที่เป็นพ่อค้าเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรแถบนั้นด้วยนะคะจากหลังวังก็กลายเป็นสามย่านนะคะ

0: วันคืนที่รุ่งเรืองของย่านวังบูรพาและสถานที่ใกล้เคียงผ่านไปแล้วนะครับถ้าพูดถึงยุควังเจ้านายคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเชื่อมโยงค้นหาความหมายอะไรไม่เจอถ้าพูดถึงยุคถัดมาที่เรื่องราวของวังบูรพาได้รับการถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ต่างๆอย่างเช่น2499อันธพาลคลองเมืองคนอาจจะเชื่อมโยงเรื่องราวได้จะผิดบ้างจะถูกบ้างแต่เรายังมองเห็นชีวิตของผู้คนของสถานที่เป็นไอคอนมีความคลาสสิกแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มาที่วังบังบุรพาจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะผิดหวังเพราะพื้นที่ต่างๆที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนในจินตนาการในภาพยนตร์ของเราดังนั้นคนรุ่นใหม่จะเชื่อมโยงความหมายและคุณค่ากับวังบุรพาได้อย่างไรบ้าง
1: อาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้กับคนในรุ่นปัจจุบันแต่ว่าย่านนั้นอ่ะตึกตามบ้านช่องมันยังมีอยู่อาจจะพยายามทำให้เกิดย่านธุรกิจอีกครั้งก็ได้เช่นไอ้ตรงตลาดมิ่งเมืองก็เป็นดีโอสยามซึ่งดีโอสยามก็พยายามรื้อฟื้นความเป็นชนที่ตลาดหรือว่าทันสมัยมีการแสดงมหรสพอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกของความเป็นตลาดมิ่งเมืองการซื้อผ้าการเดินการอะไรต่ออะไรซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันหมดไปแล้วนะคะยังมีพื้นที่ของการทำมาหากินเป็นพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นในสเกลใหญ่แบบเดิมแล้วแต่ว่ามันจะมีเรื่องราวเรื่องเล่าที่มันถูกบอกเล่าบอกซ้ำกันอยู่นะคะแล้วมันก็ยังมีเสน่ห์อยู่ในการที่คนเนี่ยอาจจะไปเดินตรงนั้นนะคะแล้วก็เข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้มันอาจจะไม่มีสื่อในการที่เราจะเข้าใจในพื้นที่ตรงนั้นนะมันเป็นแค่สถานีสามยอดและเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยเข้าใจแค่นั้นแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าไอ้ยุคที่มันต่อเนื่องมาจากวังบุรพาแล้วมาเป็นย่านศูนย์การค้านั้นน่ะไม่มีรายละเอียดอย่างไรนะคนก็ต้องไปค้นไปหาไปสร้างเรื่องราวหรือว่าไปทำความเข้าใจเกิดขึ้นอะไรทำนองนี
0: ้ในปัจจุบันมักมีคำพูดที่ว่าเมืองมันเปลี่ยนไปเร็วและมันเปลี่ยนไปแล้วอย่าไปยึดติดกับความหลังความทรงจำสำหรับผมแล้วความหลังของเมืองคือเรื่องราวความผูกพันของผู้คนเป็นร่องรอยที่ลื่นรมที่บรรจุความทรงจำของผู้คนมากมายที่มีต่อสถานที่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งและผมเชื่อเสมอว่าการพัฒนาเมืองจะเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มีอนาคตถ้าเราไม่มีเรื่องราวอดีตของผู้คนให้ผูกพันและภาคภูมิใจ
1: กล้องถ่ายรูปอ่ะมันเป็นนวัตกรรมซึ่งมาพร้อมกับเรื่องของการด้านอนิคมสิ่งเหล่านี้มันทำให้เห็นผู้คนที่มีชีวิตจริงอยู่สังคมไทยเนี่ยรับมาอาจจะเรียกว่าล่วงสมัยเลยก็ได้นะคะกับการที่เกิดการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปเกิดขึ้นก็เป็นความสำคัญมาก

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ย

0: ครับมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จึงกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
7: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
8: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
6: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนละกันโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
8: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
9: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมเนี่ยครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
8: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ในบรรดาพระพุทธรูปปางต่างๆที่นิยมสร้างกันนั้นพระพุทธรูปปางสายญาติเป็นพระพุทธรูปที่มักจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีที่มาจากเรื่องราวในพุทธประวัติตอนโปรดอสุรินทราหูผู้สำคัญตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิของอสุรินทราหูอสูรจึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูอสูรทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหาสายญาติพระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนยพระบาททั้งสองข้างที่วางซ้อนกันอยู่จนอสุรินทราหูต้องแงนคอเพื่อชมพุทธลักษณะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระพุทธรูปปางสายญาติหลายองค์ด้วยกันแต่องค์ที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งได้แก่พระพุทธรูปปางสายญาติที่วัดโลกยสุธาเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติทรงเครื่องหันพระเศียรไปทางด้านทิศเหนือผินพระพักไปทางด้านทิศตะวันตกลักษณะขององค์พระที่เห็นในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่เกิดจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2497โดยผู้จัดการโรงงานแอลกอฮอล์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณพระพุทธรูปสายญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับการเคารพนับถืออย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกหลายอย่างประกอบไปด้วยปรางประธานอุโบสถวิหารหลวงวิหารรายและเจดีย์รายเป็นต้น

รมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเท่าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเท่าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้า
ที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

0: การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
1: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ยแต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูมีครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรเราอยู่กันที่ชุมชนบ้านคลอง2อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับ
1: ครูครับวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่ครับ
0: วันนี้คุณครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กทางบ้านทุกคนนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูทิศทางและการใช้แผนที่กันครับ
1: เรียนไปทำไมหรอครับครู
0: อ้าวเราจะได้ไม่หลงทางไง
1: เราก็ใช้ GPS ได้เนี่ยครับครู
0: GPS เนี่ยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์อื่นๆเนี่ยเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นเครื่องมือที่พัฒนามาจากองค์ความรู้พื้นฐานในเรื่องของการดูทิศทางแล้วก็การใช้แผนที่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในเรื่องของการดูทิศทางแล้วก็การใช้แผนที่นะครับมันก็จะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดเพื่อใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในการศึกษาเรื่องราวทางภูมิศาสตร์อื่นๆได้อีกครับเช่นเราอาจจะใช้แผนที่นะครับเป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนาชุมชนนะครับทำให้เราทราบว่าชุมชนนั้นเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่มีภูมิประเทศแบบไหนอยู่ในที่สูงหรืออยู่ในที่ลุ่มนะครับหรือแม้กระทั่งเราดูเรื่องราวทางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเวลาที่เราเห็นข่าวต่างประเทศนะครับว่าที่นั่นที่นี่ในโลกนี้เนี่ยเกิดไฟป่านะครับเกิดภาวะโลกร้อนเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเกิดภาวะขาดแคลนหรือเกิดแผ่นดินไหวนะครับเราก็จะสามารถใช้แผนที่แล้วก็ทิศทางนะครับเป็นองค์ความรู้ตั้งต้นในการที่เราจะศึกษาประเด็นหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้ครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับไปสำรวจพื้นที่ของชุมชนบ้านคลอง2ไปดูกันว่าภาพรวมของชุมชนนี้หน้าตาเป็นยังไงดีไหมครับ
1: แล้วเราจะเดินไปทางไหนดีครับครู
0: ก็เดินลุยไปตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นเราเดินไปทางนั้นครับตรงๆไปด้านหลังนู่นเลยจนสุดทางเลยดีไหมครับ
1: ไปกันเลย
0: โอเคไป

0: ครูต้นคูณครับ
1: ครับผม
0: นักธรณีวิทยาและนักภูมิศาสตร์เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างเหรอครับ
1: อ๋อสองหน้าที่นี้เนี่ยไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับนักธรณีวิทยาเนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่อยู่ใต้ดินเป็นหลักนะครับตั้งแต่ระดับผิวดินนะครับลงไปจนถึงระดับดินชั้นต่างๆที่อยู่ใต้ดินนะครับหินชนิดต่างๆแร่ชนิดต่างๆนะครับพวกเชื้อเพลิงต่างๆอัญมณีรัตนชาตินะครับแล้วก็เรื่องราวของพวกเปลือกโลกเนื้อโลกแก่นโลกนะครับไล่ลงไปจากใต้ดินลงไปเลยนะครับส่วนนักภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่บนดินเป็นหลักนะครับก็คือตั้งแต่พื้นที่นะครับว่าพื้นที่เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับอากาศเป็นแบบไหนสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ต่างๆเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ลักษณะของน้ำในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นแบบไหนยูโรยังจำเหตุการณ์เมื่อปี2561ที่13หมูป่าติดถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมครับ
0: จำได้ครับ
2: Nobody go in yet Nobody go in
3: they stop at 4
4: ไม่ใช่ความบังเอิญที่เวิร์นอันสวอร์ธนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษยังอยู่ที่เชียงรายในเวลานั้นข้อมูลที่เขามีเกี่ยวกับถ้ำหลวงทำให้การกู้ภัยมีทิศทางมากขึ้น
5: คือเขาหาทางไม่เจอเขาบอกว่าวนอยู่ตรงนั้นไงคุณอาทางที่มันเป็นทางตรง
4: เวิร์นมีเพื่อนนักสำรวจถ้ำชาวไทยเป็นผู้ร่วมภารกิจเพื่อนคู่หูของเขาคนนี้ชื่อกมลนามสกุลคุณงามความดีกมลทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความภัยโรงเรียนประจำอำเภอแม่สายที่กลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในภารกิจกู้ภัยของคนทั้งโลก
6: วินาทีแรกที่มาพบลุงเวิร์สอันเบิร์ตลุงเวิร์นก็แจ้งแล้วว่าเนี่ยมีคนบอกฉันว่าที่สามแยกมีน้ำผมก็แจ้งลุงเวิร์นกลับว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเดือนมิถุนา
7: นะครับ
6: ไม่สำรวจถ้ำมาตลอด6ปีไม่เคยครับที่จะพบน้ำออกในเดือนมิถุนายนนะครับส่วนมากจะเป็นปลายเดือนกรกฎานะครับ
8: We quickly got into the cave and went straight to what is now well known Samyak and quickly realized that you know there was a bigger problem than we expectedBecause the way on to the far end was underwater, and there was a lot of water coming in from the right, which is Monk Series. I mean, the flow was very strong, so it was quickly filling up the area in and around Samyak.
4: Samyak คือหนึ่งในร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของถ้ำหลวงที่ได้รับอิทธิพลจากการตัดขวางระหว่างรอยเลื่อนและรอยแตกขนาดใหญ่ตามแนวเหนือใต้กับรอยแตกขนาดย่อยในแนวตะวันตกตะวันออกการตัดขวางแบบนี้ยังส่งผลต่อรูปทรงของโถงถ้ำรวมถึงระดับความสูงต่ำของพื้นถ้ำที่ไม่เท่ากันเมื่อน้ำฝนไหลผ่านรอยแตกของเขาหินปูนเกิดการละลายจนทำให้รอยแตกกลายเป็นโพรงถ้ำภายใต้เทือกเขาหินปูนนี้จึงมีถ้ำขนาดต่างๆซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากใต้แนวถ้ำแห้งลงไปเป็นถ้ำหลวงซึ่งมีโครงสร้างซับซ้อนความสูงต่ำของพื้นถ้ำต่างกันในฤดูฝนถ้ำแห้งจะกลายสภาพเป็นถ้ำน้ำโถงถ้ำที่เป็นพื้นที่ต่ำหลายจุดกลายเป็นอุโมงค์น้ำที่ไม่เหลือทางเดินหรือแม้แต่อากาศ
9: จุดที่เป็นจุดตายของการกู้ภัยครั้งนี้คือน้ำนะครับเราพบว่าน้ำเนี่ยมันไหลเข้าถ้ำได้หลายทางอันทางแรกก็คือโดยตรงจากหลังคาถ้ำเลยก็คือตามผ่านตามหลุมยุบต่างๆรอยแตกต่างๆแล้วก็แนวดิ่งนะรวมทั้งพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างหินปูนกับหินชนิดอื่นนะครับเพราะช่วงนั้นจะมีห้วยแห้งลักษณะเยอะห้วยแห้งเหล่านี้ใต้พื้นมักจะมีโพรงหรือโถงถ้ำมากมายเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำจะไม่ไหลให้เห็นเลยจะไหลลงไปโดยตรงครับโดยเฉพาะทางด้านเหนือซึ่งทำให้เกิดปัญหาว่าเกิดน้ำท่วมถ้ำบางส่วนบริเวณโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นโถงต่ำๆหรือบริเวณที่เป็นรูปตัวยูหรือรูปคอห่านพวกนั้นนะครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เรามีการช่วยเหลือ13หมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับ ยูโรสงสัยไหมว่าทำไมเราจึงมีแผนที่มาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับ
0: ก็เพราะว่ามีการสำรวจและมีการทำแผนที่มาก่อนครับ
1: ใช่ครับและนั่นก็คือความสำคัญของแผนที่นะครับเพราะว่าแผนที่เนี่ยจะเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่พื้นฐานที่สุดเลยในการที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมของพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับ
0: ผมเริ่มสนใจเรื่องแผนที่แล้วครับ
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูต้นคูณจะสอนให้ยูโรแล้วก็เด็กๆทางบ้านทุกคนนะครับมารู้จักกับแผนที่ชนิดต่างๆแล้วก็วิธีการดูแผนที่ให้แม่นยำยิ่งขึ้นครับแผนที่ถือเป็นสื่อที่ถ่ายทอดข้อมูลของพื้นผิวโลกที่ย่อส่วนลงมาและนำเสนอในรูปแบบอีกการทำแผนที่นั้นจะมีการย่อส่วนพื้นที่จริงให้เล็กลงด้วยมาตราส่วนมีการใช้สีและสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผิวโลกและนำเอาสีและสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านั้นมาแสดงเอาไว้ในแผนที่โดยทั่วไปแผนที่มีองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้ครับ 1. ชื่อแผนที่ 2. ขอบระวางแผนที่ 3. สัญลักษณ์บ่งบอกทิศ 4. สัญลักษณ์ต่างๆ5. คำอธิบายสัญลักษณ์ 6. มาตราส่วนซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของตัวเลขหรือเส้น 7. เส้นตั้งหรือเส้นลองจิจูด 8. เส้นขนานหรือเส้นลัติจูดครับ
3: ตอนนี้แผนที่ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะครับคือแผนที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นแผนที่

0: ที่เน้นการแสดงขอบเขตของการแบ่งเขตการปกครองนะครับออกเป็นจังหวัดต่างๆเราเรียกแผนที่ประเภทนี้ว่าแผนที่รัฐกิจเวลาที่เราดูแผนที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆก่อนนะครับว่าสัญลักษณ์ต่างๆของแผนที่นี้เนี่ยนะครับเขามีสัญลักษณ์แบบไหนใช้แทนสิ่งใดบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นทางหลวงนะครับทางหลวงเนี่ยก็จะมีสีแดงสีเขียวนะครับสีชมพูสีเหลืองแล้วแต่ชนิดของทางหลวงแตกต่างกันไปถ้าเป็นทางรถไฟก็จะเป็นขาวสลับดำแบบนี้สมมุติว่าเราจะดูว่าทางรถไฟสายใต้นะครับมีไปที่ไหนบ้างเราก็จะเริ่มจากที่กรุงเทพนะครับแล้วทางรถไฟก็จะวิ่งผ่านจังหวัดนครปฐมลงมาที่ราชบุรีผ่านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ไล่ตามแนวทางรถไฟสายใต้มาเลยนะครับจนกระทั่งถึงที่บริเวณนี่ครับอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุมทางรถไฟคำว่าชุมทางเนี่ยก็หมายถึงว่ามันเป็นทางแยกของรถไฟนั่นเองนะครับไม่แน่ว่าจังหวัดของเด็กๆทางบ้านเนี่ยอาจจะเป็นชุมทางรถไฟก็ได้นะครับเพราะว่าชุมทางรถไฟของอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะแยกออกไปที่จังหวัดตรังนะครับแยกออกไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นตัวอำเภอเมืองนะครับหรืออีกเส้นหนึ่งก็จะวิ่งลงใต้ต่อไปนะฮะแล้วก็จะไปเจอชุมทางอีกที่หนึ่งก็คือชุมทางหัดใหญ่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็จะมีทางรถไฟแยกออกไปอีกหลายเส้นเลยลองไปดูสิ่งที่เป็นธรรมชาติกันบ้างไหมครับยกตัวอย่างเช่นเส้นที่เป็นเส้นสีฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็มีการแตกแขนงออกไปตามทิศทางต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็คือแม่น้ำครับผมนะฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำนะครับแล้วก็ในการแบ่งเขตการปกครองเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเขตการปกครองในส่วนภูมิภาคเนี่ยออกเป็นลำดับต่างๆนะครับ
1: ถ้าเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแบบนี้ก็จะหมายถึงจังหวัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวงกลมและมีจุดสีแดงๆตรงกลางก็จะหมายถึงอำเภอต่างๆและถ้าเป็นวงกลมสีขาวเล็กๆจะหมายถึงตำบลหรือว่าหมู่บ้านต่างๆครับ
0: เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยมีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อยู่ตรงกลางจังหวัดนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยอำเภออื่นๆนะครับเช่นอำเภอที่เคยหลายคนอาจจะเคยไปตากอากาศกันเช่นอำเภอหัวหินนะครับอำเภอปราณบุรีอำเภอ300ยอดเห็นไหมครับอำเภอกุยบุรีอำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยนะครับตรงนี้ก็คืออำเภอต่างๆของจังหวัดหัวหินนะครับโดยที่มีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เนี่ยอยู่ตรงกลางเราก็จะสังเกตได้จากสัญลักษณ์ครับทีนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ทางหลวงแผ่นดินหรือว่าถนนหนทางต่างๆเนี่ยที่จะนำพาเราออกจากจังหวัดของเราเองไปสู่จังหวัดอื่นๆเนี่ยมันไกลเราก็อาจจะใช้วิธีการเดินทางที่ร่นระยะเวลาได้นั่นก็คือการเดินทางด้วยเครื่องบินเราอยากจะรู้ว่าจังหวัดไหนมีสนามบินบ้างเราก็อาจสังเกตได้จากสัญลักษณ์สนามบินครับผมจังหวัดที่มีสนามบินนะครับเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่ภูเก็ตและสงขลาเป็นต้นครับยูโรพอจะคำสำคัญของสัญลักษณ์ต่างๆในแผนที่แล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ยูโรครับยูโรเป็นคนจังหวัดอะไรครับ
2: ยูโรเป็นคนจังหวัดชลบุรีครับ
0: โอ้จังหวัดชลบุรีเหรอครับคุณครูเคยไปเที่ยวชลบุรีด้วยจะแนะนำให้เพื่อนๆ เนี่ยนะครับไปเที่ยวที่จังหวัดชลบุรียูโรอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับ
2: อ๋อยูโรอยากจะแนะนำให้เพื่อนไปเที่ยวพัทยาบางแสนเกาะล้านและโอ้โหมีเยอะมากครับ
0: ชลบุรีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากคุณครูเป็นคนกรุงเทพครับยูโรถ้าสมมติว่าคุณครูอยากจะขับรถจากที่บ้านของคุณครูที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับไปที่จังหวัดชลบุรียูโรช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าจากแผนที่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ทางหลวงหมายเลขอะไรและคุณครูจะต้องขับรถผ่านจังหวัดอะไรบ้างครับ
2: ได้ครับเราก็จะใช้ทางหลวงหมายเลข7นะครับผ่านจังหวัดสมุทรปราการผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราเราก็จะถึงตัวเมืองชลบุรีแล้วครับ
0: ยูโรเก่งมากเลยครับถูกต้องเลยนะครับและนี่แหละครับคือประโยชน์ของการที่เราดูแผนที่เป็นนั่นเองจะทำให้เราไม่หลงทางและทำให้เราเห็นภาพรวมของพื้นที่ที่เราจะไปครับยูโรครับนอกเหนือจากเรื่องของสัญลักษณ์แล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเวลาที่เราดูแผนที่เนี่ยนั่นก็คือมาตราส่วนครับเพราะว่าแผนที่เนี่ยคือการย่อส่วนพื้นที่จริงลงมาอยู่ในกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูว่าการย่อส่วนนั้นเป็นการย่อส่วนลงมาเล็กหรือว่าย่อส่วนลงมาใหญ่เราก็ต้องดูจากมาตราส่วนครับโดยมาตราส่วนเนี่ยนะครับปกติจะนิยมแสดงเป็นตัวเลขครับโดยเขียนว่า1ต่อแล้วก็เป็นจำนวนด้านหลัง
2: ไอ้จำนวนด้านหลังเนี่ยมันเท่าไหร่หรอครับ
0: อ๋อจำนวนด้านหลังคืออย่างนี้ครับอย่างเช่นแผนที่ประเทศไทยฉบับนี้นะครับมาตราส่วน1ต่อ2ล้านนะครับหมายความว่า1เซนติเมตรบนแผนที่จะเท่ากับ2ล้านเซนติเมตรบนพื้นที่จริงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมาตราส่วนเนี่ยมักจะบอกเป็น1ต่อตัวเลขสักตัวหนึ่งนะครับก็จะหมายความว่า1เซนติเมตรบนแผนที่ฉบับนั้นจะเท่ากับจำนวนเท่านั้นเซนติเมตรบนพื้นโลกจริงๆตามมาตราส่วนที่มีการแสดงเอาไว้นี่เลยครับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากนอกเหนือจากมาตราส่วนนั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของทิศทางครับผมนะครับเพราะว่าทิศทางเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าแผนที่นี้เนี่ยนะครับมีการหันหน้าหรือมีการหันทิศไปทางด้านไหนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแผนที่จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับก็จะมีสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือบ่งบอกเอาไว้นะครับอย่างเช่นแผนที่นี้ครับทางด้านตอนบนของแผนที่เนี่ยคือทิศเหนือก็จะมีทิศเหนือบอกเอาไว้นะครับแต่ว่าแผนที่นี้จะพิเศษหน่อยก็คือจะมีจุดที่บ่งชี้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้อยู่ตามลำดับด้วยครับแต่ว่าถ้าแผนที่ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีการบ่งชี้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้ก็จะมีแต่จุดชี้ว่าเป็นทิศเหนือเพียงอย่างเดียวครับยูโรครับเวลาที่เราสังเกตทิศทางของแผนที่เนี่ยนะครับหนึ่งสิ่งซึ่งนักภูมิศาสตร์เนี่ยสามารถนำมาใช้ในการบอกทิศเพื่อจัดทำแผนที่เนี่ยนะครับนั่นก็คือเข็มทิศนั่นเองครับนะฮะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะรู้นะครับว่าตรงไหนเป็นทิศเหนือนะครับเราก็แค่เปิดเข็มทิศออกมาแล้วก็ดูว่าส่วนที่เป็นลูกศรเนี่ยนะครับซึ่งบ่งชี้ทิศเหนืออยู่เนี่ยหันไปทางทิศไหนอย่างแปลว่าตอนนี้ครับเข็มทิศเนี่ยชี้เข้าหาตัวคุณครูแปลว่าตัวคุณครูเนี่ยเป็นทิศเหนือครับส่วนด้านตรงข้ามกับคุณครูคือทิศใต้ด้านที่ยูโรนั่งอยู่คือทิศตะวันออกและอีกด้านหนึ่งคือทิศตะวันตกครับ
2: แล้วเข็มทิศเนี่ยมีความสำคัญยังไงอีกหรอครับ
0: โอ้เข็มทิศเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายอาชีพเลยที่มีการนำเข็มทิศไปใช้ประโยชน์ครับเช่นนักเดินเรือเวลาที่อยู่กลางมหาสมุทรนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการใช้เข็มทิศเพื่อบ่งบอกทิศทางที่เรือนั้นแล่นไปนั่นเองครับแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้ในการบอกทิศทางแล้วก็บอกตำแหน่งบนพื้นโลกแต่ก็ยังมีเข็มทิศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ในเครื่องมือนั้นๆอยู่ดีครับเดี๋ยวคุณครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กๆทางบ้านนะครับมาดูแผนที่ที่แสดงภูมิประเทศของทวีปยุโรปกันครับ
2: โอ้
0: นะครับแผนที่ประเภทที่เป็นแผนที่แสดงภูมิประเทศครับจริงๆแล้วถือว่าเป็นแผนที่พื้นฐานหรือเป็นแผนที่มูลฐานเลยนะครับเพราะว่าเป็นแผนที่ที่ใช้เป็นจุดตั้งต้นในการศึกษาพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะนำไปสู่การวางแผนการสร้างเมืองการสร้างถนนแล้วก็การแบ่งเขตการปกครองนั่นเองครับแผนที่ภูมิประเทศเนี่ยโดยทั่วไปเรานิยมบอกความสูงต่ำของพื้นที่ด้วยสีครับยูโรรู้จักการใช้สีในการบ่งบอกภูมิประเทศไหมครับ
2: รู้จักครับ
0: ไหนลองอธิบายให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ครับส่วนใหญ่เนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ราบสูงครับ
0: ครับผม
2: แล้วพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
0: อ๋อถูกต้องเลยครับเก่งมากเลยครับและนอกเหนือจากการใช้สีบอกความสูงต่ำของภูมิประเทศจากระดับน้ำทะเลแล้วนะครับในแผนที่แสดงภูมิประเทศเนี่ยก็จะมีการใช้สัญลักษณ์มาแทนสิ่งต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติด้วยเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนที่แสดงภูมิประเทศเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะบอกว่าบนพื้นที่จริงๆของโลกเนี่ยนะครับมีอะไรอยู่บ้างเช่นเทือกเขาที่ราบลุ่มที่ราบสูงแม่น้ำทะเลสาบอ่าวและคาบสมุทรเป็นต้นครับยูโรครับจากแผนที่แสดงภูมิประเทศของทวีปยุโรปเนี่ยนะครับยูโรทราบไหมครับว่าแผนที่นี้มีมาตราส่วนเท่าไหร่ครับ
2: มาตราส่วน1ต่อ30ล้านครับ
0: เก่งมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณครูอยากจะให้ยูโรเนี่ยทำแบบฝึกหัดสักหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: ยูโรลองสังเกตสิครับว่าเทือกเขาอูราลอยู่ตรงไหนของแผนที่นี้ครับ
2: นี่ครับ
0: เก่งมากครับเทือกเขาอูรานะครับเป็นเทือกเขาที่กั้นเขตที่เป็นยุโรปกับเอเชียออกจากกันครับยูโรลองสังเกตแล้วตอบคุณครูสิครับว่าบนเทือกเขาอูรานี้นะครับในแผนที่นี้มีการแสดงชื่อยอดเขาอยู่2ยอดยอดเขาทั้ง2ยอดนี้ชื่อว่ายอดเขาอะไรบ้างครับยูโร
2: นารดนายาครับ
0: นารดนายายอดเขาที่1ครับ
2: แล้วก็ยอดเขาที่2ยามันเทาครับ
0: ถูกต้องเลยครับยอดเขาทั้ง2ยอดนะครับยอดเขานารดนาย่าแล้วก็ยอดเขายามันเทาทีนี้ยูโรลองตอบคุณครูหน่อยได้ไหมครับคุณครูยังไม่ได้สอนแต่ดูซิว่ายูโรสังเกตได้ไหมว่ายอดเขานารดนาย่ากับยอดเขายามันเทา2ยอดเขานี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลทั้งหมดกี่เมตรครับ
2: 1,895 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับ
0: ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นยอดเขายามันเทาล่ะครับจะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลทั้งหมดกี่เมตรครับ
2: 1,638 เมตรครับจากระดับน้ำทะเลครับ
0: ถูกต้องเลยครับเอาล่ะทีนี้คุณครูมีโจทย์อีกข้อนึงนะครับคุณครูจะลองให้ยูโรเนี่ยนะครับใช้ไม้บรรทัดแล้วก็ลองวัดดูว่านะครับยอดเขานารดนาย่ากับยอดเขายามันเทาตั้งอยู่ห่างกันบนพื้นที่จริงๆของโลกนะครับทั้งหมดกี่กิโลเมตรครับ เด็กทั้งบ้านลองมาทำไปพร้อม

0: เสร็จแล้วครับครู
1: ไหนครับน่าไหนตอบคุณครูสิครับคำตอบสุดท้ายยอดเขานารดนายากกับยอดเขายามันเทาอยู่ห่างกันทั้งสิ้น
0: 1,200 กิโลเมตรครับ
1: ถูกต้องเลยครับเดี๋ยวคุณครูขอดูกระดาษทดของยูโรหน่อยนะครับมาตราส่วน1ต่อ30ล้านนะครับก็คือ1เซนติเมตรบนแผนที่เท่ากับ30ล้านเซนติเมตรบนพื้นโลกจริง30ล้านเซนติเมตรก็คือ300กิโลเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้น1เซนติเมตรบนแผนที่ฉบับนี้จะเท่ากับ300เซนติเมตรบนพื้นโลกจริงครับดังนั้น4เซนติเมตรบนแผนที่จะเท่ากับ300คูณ4ได้ 1,200 กิโลเมตรถูกต้องครับ
0: เย้
1: สุดยอดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยูโรก็พอจะเข้าใจวิธีการดูแผนที่แล้วก็ความสำคัญของแผนที่แล้วใช่ไหมครับ
0: เข้าใจแล้วครับ
1: เพราะฉะนั้นเด็กๆทางบ้านนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราดูแผนที่1ฉบับเราจะต้องให้ความสนใจกับมาตราส่วนสัญลักษณ์ทิศทางแล้วก็ประเภทของแผนที่ให้เหมาะกับการใช้งานด้วยครับยูโรสังเกตไหมครับว่าบนแผนที่เนี่ยจะมีข้อมูลอยู่มากมายนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาแล้วก็ต้องได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้เมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องใช้แผนที่นะครับเราจะได้สามารถเอาแผนที่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ครับอย่างเช่นกรณีหมูป่าติดถ้ำหลวงที่เมื่อกี้เราดูนะครับตอนปี2561เนี่ยเราก็มีการนำเอาแผนที่ต่างๆซึ่งมีข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ทันสมัยนะครับนำไปใช้ในการช่วยเหลือเด็กๆออกจากถ้ำด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าแผนที่มีบทบาทสำคัญอย่างไรกับการช่วยเหลือเด็กๆออกจากถ้ำหลวง
2: สนามฟุตบอลบ้านจ้องอาจจะเป็นสนามท้องถิ่นที่สวยที่สุดในประเทศไทยดอยนางนอนทอดยาวเป็นฉากทางทิศตะวันตก hey. ไม่มีใครคิดว่าสนามฟุตบอลที่ทีมหมูป่าใช้ฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายจะกลายเป็นพื้นที่ระดมกำลังช่วยชีวิตพวกเขาที่หายไปในถ้ำหลวงซึ่งอยู่ห่างออกไปราว2กิโลเมตรอุปกรณ์หนักหลายชนิดเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจเจาะภูเขาซึ่งอาจจะเป็นโอกาสสำคัญของการช่วยชีวิตผู้สูญหาย
3: จุดคิดของผมก็คือว่าถ้ามันจะมีวิธีใดแล้วทำแล้วเนี่ยมันน่าจะได้ผลเนี่ยผมเอาทั้งนั้นเพราะเราไปหวังพึ่งการเข้าทางเดียวมันก็ถ้ามีทางอื่นเสริมผมคิดว่าก็ไม่เสียหายอะไรไม่ว่าจะเข้าจากด้านบนหรือเข้าจากด้านข้างเขาก็ผมก็ถือว่าไม่น่าที่จะปฏิเสธนะความเสี่ยงของการยกก็มีในช่วงนั้นมีอากาศปิดบ้างทางกองทัพบกเขาขอว่าขอให้อากาศเปิดหน่อยก็จะยกขึ้นไปให้แล้วความสามารถของฮอที่ยกขึ้นไปเนี่ยมียกน้ำหนักได้อยู่แล้วนะครับรถแท็กเตอร์เนี่ยเขายกได้อยู่แล้วเขาก็ยกขึ้นไป
2: วัดบ้านจ้องถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการลับมีผู้เชี่ยวชาญนานาชาติมารวมตัวกันทั้งนักวิชาการด้านธรณีวิศวะเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนแม้จะเป็นโอกาสของทางรอดแต่โอกาสที่มีความเสี่ยงสูงก็ทำให้ทุกคนต้องทบทวนแผนการอย่างรอบคอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า
4: คือจุดเราเรียกเดลต้า01เนี่ยก็คืออยู่บนภูเขาด้านตะวันตกนะก็น่าจะดีที่สุดนะสถานการณ์เวลานั้นแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยที่เราเจาะที่เดลต้า01เนี่ยนะครับมันเป็นการเจาะก่อนที่เราจะเจอน้องวันแรกไม่เจอหินปูนผมก็กังวลใจมากก่อนจะทำอะไรในเช้าวันที่2เนี่ยนะครับที่ไปที่นั่นเนี่ยนะก็มีโทรศัพท์เข้ามาตั้งแต่เช้าอาจารย์ขอเชิญด่วนรีบไปถึงก็จะเจอพันโทเจนวิทย์ไปเจอบริษัทเจาะน้องน้องมงคลนะครับแล้วก็คือทางเจนวิทย์ก็บอกชัดเจนว่าอาจารย์เรื่องงานเจาะเนี่ยขอให้มารวมกลุ่มตรงนี้กันได้ไหม

0: ยูโรหลังจากดูคลิปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: โอ้วิชาภูมิศาสตร์เนี่ยสำคัญจริงๆนะครับยิ่งเรียนเรื่องแผนที่เนี่ยยิ่งสำคัญไปอีกครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นวิชาที่เน้นในเรื่องของแผนที่มากๆแล้วเราก็จะเห็นได้จากคลิปเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับว่านักวิชาการหลากหลายด้านหลากหลายสาขาก็มาร่วมไม้ร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือเด็กๆออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้ซึ่งก็สามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นนะครับมาบูรณาการร่วมกันเพื่อนำมาใช้ในการกู้วิกฤตการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ครับทีนี้ยูโรก็พอจะเข้าใจความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์แล้วใช่ไหมครับ
1: เข้าใจแล้วครับจากกรณีเด็ดติดถ้ำเนี่ยเราได้นำความรู้เก่ามาใช้และได้มีความรู้ใหม่อีกมากมายจากเหตุการณ์นี้ครับ
0: และนั่นก็คือการนำแผนที่ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญนะครับมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในการกอบกู้วิกฤตการณ์ต่างๆช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติและที่สำคัญแผนที่ก็ยังเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยและในครั้งต่อไปนะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรน่าสนใจแค่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับ
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร่างกายที่มีอวัยวะครบ32หรือมีความสมบูรณ์ไม่ผิดปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของเราแต่ถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงเช่นรูปหน้าศีรษะผิดปกติปากแหว่งเพดานโวหน้าตาบิดเบี้ยวมีเนื้องอกชิ้นโตบนใบหน้าและอื่นๆสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะก็คือหาทางแก้ไขและช่วยเหลือเขาโดยเร็วที่สุดเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่มีชีวิตที่เกิดมาน่าเห็นใจเป็นสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจากการแพทย์การสาธารณสุขด้วยเหตุนี้เองค่ะศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า23ปีจึงได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสภากาชาดไทยเพื่อรวมกันค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะโครงการคลินิกเคลื่อนที่นี้มีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามรับฟังจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยศาสตร์ปี2528และศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์โรจน์วชิรนนท์รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันค่ะ
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ6รอบนะครับเราก็ทางศูนย์ก็ได้จัดตั้งโครงการคลินิกขึ้นที่ขึ้นเพราะเราปฏิบัติกันมานานแล้วและเห็นว่าผู้ป่วยที่มีความพิการเบิดใบหน้าชนิดรุนแรงเนี่ยฮะในต่างจังหวัดเนี่ยยังมีที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องการเดินทางต่างๆก็จะลำบากต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วเด็กพวกนี้ก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งเราทุกคนก็ทราบอยู่แล้วระบบของทางราชการบางครั้งก็อาจจะตกหล่นไปไม่กล้าที่จะมารักษาจริงๆแล้วถ้าส่งมาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามีกองทุนที่ผู้บริจาคผู้มีจิตกุศลเนี่ยนะครับที่จะจ่ายให้หมดทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าที่อยู่ของผู้ป่วยและญาติด้วยค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเสียเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการเดินทางของเขาลำบากและอยู่ต่างจังหวัดเราไปหาเขาไปค้นหาเขาไปเจอเขาถ้าเป็นรายที่ไม่

หนาสาหัสก็อาจจะแพทย์ของศูนย์นะครับซึ่งอาจารย์นนท์เนี่ยนะครับของศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะไปทำการผ่าตัดในจังหวัดนั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่มีความรุนแรงมากๆต้องการinvestigation ที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็อย่างเช่นทำ MRI ทำ CAT scan เราก็พาผู้ป่วยนะครับมาที่โรงพยาบาลจุฬาที่ศูนย์สุริยประเทศพลัสทำการตรวจแล้วเราก็เริ่มโดยการตรวจค้นหานะครับว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่ข้างๆอยู่บ้างในต่างจังหวัดนะครับคือเขาอยู่ไกลเราก็ไปหาแทนที่เขาจะต้องมาหาเราเพราะว่าจะเกิดความยุ่งยากเวลามาต้องมาทั้งครอบครัวด้วยค่าใช้จ่ายก็จะสูงด้วยนะครับเผอิญเรามีสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยนะฮะขอเอ่ยนามนะฮะท่านกฤษดาบุญราชนะครับซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านทำงานช่วยสภากาชาดไทยในแง่ของบริหารหน่วยเหล่ากาชาดของทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดโดยประสานงานกับนายกเหล่ากาชาดซึ่งท่านเป็นภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับก็ทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประสานงานในต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราประสานงานก็ลงไปที่นายกเหล่ากาชาดสสจในจังหวัดนั้นๆไปถึงอำเภอไปถึงหมู่บ้านอสมก็จะค้นหามีการติดต่อทางไลน์เข้ามาที่ศูนย์ว่าเคสนี้ใช่ไหมเคสนั้นใช่ไหมสมควรจะต้องทำยังไงเรามีทีมงานที่ศูนย์นะฮะรองรับอยู่ตั้งใจไว้ว่าจะทำไปทั่วประเทศนะครับแต่ก็เริ่มต้นนะฮะอย่างที่บุรีรัมย์เราก็ทำมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วแต่ปีนี้เราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอมาด้วยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีจังหวัดที่มาร่วมโครงการนะไปเปิดโครงการแนะนำนะครับ7จังหวัดรอบๆอีสานนะครับท่านผู้ว่าสสจผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายกเหล่ากาชาติอสมเป็นต้นนะครับเข้ามาร่วมงานจำนวนมากแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเคสอย่างนี้นะครับ เป็นเคสที่มีความพิการบนใบหน้าที่รักษาได้นะก็อย่างก็ยังไปเจอ เคสอย่างน้อย3เคสที่รักษาแล้วยากมากบางครั้งมีเคสหนึ่งคุณตาเนี่ยนะฮะก็หมดกำลังใจจะไม่รักษาแล้วเราก็ไปพูดให้กำลังใจเขาบอกเอาเถอะเดี๋ยวเราถ้ามันยากมากเนี่ยเราจะพาไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพโดยออกค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดเขาก็ยินดีนะครับดีใจที่จะมารักษาครับ

8-9 ปีที่แล้วเรานั่งสัมภาษณ์คนไข้ด้วยตัวเองมาเนี่ยทุกคนทุกคนเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งศูนย์มาเนี่ยผมก็ตรวจคนไข้อยู่คนเดียวผ่าตัดอยู่คนเดียวนะครับร่วมกับศัลยแพทย์ทางด้านประสาทนะครับประสาทศัลยแพทย์แล้วก็ขอผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเราเจอคนไข้ทั้งหมดเลยของศูนย์ทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวเนี่ยสัมภาษณ์อยู่คนเดียวเรารู้เลยครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครบมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีมีทุกอย่างครบหมดเลยแต่มันอยู่ในกรุงเทพแต่ปรากฏว่าณตอนนั้นพบว่าคนไข้ 70% เนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วเราฟังเรื่องของเขาครับโอ้โหกว่าเขาจะมาหาเราได้นี่มันยากลำบากมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยหมดหวังไปละได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าไม่มีทางรักษาบางคนก็รักษาไปแล้วรักษาไม่ถูกวิธีรักษาไม่ตรงช่วงเวลาแล้วก็หยุดไปละเพราะว่าผู้ที่รักษาบอกว่าได้แค่นี้คือคนไข้เหล่านี้หมดหวังหมดแล้วจนกระทั่งได้สื่อมวลชนอย่างท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าโทรทัศน์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการไปสัมพันธ์งานเราออกไปผมเนี่ยก็เห็นความสำคัญการไปสัมพันธ์แล้วก็รีเริ่มว่าทางศูนย์เนี่ยจะต้องมีการไปสัมพันธ์ผมก็เป็นคนที่จัดทำเว็บไซต์ให้กับศูนย์จัดทำ

ั้ง Facebook ให้ศูนย์แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์คนไข้ที่หมดหวังพวกนี้ครับเขาเห็นข้อมูลเราเนี่ยเห็นเพื่อนบ้านที่เรารักษาไปเขาก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่เราทำทางดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราจากต่างจังหวัด 70% เนี่ยฮะเข้ามาในกรุงเทพเราเห็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเราจะนั่งอยู่ที่กรุงเทพแบบสบายๆแล้วก็ตรวจแล้วก็ใครมาได้ก็รักษาให้อย่างเงี้ยไม่ได้ละก็เลยคิดว่าต้องช่วยหลายๆทางนะครับทางหนึ่งที่ช่วยคือเรื่องของการเดินทางมีนักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับมีการจ้างคนเนี่ยผมก็ริเริ่มว่าจะต้องมีการจ้างคนมาประจำแต่ก่อนก็ไม่มีเหมือนแผนกหมอทั่วไปอะครับก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็รับเฉพาะที่มาตรวจวันหนึ่งก็แย่แล้วไม่มีใครสนใจจะไปตามหรอกครับถ้าคนไข้ไม่มาตรวจเราก็ริเริ่มให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่มาประจำแล้วคอยติดตามคนไข้พามาตรวจมีอุปสรรคอะไรบางคนก็บอกโอ้โหเขาทำงานเขาไม่มีเงินจะใช้เลยแล้วก็ต้องทำงานก็จะเสียเวลาพาลูกมาเนี่ยเขาก็ทำงานไม่ได้ขาดอาชีพขาดรายได้เราก็ต้องช่วยเหลือตรงนี้เข้าไปจนกระทั่งเราคิดว่าไม่ได้แล้วหรอเราใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะคือต่อให้เอาเงินช่วยค่าเดินทางพยายามหาที่พักให้เขาที่นี่ก็ไม่ได้แล้วล่ะก็เลยคิดว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้ดีกว่านี้จึงได้คิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วอาจารย์จรัญก็ช่วยตั้งชื่อให้ว่าเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะครับเราจึงมีคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตั้งแต่ประมาณปี2558นะครับผมคิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยก็ได้ไปชวนผู้เชี่ยวชาญในทีมทั้งหมดที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับว่างั้นเนี่ยเราไปออกตรวจคนไข้เหมือนกับเราเอาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดแต่ไม่ใช่เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ไปผ่าคือเราไปตรวจเนี่ยเราไม่ผ่าเราไปตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยนะครับคนไข้ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเรามองเห็นข้อดีของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ก็คือทุกครั้งที่จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการระดมคนในจังหวัดทุกภาคส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับแล้วก็จิตอาสาเนี่ยไปค้นหาในจังหวัดนั้นแล้วก็พามาจุดเด่นอันนี้ก็คือการค้นหาคนไข้เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ตกหล่นเลยพามาหมดแต่ว่าข้อเสียคือพามาแล้วมาผ่าเนี่ยอันนี้เราไม่ทำแต่ว่าเราเรียนแบบที่เราเนี่ยน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างด้วยการไปค้นหามาแล้วเรามาวินิจฉัยแต่ว่าเราวินิจฉัยด้วยทีมแพทย์ที่ครบสาขาพาไปหมดเลยครับหมอเด็กหมอประสาทศัลยแพทย์นะครับหมอฟันหูคอจมูกหมอตาพาไปหลายๆสาขาเหมือนที่อยู่ที่จุฬานี่แหละพอตรวจวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษาคนนี้ต้องผ่าตัดคนนี้ต้องช่วยการได้ยินคนนี้ต้องพบนักจิตวิทยาคนนี้ต้องช่วยเหลือการเงินเรื่องสังคมเรื่องทางจิตใจเรื่องความเครียดในครอบครัวคือเราเหมือนเอาเขาอะมารักษากับทีมเราแต่เราอะไปหาเขาไม่ได้ต้องให้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็มาคิดว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนก่อนก็เลยไปดูสถิติของคนไข้ที่เข้ามาแล้วเราก็พบว่าภาคอีสานเนี่ยมีคนไข้ที่มาหาเราที่กรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็มองไปเราก็เห็นจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนไข้กลุ่มนี้เยอะมากทั้งปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าแหว่งแต่กำเนิดใบหน้าเล็กแต่กำเนิดโรคงวงช้างสารพัดโรคเลยครับที่เป็นใบหน้าที่ผิดปกติเราถึงปรึกษาหารือกันภายในศูนย์ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปที่บุรีรัมย์ก่อนถึงได้เกิดงานอันนี้ขึ้นที่บุรีรัมย์มา2ครั้งนะครับแล้วตัวเลขสถิติคนไข้เราก็พบว่าภาคเหนือก็มีนะครับแล้วก็มีจุดที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยากแล้วเราก็เลยไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นครั้งที่3ที่เรายกทีมทั้งหมดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจนะครับ

แต่ว่าพอมาถึงช่วงโควิดนะฮะหลังจากทำไป3ครั้งเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดเลิกไปแต่คนไข้อะมันไม่ได้หายป่วยครับมันยังต้องการการดูแลอยู่เราเลยต้องใช้เทคโนโลยีการตรวจรักษาด้วยสารสนเทศออนไลน์เราก็ตรวจออนไลน์อย่างนั้นเรื่อยมานะครับจนกระทั่งโควิดซาลงแล้วก็หมดเราก็มาคิดได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมารอการยกทีมออกไปทำไมเราไม่ทำอะไรที่ดีกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีที่เราทำกันมาแล้วในช่วงโควิดก็คือการตรวจหรือพูดคุยกับคนไข้ออนไลน์เพราะว่ามันได้ผลดีมากเลย

รแกรมแชทที่เราใช้กันอยู่นิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าคนไข้ชาวบ้านชาวช่องที่แม้จะฐานะไม่ค่อยดีเขาก็มีใช้นะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนโครงการนี้คุยกันในทีม แล้วก็ตกลงกันว่าถ้างั้นเราทำคลินิกเคลื่อนที่เป็นแบบออนไลน์นะครับแทนที่เราจะต้องยกคนออกไปทั้งหมดเนี่ยเรายังคงขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่เราเรียนรู้มาจากการออนไลน์แพทย์เคลื่อนที่ก็คือว่าค้นหานะครับก็คือขอความร่วมมือไปจังหวัดแต่ละจังหวัดดีไหมว่าให้เขาเนี่ยไปค้นหาคนไข้ได้แล้วเนี่ยแทนที่ต้องให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเขาแล้วเราก็ยกทีมไปเราก็ใช้วิธีโทรไปแล้วก็คุยด้วยโปรแกรมออนไลน์กับคนไข้ปรากฏว่าทำได้เราอาศัยความร่วมมือในความเป็นกาชาดก็คือความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับทุกจังหวัดจะมีเหล่ากาชาดจังหวัดนำโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือผ่านไปทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดนะครับกระจายข้อมูลออกไปปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนายกเหล่ากาชาดแล้วก็เหล่ากาชาดทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มมีการส่งคนไข้เข้ามา

0: เราก็เลยเปิดแบบฟอร์มออนไลน์ให้กับคนที่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ส่งข้อมูลคนไข้เข้ามาพอได้ข้อมูลมาเราก็พูดคุยคนไข้แล้วเราก็วางแผนแล้วก็รักษาเลยเช่นคนนี้อาจจะต้องเอ็กซเรย์คนนี้อาจจะต้องพบหมอฟันคนนี้อาจจะต้องตรวจการได้ยินต้องใช้เครื่องช่วยฟังคนนี้มีความเครียดมากนักจิตวิทยาของเราก็พูดคุยทางออนไลน์เลยต้องเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดประสานกับแพทย์ในพื้นที่ต้องการพบหมอด้านไหนแล้วก็ประสานหาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในจุดที่ใกล้เขาที่สุดนะครับแล้วก็ทำการรักษาทำอย่างเงี้ยมันเรื่อยเลยครับมีคนไข้บางรายเนี่ยได้รับการผ่าตัดรักษาโดยที่ไม่เคยมาที่โรงพยาบาลจุฬาเลยนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่หรือโดยผมที่ผมเนี่ยเดินทางออกไปยังจังหวัดไปโรงพยาบาลจังหวัดนัดกับแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเรียบร้อยนัดคนไข้เรียบร้อยก็ไปผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วก็แพทย์ในจังหวัดก็ดูแลกันต่อไม่เคยมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับก็ทำอย่างเงี้ยมาถึงตอนนี้24จังหวัดตรงนี้เราเริ่มทำกับเคสที่ไม่ซับซ้อนปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็โรคที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้ต้องเข้า ICU ไม่ต้องเสียเลือดมากไม่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเราทำมาจนกระทั่งปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็นโรคซับซ้อนรักษาในพื้นที่ไม่ได้เราจะทำตัวเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนหลักพาเหมือนทัวร์คือทำให้เขาเข้ามาที่นี่ด้วยความง่ายที่สุดนะครับหาที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็มีค่าเดินทางให้แล้วก็มาพาที่โรงพยาบาลจุฬาพาที่นี่ก็ปลอดภัยแน่นอนเราก็ดูแลได้อย่างดีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มทำการรักษาผ่าตัดคนไข้ที่ซับซ้อนยุ่งยากในพื้นที่ที่ใกล้บ้านในภูมิลำเนาคนไข้ปีนี้เป็นปีแรกครับเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจอยากทำงานด้านนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับเราซึ่งตอนนี้เรามี4โรงพยาบาลครับที่ร่วมมือกันโรงพยาบาลที่เราออกไปทำเป็นจังหวัดแรกเลยที่สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับผ่าตัดซับซ้อนเป็นแห่งแรกในปีนี้แล้วก็ตามมาด้วยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาฝึกอบรมกับเราเราก็ออกไปผ่าตัดโรคใหญ่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่พระมงกุฎด้วยนะครับพระมงกุฎเนี่ยก็กำลังขยายงานด้านนี้เราก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ผ่าตัดคนไข้ซับซ้อนนะครับต่อไปก็กำลังจะเพิ่มนะครับจำนวนขึ้นในที่ต่าง
1: การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งทางกายใจและสังคมเป็นหลักการที่จะดูแลให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเพราะกว่าใบหน้าจะกลับมาดูเป็นปกติพวกเขาต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างอย่างมากค่ะในครั้งนี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการค้นหาการรักษากันแล้วยังเหลือการติดตามผลการรักษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ค่ะรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fire รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fire พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทย

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณผู้ชมครับแควหนุมานลำน้ำสายโบราณที่มีหลักหมุดจุดเริ่มล่องจากห้วยสายน้อยห้วยสายใหญ่ในเขตอำเภอนาดีไหลหลอกก่อเป็นสายนาทีที่ยิ่งใหญ่เรื่อยมาจนถึงอำเภอกบิลบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าบริเวณถิ่นฐานย่านนี้เป็นที่ตั้งของด่านหนุมานดังที่มีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์วรรณกรรมโบราณที่เล่าขานเอาไว้ว่าพระรามพระรักและนางสีดาเดินดงมาจำศีลเพื่อถือบวชเป็นฤาษีอยู่ที่ดงพระรามขณะที่ยังมีศึกกับทัพของทศกัณฐ์จึงให้หนุมานทหารเอกเป็นนายด่านคอยเฝ้าระวังข้าศึกไม่ให้ยกกองทัพผ่านมาทางด้านนี้ด่านใหญ่ที่มีหลักฐานอยู่ในเส้นทางเดินทัพสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่18แห่งกรุงศรีอยุธยาคราที่ยกทัพหลวงไปตีเมืองกัมพูชาโดยใช้เส้นทางจากกรุงศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันออกผ่านพิหารแดงบ้านนาด่านกบแจด่านหนุมานด่านพระปรงช่องตะโกด่านพระจารึกตำบลทำนบตำบลพเนียดเมืองพระตะบองเมืองโพธิสัตว์และเมืองละแวกล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2393ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ยกฐานะด่านหนุมานขึ้นเป็นเมืองกบิลบุรี
1: เมืองที่เป็นต้นกำเนิดแห่งมหานาทีสายโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าแม่น้ำปราจีนบุรี
0: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเลาะเลียบแม่น้ำปราจีนบุรีมหานาทีสายสำคัญที่ไหลหลากมากล้นอยู่บนพระสุธาแห่งนี้มาช้านาน
1: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองอันเรืองนามผ่านเส้นทางแห่งสายนาทีที่มีวิถีชีวิตจิตวิญญาณเล่าขานตำนานชาติพันธุ์อันล้ำค่าบนนคราแห่งภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
0: พระสุธาที่ล้ำเลิศเพริ่มแพร่วแพรวพราวไปทั่วทุกถิ่นแดนดินพระสุธา

ปราจีนบุรีลำน้ำสายโบราณที่เรียบเรียงเคียงตำนานอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรีมาช้านานแม่น้ำสายหลักที่ไหลหล่อก่อกำเนิดจากแควหนุมานและแควพระปรงในพื้นที่ของอำเภอกบินบุรีผ่านอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างจนถึงช่วงบริเวณที่บรรจบกับแม่น้ำนครนายกสายธาราที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์มหานาทีโบราณเป็นแหล่งล้อมรวมชาติพันธุ์ทั้งชาวจีนและชาวเขมรที่อบพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐานเพื่อทำมาค้าขายรับส่งสินค้าบริเวณ

0: ปราจีนบุรีแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2451ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าแถบตั้งแต่ปราจีนขึ้นมานี้บ้านเมืองแน่นหนาเป็นหย่อมๆจนถึงตอนสีมหาโพธิ์บ้านเรือนรายตลอดตอนบนทางหากินกว้างขวางกว่ามีตัดไม้ตัดฟืนปลูกผักเพิ่มการทำนาขึ้นนาก็เป็นนาดีชั้นนาโทมีตลาดเป็นระยะระยะที่ท่าพวกชาวป่าลงคือท่าหาดและท่าเขมรซึ่งเปลี่ยนชื่อว่าท่าประชุมชนมีไม้ประดู่ไม้แก่นลงในลำน้ำนี้มีโรงเลื่อยจีนหลายโรงซึ่งนอกจากชุมชนคนจีนและคนเขมรแล้วนั้นยังมีพระราชหัตถเลขาตอนหนึ่งที่กล่าวถึงคนลาวและคนมอญในปราจีนบุรีขณะเสด็จประพาสดงสีมหาโพธิ์ความตอนหนึ่งระบุว่าชาวบ้านที่ได้มาพบในวันนี้เป็นพวกบ้านเกาะสมอและม่วงขาวซึ่งพระสีมหาโพธินี้อยู่เป็นพื้นเป็นลาวทั้งนั้นลาวเหล่านี้ยังคงใช้นุ่งสิ้นอยู่แต่ชั้นแก่ๆอายุ60ปีขึ้นไปทั้งนั้นผ้าที่จะนุ่งก็ได้ความลำบากเป็นอันมากทอเองก็ไม่ใครจะได้ดีถ้าจะได้นุ่งไหมต้องคอยพวกมอญแหม่งลงมาถึงจะได้ซื้อแต่พวกที่ต่ำอายุ60แล้วไม่นุ่งสิ้นนุ่งผ้าเป็นไทยหมดไม่ช้าในแถบข้างนี้จะไม่ได้เห็นลาวนุ่งสิ้นต่อไปคนที่มาเป็นอันมากนุ่งสิ้นไม่ถึงร้อยละสิบนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี
1: ้คนปราจีนบุรีเนี่ยมีชาติพันธุ์ที่รวมกันอยู่หลายกลุ่มไทยกลางไทยพวนจีนยวนเขมรสำหรับกลุ่มไทยกลางก็คงจะเป็นคนไทยโดยทั่วๆไปไทยพวนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอศรีมโหสถและอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมโหสถนั้นก็อยู่ที่ม่วงขาวสำมะเขืออำเภอศรีมหาโพธิ์อยู่ที่บ้านดงกระทงยาม
2: สำหรับคนพวนปราจีนบุรีนี้อพยพเข้ามาสมัยกรุงธนบุรีและสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีหลักฐานพระพุทธรูปสำริดสององค์นำมาสมัยบ้านเมืองแตกพระพุทธรูปสององค์นี้นะมีความเชื่อว่าใครได้มากราบขอพรแล้วจะได้รับสิ่งที่ขอพรไปทุกคนถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนพวนประเพณีของไทยพวนที่หลงเหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็หาพาเข้ามาวัดก็เอามาวัดแต่ตีสี่แล้วหลังจากนั้นก็จะมาตีกองคู่กันคนตีกองอีกคนตีคล้องตีให้รู้ว่าวันนี้วันพระแล้วหรืออีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้อุทิศไปให้เรื่องอาหารไทยพวนนี้นะส่วนมากเวลามีงานเขาจะทำแกงหมามีคนไทยเรียกว่าแกงขนุนแล้วก็แกงบอนขนมก็ขนมบาโตนนะครับถ้าขาดแกงขนุนแกงบอนนี่มันจะไม่เป็นงานก็อาจจะมีความเชื่อว่ากินแกงขนุนแล้วมันจะหนุนให้มีโชคมีชัย

สำหรับหมอลำพวนเนี่ยมันมาแต่สมัยโบราณโบราณเลยนะเดิมนั้นเวลามีงานบวชหน้ามีงานขึ้นบ้านใหม่นะครับเขาก็จะมีหมอลำพวนเป็นการโต้ตอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนหมอแคนคนหนึ่งภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาพวนเขาก็จะจ้างไปเล่นกันก็คืนนึงตกประมาณ100กว่าบาทเล่นตลอดคืนหลังจากที่ลุงได้ปลดเกษียณแล้วแล้วเข้ามาเป็นวยาวัตกรแห่งวัดใหม่ดงกระทงยามนี้ได้คิดเห็นว่าสมัยก่อนบรรพบุรุษก็มีสิ่งของมากมายกลัวสิ่ง

0: ของนั้นจะสูญหายไปก็ได้ริเริ่มรับบริจาคสิ่งของชาวบ้านก็มีจิตศรัทธาเอามาบริจาคที่ทำขึ้นมาสะสมไว้นี่ก็เพื่อจะให้เป็นหอศิลป์ของหมู่บ้านหรือพิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อจะรวบรวมของเก่าไว้ให้ลูกหลานไทยพวนได้ศึกษาเล่าเรียนว่านี่แหละอดีตบรรพบุรุษไทยพวนได้เก็บรักษาไว้
1: สำหรับคนเขมรเนี่ยนะคะในสมัยอดีตที่เล่ากันมานั้นเป็นเขมรที่ถูกกวาดต้อนมาครั้งสมัยเจ้าพญาอภัยภูเบศรแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ฝั่งตรงข้ามตึกเจ้าพญาอภัยภูเบศรนะคะซึ่งเรียกว่าตำบลบางบริบูรณ์และอยู่ที่ท่าเขมร
2: บริเวณนี้เดิมเรียกว่าท่าเขมรเพราะว่ามีชนชาติเขมรมาตั้งภูมิเนาอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ท่านี้เป็นประโยชน์ในสมัยอดีตนั้นก็มีการคมนาคมทางนี้การค้าขายก็ต้องใช้ทางน้ำต่อมาเนี่ยจะมีคนจีนมาค้าขายแล้วก็มีคนจีนมาตั้งรกรากสินค้าที่เอามาที่เรารับกันขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นสินค้าของคนจีนมาโดยเรือฉลอมเรือฉลอมเนี่ยเขาใช้ใบเขาจะแล่นเรือใบแล้วเรือใบเนี่ยสามารถแล่นตามลมได้ทวนลมได้แม้ทางสวนราชการจะไปจะมาก็ต้องมาใช้ตรงนี้ขึ้นลงเรือที่นี่เราก็พอที่จะรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ชุมชนแล้วก็เลยเป็นที่ประชุมชนและต่อมาเนี่ยคำว่าชนเนี่ยมันก็คงจะโดยภาษากร่อนไปอย่างที่ว่านะครับก็เลยเหลือท่าประชุม
3: ในอดีตเลยครับคือแม่น้ำตรงนี้แม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักเป็นเส้นทางคมนาคมแทนถนนเพราะในอดีตเลยไม่มีถนนตรงนี้การขนส่งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนส่งต้นซุงขนส่งเสาเข็มขนส่งไม้ฟืนขนส่งถ่านหรือการค้าขายไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งน้ำปลากะปิหัวหอมกระเทียมก็จะต้องวิ่งค้าขายกันอยู่ในแม่น้ำเฉพาะจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเรืออยู่ประมาณถึง 2-300 ลำในอดีตยาวเหยียดเลยเป็นเรือต่างๆกันเรือขนส่งเรือขายสินค้าเยอะแยะแล้วมาหลายเผ่าพันธุ์คนมอญคนจีนก็จะมาค้าขายบริเวณนี้ที่อยู่ขวามือผมเนี่ยด้านเนี่ยจะเป็นตลาดยาวเลาะริมน้ำทั้งหมดเลยจนถึงวันเนี่ยคือพอลักษณะเกิดความเจริญขึ้นพอมีถนนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นถนนอะไรที่อยู่จากเหนือเราขึ้นไปด้านบนเนี่ยความต้องการของแม่น้ำก็เลยหายไป

0: แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่3ทรงใช้เป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงอาหารอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งที่ทำศึกกับทัพยวนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาศรีพิพัฒนราชโกษาธิบดีเป็นแม่กองจ้างชาวจีนขุดคลองบางขนาตั้งแต่หัวหมากไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงผ่านเมืองปราจีนบุรีไปขึ้นบกที่บริเวณต้นแม่น้ำปราจีนบุรีทำให้มหานาทีแห่งนี้กลายเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสัญจรเข้าสู่กรุงเทพพระนครดังที่รองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมมหิรักที่2เมืองปราจีนบุรีบันทึกเอาไว้ว่าพุทธศักราช2395บิดาข้าพเจ้าระหว่างนั้นเป็นหลวงพรหมพักดียกกระบัดเมืองปราจีนบุรีได้เข้าไปกรุงเทพโดยพาหนะแจวเรือและพุทธศักราช2411ในปีนี้มารดาข้าพเจ้าชักชวนนายมีนางอันไปหาของสวนจำหน่ายเพราะทำนาไม่ได้ผลเมื่อตกลงแล้วมารดาให้นายน้อยนางแพเป็นคนแจวเรือข้าพเจ้าไปกับมารดาด้วยลำหนึ่งนายมีนางอันลำหนึ่งถึงกรุงเทพนอกจากนั้นแล้วความสำคัญของแม่น้ำสายนี้ยังเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงขุมทรัพย์ล้ำค่าเพื่อส่งเป็นส่วยบรรณาการเข้าสู่กรุงเทพพระนครขุมทรัพย์ที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าแร่ทองคำ
1: แห่งเมืองปราจีนบุรีถูกขุดค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2416ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระปรีชากลการซึ่งจบวิศวกรรมศาสตร์จากสกอตแลนด์ประเทศอังกฤษได้ริเริ่มทำเหมืองทองที่กบิลบุรีและสร้างโรงเครื่องจักรไว้ที่ตัวเมืองปราจีนบุรีการทำเหมืองแร่ทองในสมัยพระปรีชากลการได้ทำการขุดหลุมลงไปจนขยายขนาดพื้นที่ตามสายแร่เดิมซึ่งวิธีการนี้เรียกว่าการทำเหมืองแร่แบบเปิดและหลังจากได้ก้อนแร่แล้วนั้นจะลำเลียงส่งก้อนแร่มาทางเรือเพื่อนำไปถลุงณโรงทำทองในตัวเมืองปราจีนบุรีดังปรากฏเป็นหลักฐานการตำแร่อยู่ในบันทึกของรองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมหริรักษ์ที่2เมืองปราจีนบุรีซึ่งระบุเอาไว้ว่าในขณะตำแร่จะมีน้ำไหลมาตามท่อเหล็กตกลงในครกนั้นเสมอแร่ที่ถูกตำป่นเบากว่าทองไหลเลยไปส่วนทองหนักกว่าคงติดอยู่ที่ผ้าเมื่อหยุดเครื่องจักรจึงเอาผ้าไปแช่น้ำในถังใหญ่คะเนว่าทองนอนก้นถังแล้วจึงสูบน้ำออกเก็บเอาเนื้อทองคำไปการทำเหมืองทองของพระปรีชากลการประกอบกิจการอยู่ได้ไม่นานนักก็เกิดคดีความให้มีการฟ้องร้องกันขึ้นจนภายหลังจึงมีการปรับให้บริษัทฝรั่งเข้ามาดำเนินการควบคุมดูแลต่อโดยเปลี่ยนรูปแบบการทำเหมืองให้เป็นแบบเหมืองอุโมงค์มีการเจาะปล่องลงไปใต้ดินเพื่อหาสายแร่ต่อมาหลังจากผ่านเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1ก็ได้มีการเปลี่ยนมือผู้ดูแลอีกครั้งโดยครั้งนี้หน่วยงานจากกรมโลหกิจเข้ามาดำเนินกิจการแทนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493จวบจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2500ก็ได้มีเหตุให้เมืองทองนี้ต้องปิดตัวลงอย่างถาวร
2: เมื่อปีพุทธศักราช2414ในสมัยนั้นบริเวณบ้านบ่อทองแห่งนี้จะเป็นป่าชาวบ้านก็จะเข้าไปหาของป่าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าก็ไปพบว่ามีแร่ทองคำที่ปากรูปูข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปจนในที่สุดแล้วเรื่องราวก็เข้าไปถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้โปรดเกล้าให้พระปรีชากลการได้มาเป็นนายเหมืองทำเหมืองทองที่นี่
3: บริเวณนี้คือคลองดักลอบ ซึ่งคลองดักรอบนี้เป็นที่ขึ้นแร่ซึ่งแร่นั้นลำเลียงมาจากกบินบุรีมากองอยู่แถวบริเวณนี้แล้วก็ใช้คนขนแร่สายบุ้งกี่เนี่ยไปยังโรงถลุงในบริเวณนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรหลอมทองเรียกว่าปล่องไฟหลอมทองซึ่งใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดไอในการที่จะเดินเครื่องจักรตึกหลังนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทำการของสำนักสภาวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรีแต่ก่อนนี้เป็นตึกซึ่งเจ้าสำอางซึ่งมาถลุงทองอยู่ณบริเวณนี้ใช้เป็นตึกเก็บทองและที่ประชุมและเก็บปลอดสมัยก่อนจะเรียกชื่อตึกนี้ว่าตึกปลอดสร้างขึ้นมาตามสไตล์สถาปัตย์ของยุโรปมีความมั่นคงแข็งแรงในการใช้งานเป็นอย่างดี
2: บ่อด้านหลังนี่เป็นบ่อสำอางซึ่งเป็นบ่อแรกของยุคการทำเหมืองแร่ทองคำที่มีพระปิชาโกลการมาเป็นในเหมืองรุ่นแรกพื้นที่ของบ่อเองเนี่ยจะอยู่ที่ความกว้าง20เมตรยาว50เมตรแต่ปัจจุบันขนาดนี้ที่เรามองเห็นอยู่นี้เป็นบ่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้ขุดเพิ่มเติมทั้งความกว้างและความลึกเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำของชุมชนบ่อที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นบ่อมะเดื่อซึ่งถือเป็นบ่อสำคัญบ่อหนึ่งของการขุดค้นแร่ทองคำในการทำเหมืองซึ่งได้ทองคำเป็นจำนวนมากจากบ่อนี้แล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่างน้ำซึ่งใช้สำหรับการกักเก็บน้ำเพื่อให้คนงานที่หลังจากเสร็จงานแล้วขึ้นมา

0: จากบ่อก็จะมาชำระล้างร่างกายก่อนกลับบ้านในตอนเย็นนี่คือก้อนหินที่มีแร่ทองคำอยู่ภายในซึ่งเป็นก้อนหินที่พบในบริเวณบ่อมะเดื่อแห่งนี้แร่ทองคำอยู่บริเวณที่เป็นวงกลมในส่วนตรงนี้จะเห็นว่าแร่ทองคำจะโผล่อยู่วงไว้เองครับเพื่อสังเกตเห็นได้ง่ายนิดนึงในยุคของกรมโลหกิจนั้นเนี่ยก็ดำเนินการต่อจากยุคฝรั่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็ได้มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีอาคารสำนักงานมีเรื่องของการก่อสร้างเป็นโรงตำจากโรงตำเล็กก็ไปก่อสร้างเป็นโรงตำใหญ่นะครับซึ่งขยายต่อออกไป
1: ผมทำทองสมัยกรมโลหกิจเขามาสร้างเขามาทำสมัยนั้นก็ราคาทองไม่แพงราคาทองมันบาทละ400ผมมีหน้าที่ไปจ่อให้เขาอัดระเบิดก่อนระเบิดให้เขาทองนั่นก็เอามาลงพิเคราะห์เสร็จแล้วเขาก็มีแบบพิมพ์ใช่ไหมมีแบบเขาพิมพ์จะเป็นเขาพิมพ์แบบรูปคุดทีนี้เขาก็มาคิดค่าเฉลี่ยค่าสึกหรอค่าน้ำมันค่าคนงานนี่แหละค่าหัวหน้า
0: จนดำเนินการจนมาถึงปี2500พอถึงปี2500ก็ปิดเหมือง
1: ทั้งกรมเขาว่ามันขาดทุนก็เลยอยู่ไม่ได้ค่าเครื่องทุนแรงมั่งอะไรมั่งค่าโรงงานมั่งค่าสึกหรอพอกรมโลหกิจเลิกก็ชาวบ้านก็เป็นร่อนกันร่อนทีนี้เขาก็ไม่หวงแล้วครับเพราะว่าเขาเลิกแล้วใช่ไหมก็เลยทำเป็นอาชีพมาการร่อนทองนี่มันมีแต่บรรพบุรุษมาตั้งแต่พ่อแต่แม่มาใช้เลี้ยงนี่แหละครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกบ้าง
0: ก็จะใช้ไม้มาขุดทำเป็นในลักษณะของกระทะรูปร่างคล้ายๆกระทะแล้วก็เอามาใส่หินใส่ดินใส่แร่แล้วก็วิธีการอีกอันนึงซึ่งเป็นเทคนิคของชาวบ้านก็คือว่าเวลาที่ร่อนทองเนี่ยก็จะใช้ปลอดไต่ลงไปในบ้างเพื่อให้ปลอดเนี่ยสามารถที่จะจับทองคำไว้เพราะทองคำเนี่ยไม่สามารถจะใช้มือหยิบได้แม้บางครั้งบางทีตาเราเองยังมองเห็นได้ยากพอหลังจากที่ร่อนหลายๆครั้งแล้วก็รวบรวมทองได้มากขึ้นก็จะนำปลอดที่ภายในมีทองคำอยู่เนี่ยไปลนไฟไปตั้งไฟให้ความร้อนไล่ปลอดออกถ้าในที่สุดแล้วก็จะเหลือแต่ทองคำซึ่งชาวบ้านก็จะนำทองคำที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยไปที่ร้านทองไปขายที่ร้านทองแล้วร้านทองก็จะตีราคา

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์แห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรียังปรากฏมีภูมิสถานสำคัญที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านเคียงคู่อยู่กับสายธาราแห่งนี้มาช้านาน
1: ศาสนสถานสำคัญที่รู้จักกันในนามของวัดบางแตนวัดที่เคยตั้งพระพลาที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
0: ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาพลาที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนเมื่อปีพุทธศักราช2451ความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าและดูเบื่อในตาเต็มทีปากน้ำโยธกานี้ออกลำน้ำปราจีนในอ้อมบางแตนเพราะบางแตนมีคลองลัดจอดนอนที่บางแตนเหนือปากคลองลัดวันที่16ออกเรือขึ้นมาตามน้ำบ้านเรือนผู้คนบางมากแต่ยังพอมีมากกว่าแม่น้ำนครนายก
1: นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความสำคัญของวัดบางแตนศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่แต่เดิมชื่อวัดศรีราชศรัทธาธรรม
0: ครั้นเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีนทรงมีรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อจากวัดศรีราชศรัทธาธรรมตามชื่อของตำบลแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดบางแตนจนกระทั่งปัจจุบันนี
2: ้สถานที่ตรงนี้เคยเป็นที่ประทับแรมของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ไม่มีการสร้างพระพลาเป็นที่ประทับแรมเฉยๆนะแล้วก็ในเมื่อตอนพักแรมนี่ตามปู่ย่าตายายแล้วฟังว่ามีประชาชนก็มาเฝ้าแต่ว่ามีโยมที่มีอายุมากเป็นที่รู้จักนับถือของคนในหมู่บ้านคือลุง

แสงหรือปู่แสงได้คลานเข้ามาถวายฎีกาเพื่อลดภาษีค่านาหมายความว่าน้ำมันท่วมเยอะก็ปีนั้นน่ะก็ได้รับยกเว้นทั้งหมดแล้วหลังจากที่ท่านประทับแรมอยู่นี่หนึ่งคืนแล้วลุกขึ้นเช้าสวยพระกยาหารแล้วก็เดินทางขึ้นจากที่นี่ไปประทับแรมที่พับพลาปราจีนบุรีเรือลำนี้เนี่ยเขาเป็นเรือเขาเรียกว่าเรือสำปั้นเป็นไม้สักราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ว่าท่านได้นิมนต์เจ้าวาดเรียกว่าหลวงพ่อที่วัดเนี่ยหลวงพ่อตุลไปรับที่วัดเบญจมาบพิตรในงานประสบเจ้าฟ้าอุรุพงษ์รัชสมโภชเรือลำนี้นะเมื่อในอดีตถอยหลังไปประมาณ30ปีก่อนนั้นก็พระก็ยังใช้กันอยู่ใช้บิณฑบาตบ้างไปสวดมนต์ตามบ้านบ้าง

ที่วัดบางแตนเป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งมีหลวงพ่อคุ้มเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลาหน้าตักกว้าง79นิ้วนะเป็นศิลาทั้งองค์นะก่อนที่จะมาประดิษฐานอยู่ที่บางแตนเนี่ยก็มีพ่อค้าเดินทางขึ้นล่องระหว่างจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ไปค้าขายผ่านหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านเขาสมครปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนเขาเรียกถ้ำพระนอนก็ไปพบพุทธรูปอยู่ที่หน้าถ้ำเขาสมครนั้นก็ได้ถอดเป็นชิ้นชิ้นมันถอดได้ถึง16ชิ้นใส่เปลี่ยนมาแล้วก็เดินทางผ่านมาที่นี่ผ่านมาแล้วก็มีพระหลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดนี้หรือหลวงตาตามที่เขาบอกว่าเป็นพระหลวงตามีความรู้ทางมิตรมีสมาธิอะไรเนี่ยก็เห็นพุทธรูปสวยงามก็เลยบิณฑบาตเขาไว้เขาก็ให้

นี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้รับรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่งต่างๆที่เรียบเรียงเคียงคู่อยู่กับแม่น้ำปราจีนบุรีมาช้านานนับหลายร้อยปีล่วงมาแล้วมหานาทีที่ยิ่งใหญ่อันเป็นดั่งชีวิตและจิตวิญญาณอีกทั้งยังเป็นดั่งเส้นทางนำความเจริญมาสู่ชุมชนต่างๆในเมืองปราจีนบุรีแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้วิถีแห่งสายน้ำได้เปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหลือล่องลอยเงาแห่งประวัติศาสตร์อันเกลียงไกลในพื้นถิ่นแดนดินแห่งนี้เสียแล้ว

0: แม่น้ำปราจีนบุรีสายธาราโบราณที่เป็นดั่งสายโลหิตใหญ่ของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานมหานาทีโบราณที่ทำให้ชาวบ้านย่านเมืองกบิลบุรีบริเวณแควหนุมานลำน้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำปราจีนบุรีนำประโยชน์จากสายน้ำมาใช้จนเกิดเป็นภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
1: จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่เรื่องชื่อลือไปไกลว่ากระเฉดชะลูดน้ำภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่เกิดจากเมื่อในสมัยอดีตบริเวณพื้นที่ละแวกนี้เป็นที่ลุ่มในฤดูฝนน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีทำให้ผักกระเฉดที่ชาวบ้านปลูกไว้ในแม่น้ำได้ทอดยอดยาวขึ้นมาเพื่อหนีให้พ้นจากพื้นน้ำหลังจากนั้นบรรพชนคนปราจีนบุรีจึงใช้สติปัญญามาประยุกต์จนเกิดเป็นภูมิปัญญาโดยทดลองตัดยอดผักกระเฉดจากแปลงในทุ่งนามาผูกกับหลักไม้ให้ผักกระเฉดจมน้ำและทิ้งไว้ 2-3 วันผักกระเฉดจึงเริ่มทอดยอดสูงชะลูดขึ้นมาเหนือน้ำและนมสีขาวที่ติดอยู่กับผักกระเฉดก็หลุดหายออกไปจนเหลือแต่เพียงลำต้นอวบอิ่มอีกทั้งยังแตกกิ่งแผ่ก้านชูช่อเกาะยอดออกมาเป็นผักกระเฉดชะลูดน้ำที่สวยงามน่ารับประทานเป็นยิ่งนัก
0: นี่คือภูมิปัญญาที่เกิดจากการช่างสังเกตของบรรพ

นอกจากผักกระเฉดชะลูดน้ำท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งพืชพันธุ์วรรณาที่ยิ่งใหญ่นามว่าไผ่ตงพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีมาช้านานดังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดว่าสีมหาโพคู่บ้านไผ่ตงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเรื่องเขตเมืองทวารวดีอีกทั้งยังมีหลักฐานจารึกบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบเกี่ยวกับต้นไผ่ในสยามประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2230ซึ่งเขียนโดยเอกอัครราชทูตชาวฝรั่งเศสตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดังมีใจความสำคัญระบุว่าประเทศสยามเต็มไปด้วยป่าไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งของเขาซึ่งมีชื่อเสียงมากในภาษาอินเดียนเรียกว่ามัมบูในภาษาโปรตุเกสเรียกว่าบัมบูในภาษาสยามเรียกว่าไม้ไผ่ต้นไม้ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับต้นเปอร์ปิเอลำต้นตรงสูงชะลูดมีใบน้อยเต็มทีสีซีดๆและค่อนข้างยาวในลำต้นนั้นกลวงและงอกเป็นหน่อแทงขึ้นมาจากในดินเหมือนต้นแขมของเรานี่คือหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงลักษณะของต้นไผ่พืชที่อยู่ในเผ่าวงพงพันธุ์เดียวกันกับหญ้าและข้าวทรัพยากรทางธรรมชาติที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าไผ่ตงสีปราจีน

ไทยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่ในสมัยโบราณซึ่งบรรพชนคนจีนในสมัยราชวงศ์โจวรู้จักนำหน่อไม้ไผ่มาปรุงเป็นอาหารตั้งแต่เมื่อราว 3,000 ปีล่วงมาแล้วอีกทั้งชาวจีนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็ยังมีการนำไม้ไผ่มาทำเป็นหนังสือโดยการจานจารึกลงไปในเนื้อไผ่สีเขียวแล้วนำไปเผาไฟเพื่อให้เกิดเป็นตัวอักษรและเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีต้นไผ่มากที่สุดในโลกจึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นประเทศแรกที่นำไผ่มาใช้ประโยชน์ในวิถีแห่งชีวิตประจำวันไผ่เป็นพืชพบมากในเขตร้อนทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียตั้งแต่ประเทศอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีและไทยสำหรับไผ่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นคือไผ่ตงซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับการเข้ามาในประเทศไทยของไผ่ตงเอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2447ได้มีบรรพชนคนจีนชื่อเจ๊กเขียนแซ่ซินได้ล่องเรืออพยพข้ามน้ำข้ามทะเลเมืองจีนพร้อมกันนี้ยังได้นำปล้องไผ่ตงช่วงที่มีตาไผ่ติดตัวมาด้วยโดยมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศสยามตามลำน้ำบางปะกงเมื่อถึงแผ่นดินเมืองปราจีนบุรีอันอุดมสมบูรณ์จึงได้นำไผ่ตงมาปลูกไว้แล้วค่อยๆขยายพันธุ์แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านจนนิยมกันไปทั่วเมืองปราจีนบุรีโดยเรียกขานชื่อของพืชพันธุ์ชนิดนี้ต่อๆกันไปว่าไผ่ตงเขียวและด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนคนจีนที่ต้องการจะถนอมอาหารจึงมีการนำหน่อไม้ไผ่ตงมาต้มแล้วบรรจุปี๊บนำไปส่งขายจนก่อเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านทั่วทั้งจังหวัดปราจีนบุรีกระทั่งช่วงปีพุทธศักราช2537ถึงปีพุทธศักราช2540เกิดวิกฤตการไผ่ตงออกดอกและเกิดการตายขุยทำให้ไผ่ตงเสียหายตายไปกว่า 300,000 ไร่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากจนทำให้มีการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งไผ่อย่างจริงจังกระทั่งมีเกษตรกรรายหนึ่งในอำเภอประจันตคามสามารถเพาะพันธุ์ไผ่ตงได้สำเร็จโดยมีลักษณะใกล้เคียงกับไผ่ตงพันธุ์ดั้งเดิม

0: และมีการตั้งชื่อภัยพันธุ์ใหม่ให้รู้จักกันในนามภัยตรงพันธุ์สีปราจีน
1: ตะเคียนก็นำต้นไผ่มาแล้วก็มาปลูกใต้บ้านแล้วก็ผลผลิตได้ขึ้นมาก็มาต้มเลี้ยงลูกหลานในครอบครัวต้นไผ่นี้นำมาจากประเทศจีนไปตรงดำก่อแรกมันก็ได้ผลประโยชน์ขึ้นมาว่าเออก็ไผ่นี่หวานก็ได้แพร่หลายไปทั่วจังหวัดประจินบุรี
2: ไผ่ตรงนะครับมี4ชนิดหรือ4สายพันธุ์คือไผ่ตรงหม้อไผ่ตรงดำไผ่ตรงเขียวและไผ่ตรงหนูแต่สำหรับไผ่ตรงที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีเรานั้นมีอยู่2สายพันธุ์คือไผ่ตรงดำและไผ่ตรงเขียวลักษณะประจำพันธุ์ของแต่ละพันธุ์นั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับไผ่ตรงดำตัวลำต้นจะมีสีเขียวและก็มีเงาขาวนะฮะหน่อจะมีสีดำแต่มีสีเหลืองแทรกมีเส้นน้อยมีความกรอบมีความหวานมากกว่าไผ่ตัวอื่นนะครับสำหรับไผ่ตรงเขียวจะลำเล็กกว่าไผ่ตรงดำหน่อข้อจะเล็กกว่าไผ่ตรงดำเนื้อค่อนข้างจะมีเสี้ยนมากกว่าไผ่ตรงดำอายุการออกหน่อจะออกได้เร็วกว่าไผ่ตรงดำสำหรับไผ่ตรงเขียวนั้นเรามีการปลูกสายพันธุ์ใหม่นะครับหลังจากที่ว่าไผ่ตรงในทั่วประเทศและจังหวัดปราจีนบุรีได้เกิดการตายขุยคือสิ้นอายุไขของไผ่นะครับมีเกษตรกรได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไผ่ที่เกิดจากการออกดอกและผสมพันธุ์นะครับนำไปเพาะโดยคุณสะอาดใจเชื่อม
3: พอดีมันก็จะมีเมล็ดนะครับที่มันร่วงลงไปตามห้วยที่ว่ามันมีความชื้นขึ้นมานะพอดีผมไปเจอก็เลยเก็บก็เอามาเพาะนะครับเอามาเพาะก็ประมาณสักพันถุงมันก็จะมีต้นพันธุ์นึงที่ว่าโตเร็วกว่าเขาเลยเอาต้นนั้นมาขยายพันธุ์อีกทีนึงนะครับเกษตรจังหวัดนะครับเขาเป็นคนที่ว่าพามาตั้งชื่อพาแนะนำมาตั้งชื่อพันธุ์สีประจีนให้นะครับแล้วก็พาไปจดรับรองสิทธิบัตรให้ที่เกษตรบางเขนนะครับคือไผ่ต้นนี้พันธุ์สีประจีนต้นนี้แหละที่ผมเป็นคนตอนกิ่งไปขยายพันธุ์ที่ไปปลูกลงแปลงแล้วก็ขยายพันธุ์ไปทั่วประเทศนะครับคือต้นนี้นะครับต้นแม่พันธุ์เลยคือลักษณะต้นมันน่ะมันจะออกเขียวเข้มเหมือนเก่าก็ให้หน่อดกหน่อได้ใหญ่ด้วยอย่างก้อนนึงตัดหน่อเงี้ยมันก็จะได้ปริมาณเยอะอยู่ปีนึงก็ได้ประมาณ 40-50 โลต่อก้อนนะก็ถือให้ผลผลิตมากอยู่วิธีการปลูกก็ส่วนมากก็จะใช้วิธีการปักชำแล้วก็ตอนนะครับการดูแลหน่อไม้ให้มันได้หวานกรอบอร่อยคือเราก็ต้องทำวิธีหมกวิธีเดียวนะครับให้มันหน่อมันขาวนะให้มันขาวเท่าไหร่ก็ยิ่งหวานเท่านั้นนะครับถ้าปล่อยดำมันก็จะออกคมๆนิดหน่อยมันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่ไง
2: การหมกหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเกษตรกรนะครับเริ่มแรกเนี่ยชาวบ้านก็ใช้ใบนะครับกวาดจากบริเวณโคนต้นในพื้นที่แล้วไปกลบไว้ตรงโคนแล้วปรากฏว่าหน่อที่เราเอาใบเอาดินไปกลบไว้เอาไปทานแล้วอร่อยจึงมีการนำวิธีการนี้ฮะมาดัดแปลง
4: การหมกหน่อไม้เนี่ยใช้ถุงประมาณ6x12แล้วก็ใส่แกลบประมาณ3ส่วนของถุงแล้วก็เอาไปครอบหน่อไม้ที่ขึ้นจากดินแล้วประมาณ10เซนเมื่อครอบแล้วก็ประมาณ10วันหน่อไม้จะยาวประมาณ30เซนก็ตัดตรงพ่อค้าออกตลาดได้แล้ว

0: อีกหนึ่งภูมิปัญญาของบรรพชนคนปราจีนบุรีที่ได้มาจากต้นไผ่นั้นคือการนำหน่อไม้มาประยุกต์ให้เกิดเป็นอาหารหวานซึ่งมีชื่อลือนามว่าขนมหน่อไม้สูตรเด็ดเคล็ดลับของอาหารหวานชนิดนี้เริ่มจากการนำหน่อไม้ไปขูดเป็นฝอยแล้วต้มให้สุกหลังจากนั้นนำแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวมาผสมคลุกเคล้ากับหัวกะทิน้ำตาลเกลือและมะพร้าวก่อนผสมเข้ากับหน่อไม้ขูดฝอยจากนั้นตักใส่ใบตองโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดขาวห่อเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วคาดด้วยใบตองแล้วนำไปนึ่งทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีก็จะได้โอชาอาหารอันเลิศรสที่มีนามว่าขนมหน่อไม้
1: ขนมหน่อไม้เนี่ยนะคะพ่อแม่เขาทำมากันตั้งแต่โบราณโบราณสมัยปู่ย่าตายายคือเราโตขึ้นมาก็เห็นแม่ทำแล้วอ่ะเขาอาจจะประยุกต์มาจากขนมกล้วยฟักทองขนมเผือกขนมมันที่ใช้พืชผักยังทำได้หน่อไม้ก็น่าจะทำได้วิธีการเลือกหน่อไม้ที่จะไปทำขนมหน่อไม้เราต้องเลือกหน่อที่อวบๆน้ำหนักประมาณสัก 2-3 กิโลเอาหน่ออวบสั้นๆนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะค่อนข้างหวานนิดนึงที่จังหวัดปราจีนบุรีมีหน่อไม้ไผ่ตรงเยอะตอนนี้เราก็ใช้แต่ไผ่ตรงไผ่ป่าไผ่อะไรเราก็จะไม่เอาเพราะว่าการต้มไผ่ตรงเนี่ยมันจะต้ม

0: คือไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนไผ่ป่าหรือไผ่เลี้ยงอันนั้นความหืนเยอะเราต้องใช้เวลาต้มนานหน่อยแต่ถ้าเป็นไผ่ตรงตอนนี้เราจะต้มใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะรสชาติขนมหน่อไม้ก็จะมีรสหวานนะคะแล้วก็หอมหน่อไม้ไผ่ตรงช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะมีหน่อไม้เยอะมากช่วงนี้นะคะเราก็จะทําขนมหน่อไม้กันนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นเทศกาลเป็นแบบว่าเวลาช่วงทำบุญหรือมีงานบุญอะไรที่งานบวชงานแต่งอะไรเราก็จะทำขนมหน่อไม้ขนมหน่อไม้อ่ะเป็นภูมิปัญญาของคนจังหวัดปราจีนบุรีใครมาแล้วถ้าไม่ได้ทานขนมหน่อไม้จังหวัดปราจีนถือว่ายังมาไม่ถึงจังหวัดปราจีนบุรี
1: นอกจากภูมิปัญญาที่ก่อเกิดจากต้นไผ่อันเป็นอัตลักษณ์ของบรรพชนคนปราจีนบุรีในรูปแบบของอาหารอันน่ารับประทานแล้วนั้นบนแดนดินถิ่นฐานแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรียังมีหนึ่งภูมิปัญญาที่ลือลั่นสนั่นปัตตภีสร้างชื่อเสียงเกรียงไกรให้กับชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นในด้านหัตถกรรมทำมือวิชาอาชีพที่สืบสานส่งต่อกันมาเป็นเวลาช้านานบริเวณบ้านโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่เรียกกันว่าผลิตภัณฑ์

0: ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักให้กับครอบครัวของผู้คนบนพื้นที่ปราจีนบุรีโดยการนำไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต่อมาผู้คนในชุมชนจึงได้รวมตัวกันผลิตสินค้าที่ใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบหลักแล้วนำมาจำหน่ายให้นักเดินทางที่สัญจรไปมาทั้งในรูปแบบของชุดโต๊ะรับแขกเตียงนอนซุ้มเรือนไทยมุงหญ้าคาซุ้มเรือนไม้เก่าเครื่องจักสานจนทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่เลื่องชื่อลือไปไกลถึงคุณภาพอันยอดเยี่ยม
1: ที่หมู่บ้านของเรานี้ทำมากันประมาณกว่า70ปีแล้วเริ่มจากผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นก่อนๆที่ปลูกไม้ไผ่ไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ทำรั้วบ้านมาทำอะไรบ้างต่อมาก็ได้มีการเริ่มทำพวกแคร่นั่งเล่นแล้วก็ทำบันไดไว้ใช้ในบ้านของตนเองบังเอิญหมู่บ้านผมนี่มันติดกับถนนสุวรรณสอนมีคนสัญจรไปมาก็มีคนมาถามซื้อก็เริ่มเป็นอาชีพเลยไม้ไผ่เริ่มมีคุณค่าและที่ปลูกไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านไผ่ที่มาทำจะเป็นไผ่เลี้ยงซึ่งคุณภาพของไผ่เลี้ยงเนี่ยมันจะมีเนื้อมันแน่นเนื้อเหนียวเจาะไม่ค่อยแตกแล้วก็ใช้งานคงทนรักษาง่ายมอดไม่ค่อยเจาะไผ่เลี้ยงจริงๆแล้วมันต้อง3ปีนะจะตัดแล้วก็ไผ่เลี้ยงมีข้อสังเกตได้มันจะลำจะตรงนะเวลาเรามาทอนข้อไม่คดไม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีการลงกันปลูกไผ่เลี้ยงแล้วก็เป็นอาชีพเลยครับเป็น40 50ไร่ปลูกกันพอคนรุ่นหลังมาเห็นว่ามันเป็นสินค้าที่ขายดีก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆด้วยภูมิปัญญามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือการทำลายไม้ไผ่ให้มันสวยงามกันแมลงได้ด้วยนี่ก็คือการเพิ่มสีสันเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราตอนนี้ที่ทำกันกำลังบูมในหมู่บ้านผมในชุมชนผมตอนนี้เป็นบ้านนอกดาวแม้กระทั่งประเทศนอกนะครับก็มาสั่งเรามีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มาเลพวกเนี้ยมาสั่งเป็น

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่เกิดขึ้นในบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นลุ่มน้ำโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดาชาติพันธุ์วรรณาที่มีอารยะวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานลุ่มน้ำเก่าการที่ในยุคปัจจุบันหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเลือนลางจางหายไปจากแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้หลายอย่างที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของบรรพชนกำลังจะหายไปหากขาดไร้ซึ่งคนสนใจ
1: ถ้าหากว่าในอนาคตถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาหันหลังให้พวกไม้ไผ่ว่างั้นเถอะไปยึดถือไอ้พวกโลหะพวกพลาสติกก็น่าเสียดายครับที่ว่าธรรมชาติของเราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคนรุ่นหลังนี่ไม่เอาหรือคนไม่ใช้ธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้ว
2: ถ้ามีการละ

0: บทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรีคงจะทำให้คุณผู้ชมได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาพื้นถิ่นซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานของความรู้สมัยใหม่จะช่วยในการพัฒนาแก้ปัญหาให้เกิดปัญญาในแต่ละท้องถิ่นดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้ไว้เพื่อเตือนสติให้เราได้เข้าใจและสะดุดีในภูมิปัญญาอันปราดเปรื่องของประชาชนคนพื้นถิ่นความตอนหนึ่งระบุว่า
1: ประชาชนนั่นแหละเขามีความรู้เขาทำงานมาหลายชั่วคนแล้วเขาทำกันอย่างดีเขามีความเฉลียวฉลาดเขารู้ว่าตรงไหนควรทำกสิกรรมเขารู้ว่าที่ไหนควรจะเก็บรักษาไว้แต่ที่เสียไปก็เพราะพวกที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำมานานแล้ว
0: สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่บ้านเชียงยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนักผู้คนทำมาหากินโดยยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักแต่ในราวพุทธศักราช2525ถึง2530ผู้ชายหลายคนได้ไปทำงานขายแรงงานในต่างประเทศหาเงินมาปลูกบ้านใหม่หลายหลังแต่เงินทองที่หามาได้ก็ร่อยหรอลงไปในที่สุดแต่สิ่งที่ยั่งยืนคืออาชีพเกษตรกรเพราะยังสามารถทำนารอบหมู่บ้านเชียงได้ในทุกปีในที่นาที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับคนโบราณบ้านเชียงทำไว้เมื่อ 5,600 ปีมาแล้วพื้นนาเหล่านั้นนับเป็นมรดกตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนทั้งสิ้นไม่เพียงเท่านั้นภายหลังจากที่ชาวบ้านเชียงในปัจจุบันหันมาช่วยทางราชการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงด้วยการบริจาคโบราณวัตถุไว้ให้จัดแสดงแล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเชียงไม่ขาดสายอาชีพในการให้บริการจึงเกิดขึ้นทั้งร้านอาหารที่พักและการผลิตสินค้าของที่ระลึกจำหน่ายคำอ้อปั้นปูลูเขียนบ้านเชียงขายเป็นคำกล่าวถึงเส้นทางการทำของที่ระลึกอันเลื่องชื่อของบ้านเชียงอันได้แก่ภาชนะดินเผาลายเขียนสีที่ทำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเหมาะแก่การใช้งานในลักษณะแตกต่างกันนั้นกล่าวได้ว่าคนโบราณเชียงได้ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนให้ตกทอดมาถึงชุมชนชาวบ้านเชียงปัจจุบันแม้ว่ากลุ่มคนทั้งสองยุคที่กล่าวนี้จะยังไม่อาจพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเป็นญาติพี่น้องกันหรือไม่ก็ตามในปีพุทธศักราช2535บ้านเชียงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
5: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อน หากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R E N T nutrientว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

การทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสาเหตุเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันนี้ภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: เอ้าไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ

0: ไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไม่ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอิฐุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV

0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจทีๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ปุ๊และประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมาก

0: ถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
3: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
5: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
6: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าว

างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามผอ.หน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่คำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเง
1: ี้ยใช่อ๋อไอ้ที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยอะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวระวังกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40กว่า
1: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
2: มีค่ะมันรูเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไว
1: ้อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
2: ้
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๋ก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆแล้วก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ๋
0: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจะออกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้ยนี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
0: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
1: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
2: กระป๋องนมใหญ่
1: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะโอ้ยโอ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันไหม
2: จับกันมันจะไม่หนีบ
1: นี่โอ้หูยปูสมัยค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี
0: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
1: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
2: อ๋อเดี๋ยวมาดูกัน
1: อุ้ยปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
2: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
1: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
2: ติดเลย
0: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเดี๋ยวก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
1: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้า
2: เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลย
1: นี่ก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางมินจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีดจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4นี่ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมา
2: อุ้ยดูดิกล้ามบัลโล่เลยอ่ะ
1: ไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
2: อุ้ยตัวใหญ่
1: ตัวใหญ่ด้วยมันเอามือหนูแน่เลยพี่โอ้พี่โอช่วยหนูก่อนพี่โอช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วนะตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
2: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
1: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากเลยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
0: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะถ้าพี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอม

จับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: วลาทำอาหารอร่อยๆจากปูแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ค
1: ราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวานหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากมีแต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
0: ค่ะแล้วมันแบบมีทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบมีทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
2: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเนาะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะ
1: แค่เราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
2: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะ

0: พื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
1: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูปูหล่นเราทำอย่างอื่นด้วยไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
2: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได
1: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
2: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
1: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูเนาะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
2: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
1: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะ
0: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
1: น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวพร้อมแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: หนึ่งเมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแม้สดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแม้ให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
0: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
0: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเน
1: า
0: ะ

ียบร้อยแล้วนะคะเมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยต้มกันมากนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมิ้นชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเลยนะคะเดี๋ยวขานี้มินลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วย

0: ัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกนิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะ
1: การถ่ายทอดสดในครั้งนี้คุณอรยาสุวิเศษศักดิ์และดิฉันจำจริยยงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยโดยมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะ
2: Television Group Thailand welcomes you to the live telecast at the grand receptionIn celebrations on the auspicious occasion of Her Majesty the Queen's fourth cycle birthday anniversary, the 3rd of June 2026, hosted by the Royal Thai Government, to be held at Santit Maitri Building, the Government House, Bangkok. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system, or via the website prdwe.prd.go.th and the Facebook NBT World.
1: สำหรับช่วงนี้เชิญท่านผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ

วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนาง

ประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมประสบกนิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

0: นำท่านผู้ชมสู่บรรยากาศของทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569โดยอีกสักครู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลท่านจะได้มาเป็นประธานในการจัดงานค่ะโดยหน้าที่แห่งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศอาทิประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตกงสุลและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ะ
1: ลำดับนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นสู่บนเวทีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

จากนั้นนะคะลงจากเวทีกลับมายืนที่จุดที่กำหนดและท่านนายกก็จะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือกไกลแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริ ญ
2: กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งนะคะจากนั้นก็จะมีการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรค่ะ

0: บัดนี้พิธีการได้เสร็จสิ้นแล้วขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับรองณตึกสันติ
1: ท่านผู้ชมคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอเชิญชวนประสบกนิกรร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศซึ่งจะมีการดำเนินการกิจกรรมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะนอกจากนี้เชิญชวนติดตามพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆขณะที่สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญค่ะ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะคุณจามจุรียันยงดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดลองเป็นนักแสดงแบบในยุคแรกเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในโรงถ่ายเนี่ยพี่จะบอกอธิบายรายละเอียดว่ามันจะมีกติกาอยู่ก็คือคนที่เป็นนักแสดงเท่านั้นนะคะถึงจะมีโอกาสเข้าไปในโรงถ่ายแบงค์มาริอาได
1: ้อันนี้นี่คือใครมาถ้าสนใจเข้าไปได้เลย
0: เข้าไปได้เลยค่ะแต่เขาได้คนเดียวสำหรับนักแสดงเท่านั้นนะคะ
1: อ๋อคือเอาเข้าไปถงไปถ่ายเลยไม่ได้เขาไปเล่นคนเดียวเท่านั้น
0: ใช้ธรรมเนียมเดียวเดิมแห่งแรกเนี่ยเขาจะไม่มีการเข้าไปบันทึกภาพเคลื่อนไหวอื่นยกเว้นกล้องของทีมงานเท่านั้น
1: สุดยอดคุณผู้ชมวันนี้มาที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยได้คลายฉงนทั้งเรื่องที่มาของภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกแถมยังได้รู้ด้วยนะคะว่าคำว่าภาพยนตร์เนี่ยมาจากที่ไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พึ่งก่อนเลยนะคะขอบคุณค่ะให้ความรู้แถมยังช่วยคลายฉงนให้มินแต่ว่าเรื่องของภาพยนตร์ไทยยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวเราต้องไปคลายฉงนกับอาจารย์เผ่าทองกันต่อแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปเป็นนักแสดงก่อนนะแล้วเดี๋ยวออมให้คุณผู้ชมดูกันค่ะ

น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องแรกของโลกซึ่งประดิษฐ์คิดค้นสำเร็จขึ้นในปีพ.ศ. 2432โดยโทมัสอันวาเอดิสันและผู้ร่วมงานของเขาชื่อวิลเลียมเคเนดีดิกสันเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องแรกของโลกนี้มีชื่อว่าคิเนโตสโคปหรือมักเรียกกันในชื่อเครื่องฉายถ้ำมองมีลักษณะเป็นตู้สูงประมาณ4ฟุตซึ่งสามารถดูได้เพียงคราวละ1คนเท่านั้นด้วยการดูผ่านช่องเล็กๆที่อยู่ด้านบนของเครื่องกลไกภายในจะมีฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายด้วยกล้องคิเนโตกราฟซึ่งเอดิสันประดิษฐ์ขึ้นเองเป็นฟิล์มยาวประมาณ50ฟุตพาดไปพาดมาอยู่ภายในเครื่องโดยหนังแต่ละเรื่องที่ฉายในเครื่องถ้ำมองจะกินเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น

0: สวัสดี
1: ทำไมวันนี้มาแปลกจังชวนหนูมาถึงโรงหนังแห่งใหม่ Central Embassy มีอะไรปะคะ
0: แน่นอนCentral Embassy เขาก็เปิดใหม่แล้วก็หนูก็มีความชะงนในเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์
1: hey.
0: แล้วมันจะไปไหน
1: oh.
0: มันก็ต้องมาที่เก๋สุดใหม่สุดแล้วก
1: ็
0: so. สนองความชะงนของหนู
1: ที่โรงภาพยนตร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้ว ก็ต้องมากันเนี่ยมาเฉลยกันที่นี่แหละโรงภาพยนตร์นี่แหละนึกถึงโรงภาพยนตร์ตั้งแต่สมัยเราเด็กๆกับโรงภาพยนตร
1: ์
0: สม
1: ั
0: ยปัจจุบันสิมันแตกต่างกันแค่ไหน
1: จะว่าไปแล้วถ้ามีภาพยนตร์ไม่มีโรงภาพยนตร์ก็ลำบากเนาะอาจารย
0: ์
1: แล้วสมัยก่อนนี
0: ่
1: โรงภาพยนตร์สุดชิคสุดฮิตสุดเก๋ของไทยที่ไหนคะ
0: ศาลาเฉลิมกรุง
1: ศาลาเฉลิมกรุงชื่อนี้ได้ยินบ่อย
0: ไม่บ่อยไหม
1: บ่อย
0: ยังอยู่ยังมีอยู่ทุกวันน
1: ี้
0: เป็นโรงภาพยนตร์พระราชทานด้วยสนใจปะ
1: สนใจค่ะ
0: อ
1: าจารย์สร้างความสงวนเพิ่มให้หนูแล
0: ้
1: ว
0: ได
1: ้แล้วเขายังไงเป็นมายังไงทำไมแบบไหนอะไร
0: โอ้เรื่องยาวถ้าอย่างนั้นถามขนาดนี้สงวนสนเท่ขนาดนี้ ไปคลายคลายคลายสงวน
1: ไปไหนดีคะอาจารย
0: ์ไปเลยไปในโรงหนังนี่แหละ

0: ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์มันเกี่ยวข้องยังไงมีความเป็นมายังไงแล้วทำไมต้องชื่อศาลาเฉลิมกรุงด้วยคะ
1: ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยนะมันเป็นโรงหนังรุ่นแรกๆสุดนะจัดอยู่ในกลุ่มแรกสุดของประเทศไทยที่เป็นโรงหนังอย่างทันสมัยโรงหนังอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมีการระบบเสียงมีการจัดระบบแสงอ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องสืบเนื่องมาจากว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์เพราะฉะนั้นภาพยนตร์ต่างๆที่ทรงถ่ายด้วยพระองค์เองก็ดีหรือว่าข้าราชบริพารถ่ายทำไปจนถึงเอกชนเป็นคนถ่ายทำเนี่ยก็จะมีจำนวนมากขึ้นแล้วแต่ว่าโรงหนังเนี่ยโรงภาพยนตร์มันยังไม่มีมาตรฐานสากล
0: ที่เป็นกิจลักษณะ
1: ที่จะเป็นกิจลักษณะต่างๆนะครับประกอบกับจังหวะที่ว่าในปีพุทธศักราช2475เนี่ยนะครับจะเป็นปีที่จะฉลองพระนครหรือฉลองกรุงเทพเนี่ยครบ150ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีพ.ศ. 2473เนี่ยก็มีแนวพระราชดำริบอกว่าเอทำไมเราไม่คิดที่จะสร้างอาคารนะครับซึ่ง เป็นอนุสรณ์สถานเป็นสถานที่ที่ประชาชนได้มาใช้งานอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพระราชดำริถึงอาคารที่เป็นถาวรวัตถุนะครับก็คือศาลาเฉลิมกรุงแห่งนี้โดยโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤษฎากรท่านเรียนจบศิลปะชั้นสูงของฝรั่งเศสก็คือเลกอร์เดอโบซามีความสามารถในการออกแบบมากเลยนอกจากจะออกแบบศาลาเฉลิมกรุงแล้วเนี่ยนะยังออกแบบพระราชวังไกลกังวลที่หัวหินด้วยที่ okay. เราเห็นพระราชวังไกลกังวลทุกวันนี้เนี่ยนั่นก็เป็นฝีไม้ลายมือนะครับฝีพระหัตถ์นะครับของหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤษฎากรท่านก็เอารูปแบบสถาปัตยกรรมซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในยุโรปแล้วก็อเมริกาสมัยนั้นเราเรียกว่าศิลปะแบบอาร์ตเดโคนะครับลักษณะก็จะเป็นเส้นตรงเป็นเหลี่ยมเป็นมุน
0: เป็นเรขาคณิตนี้ป่ะคะ
1: เป็นเรขาคณิตมีลบมุมโค้งๆนิดหน่อยบ้างกลมบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีลายคดโค้นลดเลี้ยวเวียววดไม่อะไรต่างๆไม่
0: ม
1: ีนะครับท่านก็ออกแบบอาคารนี้ออกมาก็เป็นตึกโก้หรูหราอย่างที่เราเห็นนะครับ
0: คำว่าชื่อศาลาเฉลิมกรุงนี้มาจากการเฉลิมฉลองกรุงหรือเปล
1: ่าคะใช่ๆลำดับแรกเนี่ยคือสะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ย เป็นลำดับที่หนึ่งเลยนะเป็นสะพานเหล็กเปิดปิดได้สะพานแรกของประเทศไทยแต่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานที่สองสะพานแรกสร้างคือสะพานพระราม6สร้างในครั้งรัชกาลที่6ข้ามเชื่อมระหว่างกรุงเทพกับฝั่งธนบุรีสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ย

0: การที่7โปรดให้สร้างขึ้นนะครับแล้วก็ด้านฝั่งกรุงเทพก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่1ไว้ประดิษฐานอยู่ด้วยอันนี้ถือเป็นอนุสรณ์สถานลำดับ1อนุสรณ์สถานระดับรองลงมาก็คือศาลาเฉลิมกรุงสร้างเสร็จปั๊บเอานามของสถาปนิกผู้ออกแบบคือหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมนะครับเอาเฉลิมมาใช้แล้วก็ขณะเดียวกันก็เอากรุงมาใส่ก็คือเฉลิมกรุงครบ150ปี
1: ที่มาที่ไป
0: ที่มาที่ไป

0: พราะฉะนั้นเราก็จะเรียกว่าโรงหนังพระราชทานเป็นโรงหนังพระราชทานนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโรงหนังที่สำคัญอีกโรงหนึ่งเลย
1: แล้วอาจารย์หนูอยากรู้ว่าสมัยนั้นค่าดูหนังนี่แพงไหมคะ
0: สมัยนั้นค่าดูหนังโอ้จำไม่ได้แล้วนะจำไม่ได้จริงๆนะว่าค่าดูภาพยนตร์มันกี่บาท
1: โอ้ถ้าเทียบกับที่นี่แล้วเนี่ยน่าจะแพงอยู
0: ่อันนี้ที่เรานั่งอยู่นี่น่าจะแพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้

0: ในการไปดูหนังสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นหวัดนะเสียงมันเป็นเป็ดบี้เลยนี่
1: ไม่เป็นไร
0: ในสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแต่งเนื้อแต่งตัวกันตามสะดวกตามสบาย
1: อ๋อไม่ใช่ว่าอยากจะมาแบบไหนก็ได้
0: จะลากรองเท้าแตะใส่ขาสั้นเสื้อยืดอะไรอย่างปัจจุบันนี้ไม่ได้ก็เหมือนกับฝรั่งตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี
1: ้
0: เวลาที่เขาไปดูละครดูโอเปร่าด
1: ูอะ
0: ไร
1: ต่างๆแบบนั้นใช่ไหมคะ
0: เขาก็แต่งกันเต็มยศ
1: จัดเต็มเลย
0: จัดเต็มผู้หญิงราตรียาวนะครับในปัจจุบันอาจจะมีราตรีสั้นเข้ามาได้แต่ผู้ชายเองเนี่ยนะครับก็คือใส่สูท
1: อุ้ยใส่สูทนี่คือแย่สุดแล้วเหรอคะ
0: แย่สุดแล้วนะครับหรือไม่ก็เป็นทักซิโดก็แต่งกันสวยงามดูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่ากลับบ้านใครบ้านมันประชากรไทยเราก็9ล้าน10ล้านนะครับไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นดูละครเสร็จเราทุกคนก็รู้จักกันหมดก็มาคุยกันอาจจะวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: อะไรกันนะเมามอย
1: เมามอย
0: กันสักนิดนึงพอแบบว่าสนุกสนานฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งเสร็จก
1: ็
0: ไปก
1: ิน
0: ข้าวกันต่อสมัยนั้นก็ต้องทานของว่างของว่างก็ขับรถต่อไปแถวราชวงศ์
1: อ๋ออันนี้ต้องขับรถไป
0: ขับรถไปสมัยนั้นต้องมารถกันนะครับรอบๆโรงเนี่ยนะมันก็จะเป็นย่านการค้าเพราะฉะนั้นบางทีก็มาช้อปปิ้งก่อนนะแล้วก็อาจจะมาดูหนังนะครับอย่าลืมว่าในสมัยที่สร้างโรงหนังเฉลิมกรุงเนี่ยย่านวังรัวพายังไม่เป็นย่านช้อปปิ้งนะยังไม่มีห้างสรรพสินค้ายังไม่มีอะไรเลยย่านนั้นเนี่ยยังเป็นวังบุรพาที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอของรัชกาลที่5นะสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงนะสมเด็จวังที่เรียกกันว่าสมเด็จวังบุรพา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลังวังบุรพาไปก็จะเป็นพื้นที่ที่เขากันเอาไว้สำหรับทำย่านการค้าซึ่งตอนนั้นนะมันเป็นย่านที่เงียบมากก็เลยสร้างโรงหนังเฉลิมกรุงขึ้นโอ้โหจากนั้นนะจากโรงหนังเนี่ยนะไปยันแม่น้ำเจ้าพระยาคนเริ่มคึกคักริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็กระจายไปทางย่านตลาดน้อยก็คนคึกคักกระจายถอยไปอีกด้านหนึ่งก็คือลงไปด้านสำเพ็งคนก็คึกคักก็ทำให้ย่านสำเพ็งเนี่ยกับย่านพาหุรัตแล้วก็ย่านเยาวราชซึ่งเริ่มมีคนจีนอยู่แล้ว
1: เกิดขึ้นมาตอนนั้น
0: ก็ทำให้มีชีวิตชีวาคนจีนเองเริ่มค้าขายในย่านเยาวราชมาก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5ที่6
1: แต่ว่ายังเงียบอย
0: ู่ในแต่เงียบอยู่ฮะพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่7นี่ทะลุทะลวงเปิดเปิงเลยต้องว่าอย่างนั้น
1: เป็นช่วงบูม
0: เป็นช่วงบูมของย่านนั้นจริงๆพอมันบูมเสร็จเนี่ยนะผู้คนมันก็ต้องมาโชว์ตัวการจะได้มาซึ่งหนังม
1: ี
0: องค์ประกอบมีใครบ้างมีใคร
1: ต้องมีนักแสดง
0: นักแสดง
1: มีคนเขียนบท
0: คนเขียนบท
1: มีผู้กำกับ มีช่างภ
0: าพกล้อง
1: ช่างไฟช่างเสียงทีมงาน
0: ถูกต้องนี่ตรงนี้คือจุดกำเนิดคนอยาก

0: ป็นดาราก็มา
1: อ๋อเท่ากับว่านี่เป็นแหล่งรวมแบบว่าศูนย์กลางนะตอนนั้น
0: คนเขียนโปสเตอร
1: ์
0: คนเขียนโปสเตอร์หนังก็ต้องมาหางานแถวนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปิดมาซึ่งโรงหนังเฉลิมกรุงในสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นการเปิดมิติใหม่ของสังคมไทย
1: จริงเป็นมิติแบบ
0: ถือเป็นมิติสำคัญแล้วก็เป็นมุมมองใหม่เป็นย่านใหม่ของกรุงเทพ
1: โอ้ยอย่างนี้ถ้าชาวต่างชาติมาเมืองไทยตอนนั้นก็ต้องมาที่โรงหนังเฉลิมกรุง
0: ก็ต้องมาดูหนังเฉลิมกรุงเพราะว่ามีทั้งหนังไทยแล้วก็มีหนังฝรั่งหน
1: ัง
0: ฝรั่งเองเนี่ยนะครับมีทั้งเสียงในฟิล์มก็มีทั้งซับไตเติลมีเขียนด้วยเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมการแปลหนังก็เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคนั้น
1: หุยนี่เท่ากับว่าศาลาเฉลิมกรุงนี่เป็นจุดศูนย์กลางจุดเริ่มต้นยุคเฟื่องฟูเลยไหมคะอาจารย
0: ์โอ้ทั้งฟูทั้งเฟื่อง
1: ทั้งฟูทั้งเฟื่องอ่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าโรงหนังหนึ่งโรงเนี่ยสามารถก่อให้เกิดทั้งไม่ว่าจะเป็นย่านธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์คือทุกอย่างมารวมอยู่ที่นี่หมดเลยแต่ว่าค่ะอาจารย์มิ้นยังมีเรื่องสงวนเพิ่มมาอีกหนึ่งเรื่องเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าบ้านเราก็มีทั้งหนังไทยหนังฝรั่งมีแบบภาคแบบเสียงในฟิล์มอยากรู้ว่าถ้าพูดถึงหนังไทยแรกๆที่มาเข้าโรงอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นแนวไหนบ้าง
0: เฮ้ยอีกเยอะเลยเนี่ยเล่ายาวกินน้ำก่อน
1: ให้อาจารย์พักแป๊บนึงนะเดี๋ยว
0: พักก่อน
1: ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่าภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกๆเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไร
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประวัติความเป็นมาของข้าวโพดคั่วหรือป๊อปคอร์นซึ่งเป็นของว่างที่นิยมทานเล่นกันในโรงภาพยนตร์มีหลักฐานว่าข้าวโพดคั่วนั้นมีต้นกำเนิดมาจากชาวอินเดียแดงในทวีปอเมริกาเหนือเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวอินเดียแดงแล้วข้าวโพดคั่วยังถูกนำมาร้อยกับต้นหญ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับสำหรับหัวหน้าเผ่าหรือนักรบรวมถึงใช้ประดับเทวรูปอีกด้วยในปีค.ศ. 1890ข้าวโพดคั่วเริ่มเป็นที่รู้จักในแถบอเมริกาและถูกนำไปเป็นอาหารในเชิงการค้ามากขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอเมริกาเติบโตในช่วงต้นศตวรรษที่20มีการเปิดโรงภาพยนตร์หลายแห่งพร้อมทั้งมีการขายข้าวโพดคั่วให้แก่ผู้ชมในโรงภาพยนตร์จนเป็นที่นิยมทำให้ข้าวโพดคั่วกลายเป็นสัญลักษณ์ควบคู่กับโรงภาพยนตร์มาจนกระทั่งปัจจุบัน

0: เราพูดถึงโรงหนังกันไปแล้วอยากรู้มากว่าหนังไทยแรกๆที่เข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องราวแบบไหนคะเป็นหนังโรแมนติกหนังผีหรือว่าแบบไหน
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มมีภาพยนตร์มาฉายกันเนี่ยนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะ
0: ค่ะอ๋อก่อนศาลาเฉลิมกรุง
1: ก่อนศาลาเฉลิมกรุงอีกเลยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยในยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มมีภาพยนตร์แล้วแม้แต่ตอนเสด็จพระชำเนินเยือนยุโรปเนี่ยนะฝรั่งก็ถ่ายภาพยนตร์ตอนรัชกาลที่5เสด็จยุโรปเอาไว้ภาพยนตร์ในสมัยโบราณที่ฉายกันตั้งแต่สมัยร.5 ร.6 ร.7ก็ดีเนี่ยน
0: ะ
1: ส่วนมากเนี่ยมันคือด็อกิวเมนทารีเป็นภาพเหตุการณ
0: ์
1: มันไม่ใช่
0: ไม่ได้เป็นหนัง
1: เอกนางเอกมีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะ
0: เป็นบันทึกเหตุการณ
1: ์มันเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับในสมัยรัชกาลที่7ก็จะมีภาพยนตร์ส่วนพระองค์เยอะมากเลยที่เป็นฝีพระหัตถ์นะครับเช่นพระภาพยนตร์ที่การฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปี
0: อันนี้คือท่านทรงถ่ายเอง
1: ทรงถ่ายเองแล้วก็มีข้าราชบริพารถ่ายให้ก็เช่นการพระราชพิธีเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้ามีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสะพานค่อยๆเปิดขึ้นเรือขบวนพยุหยาตราแล่นผ่านไปโอ้โหนี่เป็นภาพยนตร์สมัยนั้น
0: ประวัติศาสตร
1: ์ใช่นอกจากนั้นเนี่ยนะครับภาพยนตร์ในสมัยรัชกาลที่7ก็จะมีภาพฝีพระหัตถ์เช่นนะครับพระราชพิธีโลชิงช้ามีนะครับพระราชพิธีโสกันโกนจุกก็มี
0: นั่นคือที่ทรงถ่ายด้วยพระองค์เองเหมือนกัน
1: ใช่ต้องเรียนว่านะครับพอถึงในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยได้ขึ้นครองราชสมบัตินะครับในปีพ.ศ.2468ก็ทรงเอาพระทัยใส่ในเรื่องของการทำภาพยนตร
0: ์
1: นะครับประมาณ2472เน
0: ี่
1: ย
0: 4ปีให้หลัง
1: ทรงสร้างภาพยนตร์ส่วนพระองค์
0: ทรงทำเอง
1: ทรงสร้างเองเลยออกทุนเองกำกับเองบทเองถ่ายทำเอง
0: กำกับด้วยแล้วเรื่องแหวนวิเศษนี่เกี่ยวกับอะไรคะอาจารย
1: ์ก็ชื่อมัน

0: บอกอยู่แล้วว่าแหวนวิเศษมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจเหนือธรรมชาติมหัศจรรย์เป็นแฟนตาซี
1: อุ๊ยแฟนตาซีแต่ยุคนั้นเลยเหรอคะ
0: หนังสมัยนั้นรับรองสนุกสนานนี่มันจะมีตั้งแต่เรื่องพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงโดนพ่อเลี้ยงทารุณลูกเลี้ยงไปเจอแหวนวิเศษปรากฏว่าลูกเลี้ยงก็เอาแหวนวิเศษไปสาปพ่อเลี้ยงให้กลายเป็นหมาไปสาปพ่อเลี้ยงให้ใช้เวรใช้กรรมแล้วตอนจบดีมากลูกเลี้ยงก็สาปพ่อด้วยแหวนวิเศษอีกทีเสกให้พ่อกลับคืนมาเป็นคน
1: ทำไมอะคะ
0: อ่ะก็พ่อสำนึกในความไม่ดีแล้วไง
1: oh.
0: จริงๆแล้วเนี่ยรัชกาลที่7เนี่ยโปรดในเรื่องของการถ่ายภาพยนตร์เนี่ยมากเลยนะครับทรงเรียกตัวเองเนี่ยนะครับว่าเป็นนักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่น
1: oh.
0: ก็โปรดให้ตั้งนะครับสมาคมนะครับภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งสยาม
1: oh.
0: ขึ้นเป็นครั้งแรกจะมีการนัดกันกำหนดวันกำหนดเวลา
1: oh.
0: แล้วก็เอาภาพยนตร์ที่ตัวเองถ่ายสมมติว่ามันเป็นหนังสั้น
1: mm.
0: มันจะเป็นหนังภาพยนตร์16มมแล้วก็ยาวไม่เยอะหรอก8นาที10นาที15นาทีอะไรเงี้ยสั้นๆเอามาฉายโชว์กันมาฉายอวดกันนะครับ
1: แล้วท่านได้เอามาออกฉายให้ประชาชนทั่วไปได้ดูไหมคะหรือว่าท่านได้ไปทอดพระเนตรหนังของพระองค์ที่ไหน
0: ฉายในโรงภาพยนตร์ส่วนพระองค
1: ์อ๋อคือ
0: ท่านสร้างห้องฉายทุกวังที่ประทับโปรดทอดพระเนตรหนังฮอลลีวูดแล้วก็ฟังภาษาฝรั่งเพื่อที่จะให้ทุกคนข้าราชบริพารเนี่ยได้ฝึกหัดภาษาฝรั่งด้วยคุณพ่อเล่าบอกว่าเนี่ยท่านก็ให้ฟังภาษาฝรั่งแล้วเสร็จแล้วก็พอดูแล้วท่านก็ตรัสถามว่าเข้าใจไหม
1: oh.
0: แล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยคอยเล่าถวายว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมบางทีนั่งกัน5คน10คนเล่ากันคนละเรื่องเหมือนกันเลยสักคนไม่ตรงเรื่องกันหมดเพราะว่าอย่าลืมว่าท่านเนี่ยมีชีวิตสมัยทรงพระเยาว์ในต่างประเทศ ทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษโปรที่จะทรงฟื้นฟูภาษา
1: ค่ะ
0: ไม่ให้ทรงลืม
1: คือท่านทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในอนาคตด้วย
0: ใช่อันเนี้ย

0: จารย์คะจากที่ฟังมานี่เท่ากับว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพยนตร์เหมือนเป็นความบันเทิงหลักๆเลยไหมคะของคนไทยในช่วงนั้นแล้วมันมีอิทธิพลอะไรต่อวิถีชีวิตคนไทยในสมัยนั้นด้วยไหมคะ
1: ภาพยนตร์ในอดีตกับภาพยนตร์ปัจจุบันนี่เกือบจะไม่ต่างกันเลยน
0: ะ
1: ในแง่ที่ว่ามีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันนี
0: ้
1: เราสังเกตนะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเผื่อภาพยนตร์ไหนก็ตามที่มันดังเนี่ยนะเวลาเข้าภาพโรงฉายปั๊บเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเรื่องของทรงผมเราเอาทรงผมดาราภาพยนตร์เนี่ยนะมันมีอิทธิพลมากเหลือเกินน
0: ะ
1: ในพศช่วงพศหลังสงครามโลกครั้งที่2ดีกว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะการสร้างภาพยนตร์ของเราเนี่ยนะไม่แค่ไปมุ่งในเรื่องของการประโลมโลกละแต่มันไปเป็นเรื่องของการใช้ภาพยนตร์เนี่ยเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตแล้วก็การเมืองเพราะฉะนั้นในช่วงพศ2482เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านยังเป็นคณะรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลของพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านน่าจะไม่เห็นด้วยกับหลายๆนโยบายของพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามในขณะนั้นเนี่ยมีเรื่องของลัทธิชาตินิยมต่างๆท่านพยายามปลูกฝังความรักชาติมันมีหลายระบบเลยนะช่วงนั้นนะครับทั้งคอมมิวนิสต์ซึ่งระบบเนี้ยเหล่านี้มันเป็นกึ่งระบบเผด็จการทั้งนั้นซึ่งทหารเข้ามามีอำนาจตอนนั้นจอมพลป.เนี่ยค่อนข้างที่จะโน้มประเทศไปทางนั้นในขณะเดียวกันพอมันเกิดสงครามโลกครั้งที่2ปั๊บเนี่ยจอมพลป.เนี่ยจะไปเข้าข้างญี่ปุ่นแล้วก็จะไปเป็นศัตรูกับทางฝ่ายยุโรปนะครับ
0: เ
1: ข้าข้างกับญี่ปุ่นกับเยอรมันแล้วก็จะเข้าไปเป็น
0: ป
1: ฏิปักษ์กับฝ่ายยุโรปส่วนใหญ
0: ่
1: อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็น่าจะมองเห็นภาพแล้วบอกว่าถ้าเราปล่อยประเทศไปในลักษณะนี้เนี่ยนะฮะ
0: เราก
1: ระโจนเข้าไปร่วมสงครามด้วยเนี่ยถ้าแพ้สงครามเรามีแต่เสียกับเสียเรื่องใหญ่มากเลยสำหรับประเทศเราอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ออกทุนเองออกกระตังเอง
0: ทั้งหมด
1: ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกเป็นภาพยนตร์ขาวดำก็เล่าเหตุการณ์ในสมัยอยุธยากษัตริย์อยุธยาที่มีพระบารมีสูงก็มีช้างเผือกมาประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับซึ่งปรารถนาจะได้ช้างเผือกก็ส่งทูตมาเจรจาขอช้างเผือกช้างเผือกนี่เป็นสิ่งที่เขาให้กันไม่ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: เป็นเหมือนสัตว์ประจำชาติไหมคะ
1: สัตว์ประจำชาติเป็นของคู่พระบารมีของกษัตริย์พระองค์ไหนก็พระองค์นั้นเมื่อเราปฏิเสธไม่ให้ไปเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านก็ญาตราทับเข้ามา
0: คืออยากได้เอามา
1: ลบกันเกิดเป็นการสงครามในที่สุดเราพ่ายแพ้ตกไปเป็นเมืองขึ้นจนกระทั่งถึงในยุคพระนเรศวรออกมาชนช้างกอบกู้เอกราชได้หมดภาษาอังกฤษตลอดเรื่อง
0: อ๋อเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลย
1: ภาษาอังกฤษ
2: The war is now ended. What about the custom? Is there a custom that a king may confer any of his royal prerogatives upon anybody that he chooses? There is, Your Majesty. In that case
1: ถามว่าคนไทยสมัยนั้นจะรู้ภาษาอังกฤษสักกี่คนน้อยมากนะครับคนที่รู้ภาษาอังกฤษคนไทยในสมัยนั้นก็คือปัญญาชนเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องการสื่อถึงปัญญาชน
0: ทั้งหลาย
1: มีความสามารถในการบริหารจัดการประเทศ อันที่หนึ่งอันที่สองต้องการสื่อให้อังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาประเทศต่างๆในประชาคมโลกตอนนั้นที่กำลังอยู่ในภาวะสงครามได้รับรู้ด้วยว่าประเทศไทยของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างนี้ภาพยนตร์นี้อาจารย์ปรีดีผลักดันเก่งมากเลยให้ฉายในกรุงเทพสิงคโปร์ นิวยอร์ก
0: อุ้ยไปถึงนิวยอร์กเลย
1: ต้องตะเชื่อไหมฉายไปถึงนิวยอร์ก
0: สุดยอดแล้วไปยังไงคะอาจารย์
1: ก็จะไปยังไงไปรู้เหรอไปยังไงก็ไปอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันไปฉายวันที่4เมษายน2484
0: ค่ะ
1: จำไว้เลยนะ
0: 4เมษายน
1: 4เมษายน2484ฉายภาพยนตร์นี้มันก็เหมือนกับเป็นการประกาศว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่รักสันติ
0: คือเป็นนัยยะของภาพยนตร์เรื่องนี
1: ้ก็เป็นอีกจังหวะนึงอีกเหมือนกันที่ญี่ปุ่นยกกองทัพขึ้นบกประเทศไทย
0: โอ้
1: คราวนี้ประเทศไทยก็เข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่น
0: เต็มตัว
1: อาจารย์ปรีดีถือจังหวะนี้เก่งมากนะครับตั้งเสรีไทย
0: การเสรีไทย
1: ในอเมริกาในโลกอะไรต่างๆ เสรีไทยที่ทำการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงประเทศไทยเราไม่ได้มุ่งที
0: ่
1: จะ
0: จ
1: ริงๆแล้วเราไม่ได้มุ่งในเรื่องการสงคราม
0: คือภาพยนตร์เนี่ยเป็นตัวเบิกทางไปแล้วที่ต่างประเทศ
1: เก่งมากเก่งๆถูกต้องเลยนี่ถูกต้องหลังจากนั้นญี่ปุ่นแพ้สงครามฮิโรชิมากับนางาซากิญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามนะครับรัฐบาลที่มีอยู่ตอนนั้นเข้าข้างญี่ปุ่นก็ต้องกลายเป็นรัฐบาลแพ้สงคราม
0: ถ้าเกิดว่าประเทศเราเนี่ยแพ้ไปด้วย
1: ใช่ถ้าเราเป็นประเทศแพ้สงครามนะ
0: โอ้โหไหนจะต้องชดใช้ผู
1: ้นึกภาพไม่ออก
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: นึกภาพไม่ออกจริงๆอาจารย์ปรีดีอาศัยนะครับเรื่องของการใช้เสรีไทยนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ช้างเผือกที่นำหน้าไปก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยนะครับเป็นตัวเจรจากับประชาคมโลกในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะบอกว่าในวันที่16สิงหาคม2488เป็นวันที่อาจารย์ปรีดีลงนามว่าเราไม่ใช่ประเทศแพ้สงครามเราเป็นประเทศชนะสงครามแต่ภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกเนี่ยนะครับได้นำชัยชนะแล้วก็สันติภาพต่างๆมาสู่ประเทศไทยเนี่ยนะก่อนหน้านั้นตั้งหลายปีแล้วในการออกไปฉายทั่วโลกอันนี้คือเกียรติประวัติของภาพยนตร์ไทย
0: พูดถึงภาพยนตร์เนี่ยปัจจุบันนี้เราก็คงนึกถึงแค่ว่ามันเป็นความบันเทิงมันมีหนังรักโรแมนติกตลกแต่พอมาได้คุยกับอาจารย์แล้วได้ไปคลายฉงนตามที่ต่างๆค่ะคุณผู้ชมรู้ว่าภาพยนตร์เนี่ยเริ่มแรกเป็นบันทึกเหตุการณ์สำคัญของกษัตริย์แต่จากนั้นใครจะไปคิดว่าคุณผู้ชมภาพยนตร์มีอิทธิพลทั้งเรื่องของสถานที่การค้าอุตสาหกรรมธุรกิจนอกจากนั้นที่อาจารย์เพิ่งจะเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยทุกวันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆค่ะ
1: โอ้ยินดีมากเลยวินจ๋า
0: ไหนๆมาถึงเซ็นทรัลเอมบาซีทั้งทีค่ะอาจารย์ไปดูหนังกันดีไหมคะ
1: ดีก็เดี๋ยววิ่งไปดูหนังกัน
0: คุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมิ้นขอตัวไปดูหนังกับอาจารย์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามิ้นจะพาไปคลายสงวนเรื่องอะไรต่อกลับมาติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: บกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIAL PLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก aquatic plants, AQUATIC, aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ุณผู้ชมเข้าสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณบ้านวิชัยเยนค่ะหรือว่าบ้านหลวงรับราชทูตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ด้านหลังดิฉันเนี่ยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงแต่จะให้เล่าเองไม่สามารถค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพี่นักโบราณคดีเขารอเราอยู่ด้านในแล้วนะคะตามมาเลยค่ะ
1: ไป
2: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนารายมหาราชที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจึงก่อให้เกิดบ้านวิชัยเยนขึ้น
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านวิชัยเยนแล้วนะ

0: แล้วก็นักโบราณคดีที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะพี่แจนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แจนค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คำถามแรกนะคะพี่แจนอยากจะให้พี่แจนได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นิดนึงค่ะ
1: บ้านวิชาเยนแห่งนี้นะครับชื่อทางการก็คือบ้านหลวงรัชทูต
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตามชื่อของมันเลยก็คือว่าบ้านหลังตั้งขึ้นเพื่อรับราชทูตซึ่งคณะทูตนี้คือคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศส
0: ค่ะ
1: นะฮะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้ทรงส่งทูตไปที่ฝรั่งเศสทางพระเจ้าหลุยส์เลยส่งคณะทูตมาตอบแทนซึ่งเป็นราชทูตมีอำนาจเต็มจากฝรั่งเศสพระองค์เนี่ยก็เลยทรงโปรดให้สร้างบ้านหลวงราชทูตหลังนี้ขึ้นเพื่อจะรับคณะทูต
0: จริงๆแล้วเนี่ยใช้งานจริงๆเนี่ยแค่ประมาณสัก 2-3 ปีเท่านั้นเองถูกไหมคะ
1: ถูกแล้วครับก็คือตั้งแต่ที่คณะทูตคณะแรกเข้ามาในปีพ.ศ. 2228นะครับจนถึงประมาณปีพ.ศ. 2231รับคณะทูต2คณะก็คือคณะของอเล็กซองนะครับเชอร์รูเซตชมองเนี่ยครับแล้วก็คณะของเดอลาลูแบร
0: ์
1: นะคาเซเบเล่นะฮะ2คณะ
0: ค่ะทีนี้พอใช้งานอยู่สัก3ปีกว่าๆหลังจากนั้นที่นี่เห็นบอกว่าถูกปล่อยร้างเลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทำไมถึงมีที่มาของชื่อบ้านว่าบ้านวิชเยนค่ะ
1: เนื่องจากที่คณะทูตเข้ามาเนี่ยพระสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงโปรดให้ของค่อนนะฮะคอนสติตินของค่อนหรือเจ้าพญาชัยเยนเนี่ยมารับรองคณะทูตนะกระทั่งคณะทูตเนี่ยกลับออกไปก็ยังดูแลบ้านหลังนี้อยู่เจ้าชัยเยนก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี
0: ้
1: นะฮะตลอดจนถึงปลายราชการถ
0: ึ
1: งพระนารายณ์เลยครับ
0: ก็
1: เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าพญาชัยเยนก็เลยเรียกว่าบ้านวิชเยนเป็นภาษาลำลอง
0: ค่ะถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะถูกใช้งานไม่ได้นานเท่าไหร่สัก3ปีกว่าๆแต่ว่าต้อนรับคณะทูตถึง2คณะด้วยกันคณะทูตที่เข้ามาเนี่ยค่ะส่งอิทธิพลหรือว่ามีอิทธิพลอะไรกับบ้านเราบ้างคะ
1: นอกจากคณะทูตที่เข้ามาแล้วนะครับผู้ติดตามของคณะทูตเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากน
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นนายทหารตัดหลวงน
0: ะ
1: ฮะพวกนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นี่ก็เข้ามาด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยการเข้ามาของคณะทูตเนี่ยก็เหมือนกับมีการนำวิชาการทางด้านตะวันตกเนี่ยมานำเสนอเสนอท่าลายมีการสาธิตการยิงปืนใหญ
0: ่
1: นะฮะได้ทรงให้พระนารายณ์เนี่ยทอดพระเนตรจันทุราคาคือพระนั่งเย็นคล้ายๆกับนำเทคโนโลยีจากทางด้านตะวันตกเนี่ยมาใช้งานวัดชัยเย็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรีเขาว่ากันว่านะครับถ้าจะดูบทคริสต์ในสมัยยุทธยาเนี่ยถ้ามาดูสมบูรณ์ที่สุดคือต้องมาดูที่ลพบุรีที่อยุธยาเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับการที่จะมาหาความรู้โดยเฉพาะเหมือนเนี่ยคำพูดของพี่แจนแบบนี้นะคะมากันได้ที่ลพบุรีค่ะรับรองว่ามีอะไรที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้ความรู้นะคะรวมถึงได้แง่มุมในประวัติศาสตร์บางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้วันนี้ขอบคุณพี่แจนนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ในครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพพระเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาและทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพพระเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระท่านพระนพดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบเมื่อพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพระพรจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระทหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเมื่อพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นางสาวิลาวัณวณดุรงค์วรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นางรัตดารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวน้ำทิพย์มัดพงถาวรและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานายประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:08 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระราชโองการให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำคณะเจ้าหน้าที่บริษัทบ้านท็อปเจริญจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ตู้จำนวนนั้นเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยซึ่งมูลนิธิจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อดำเนินการสืบหาบิดามารดาที่แท้จริงเพื่อให้เด็กมีชีวิตที่อบอุ่นในครอบครัวของตนเองรวมถึงจัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็กหรือผู้เยาว์จัดบริการบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้การอุปการะเลี้ยงดูรวมทั้งให้การศึกษาการฝึกวิชาชีพการอบรมทางศาสนาและจริยธรรมการรักษาพยาบาลการจัดหางานและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามความสามารถปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะจำนวน50คนประกอบด้วยเด็กชาย38คนและเด็กหญิง12คนนอกจากนี้มูลนิธิยังได้ดำเนินงานโครงการแว่นตาเพื่อน้องร่วมกับบริษัทบ้านท็อปเจริญจำกัดมหาชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่8ถึง18ปีในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนทุกจังหวัดของประเทศไทยได้รับการตรวจสุขภาพตาและตรวจวัดสายตาพร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับค่าสายตาตนเองและดำเนินการจัดบริการตรวจสายตาประกอบแว่นแก่ผู้สูงวัยที่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารในโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการคัดเลือกผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาซึ่งทั้งสองโครงการได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินงานต่ออีก5ปีตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2568ถึงวันที่31 ธันวาคม 2572จากนั้นเสด็จขึ้นไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้น9ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยความก้าวหน้าของโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อสถานสัมภาการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์การเสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระบรมโอกาสให้พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เฝ้าถวายสักการะ
วันนี้เวลา 13:30 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานพระวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำพระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569จำนวน78 รูปเฝ้าถวายสักการะโดยแบ่งเป็นชั้นต่างๆประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัตพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่คณะสงฆ์ดังกล่าวความสรุปว่าขอท่านเจ้าพระคุณและท่านเจ้าคุณทุกรูปจงพร้อมเรียงกันตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรให้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ทุกประการและจงตั้งใจรับภาระธุระการคณะสงฆ์อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อฉลองพระราชศรัทธาให้สมกับที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ขอให้ทุกรูปจงหมั่นเพียรในการประกอบกรณียกิจด้วยความสุจริตและด้วยจริยาอันซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยเพื่อความเจริญงอกงามในพระสัทธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาขออำนวยพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะจันลงพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติให้รุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น2515สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทมหาราชาตรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดหนองระกำวัดห้วยทรายทองวัดเนินทองจังหวัดราชบุรีและวัดพระพลาชัยจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนเทพศิรินทร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดยางคลีวัดวังกระสูบวัดทับหมันจังหวัดพิจิตรและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวสิริยาภักษรกุลพิทักษ์และคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลังวุฒิสภาและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20หรือปปร20สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนรูปจากวัด
พิชยยาติการามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่วัดลาดบัวขาววัดหนองเสือยางปราสาทวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดบ้านคองน้อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกลุ่มมิตรผลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบราชเลขานุการในพระองค์ออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:17 นณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมในนามรัฐบาลและประสบกรณิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและจิตอาสาพระราชทานนำเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน44คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนกลุ่ม BJC บิ๊กซีบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และมูลนิธิไทยส่งดำสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำใจกันไว้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนปุ้มปุ้ยวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครและมูลนิธิบ้านครูน้ำสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105

พระราชทานแก่เกษตรกรและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ณหอประชุมอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน 85,725 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลขวาวอำเภอเสรภูมิจำนวน496รายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่9เมษายน2569ครอบกลุ่มพื้นที่เสียหายรวม 21,600190ไร่โดยมีนายณฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลทั้งนี้เมื่อปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติและต่อมาในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นเพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานใน3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์เสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิด
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมดเพี้ยนเหรอ

0: จะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
1: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
0: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก่
1: เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
0: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
2: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
1: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
0: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
1: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
0: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
1: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
0: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่หมู่บ้านอินทรีทับไทยตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ภารกิจในการติดตามค้นหาเรื่องราวของกินอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นเราอยู่กันที่ดินแดนอีสานใต้ได้เวลาพามารู้จักกับเรื่องราวของปลาเปลือไปลุยกันครับ

0: กินข้าวกี่โมง
1: โอ้ประมาณโมง
2: 10โมง
0: ประมาณ10โมงเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินลุยเก็บยอดปลาเปลอคนสุรินทร์เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนก็คือรอเรือ
1: ใช่
0: ออกเสียงอีกครั้งว่า
1: ปลาเปลอปลา
0: จ้านะครับมันคือยอดผักที่เราจะไปตามหากันวันนี้

0: เรามีสมุนตามมา2ตัวด้วยยายไหนเถามันเป็นแบบไหนครับ
1: นี่เด็ดนี่เลย
0: อ๋อนี่เหรอ
1: จ้า
0: อ๋อโอ้ยมดแดงกัดยายไหมน่ะ
1: เยอะตรงนี
0: ้เถานี้ก็ได้อะฮะ
1: จ้า
0: โอเคนี่คือยอดที่อวบอ้วนที่ยายบอกว่าเหมาะที่จะนำไปรับประทานเพราะว่ายังอ่อนอยู่นะฮะ
2: ลักษณะทั่วไปของปลาเปลือกนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งลำต้นมีหนามโค้งขึ้นปลาปลายหนามมีความแหลมคมมักพบขึ้นตามป่าดงดิบเขาป่าดิบชื้นป่าโปร่งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังพบได้มากทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานหากดูจากลักษณะทางกายภาพของปลาเปลือกสามารถเทียบเคียงได้ว่าปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่อยู่ในวงข้าวเย็นเหนือซึ่งลักษณะเด่นของพืชในวงนี้คือเป็นไม้เถามีมือพันเป็นคู่ออกตามข้อใบเดียวเรียงเวียนสลับเรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบลำต้นนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งสามารถใช้มือเกาะเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นหรือเลื้อยไปตามพื้นดินมีมือเกาะเป็นคู่ตามโคนก้านใบแตกยอดเยอะในช่วงหน้าฝนเมื่อแก่ก้านจะเหนียวลำต้นส่วนอ่อนจะเป็นสีเขียวส่วนที่แก่นั้นจะมีสีแดงเข้มอมน้ำตาล
0: นกเยอะแยะเลยนะฮะมันร้องว่าอะไรไม่รู้ยายอ๋อแซงแซวหางบ่วงใช่ไหม
3: ใช่ใช่
0: แซงแซวหางบ่วงมันจะมีบ่วงที่ยื่นเป็นหางออกมา
2: ชื่อปลาเปลือกนั้นเป็นชื่อเฉพาะในภาษาเขมรเนื่องจากในพื้นที่บ้านทับไทยเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์คนเขมรอาศัยอยู่มีพื้นที่ในการทำนาและพื้นที่ป่ามีพืชผักหลากหลายชนิดให้เก็บรับประทานโดยปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่พบได้ตามริมหนองน้ำหรือหัวไร่ปลายนายายสมินเล่าให้ฟังว่ารู้จักกินปลาเปลือกมาเป็นเวลานานเก็บกินมาตั้งแต่เด็กเพราะรุ่นคุณพ่อคุณแม่พากินมาและได้ส่งต่อมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกินปลาเปลือกสืบต่อกันมาสู่รุ่นต่อรุ่นและส่งต่อมาถึงรุ่นพี่กัญญาซึ่งเป็นลูกสาวก็รู้จักเก็บกินและสามารถเก็บขายโดยจะนำไปขายที่ตลาดนัดสีเขียวซึ่งเป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์จากคนในจังหวัดสุรินทร์โดยตลาดแห่งนี้มีพี่กัญญาเป็นประธานกลุ่มด้วยล่ะครับ
0: คุณผู้ชมครับคุณยายมุดอยู่ได้ยินแต่เสียงอยู่ในไอ้ดงต้นไม้ข้างในอันนี้ก็คือ1ยอดยอดปลาเปลือกยายตรงนี้มีอยู่2ยอดเนี่ย
1: จ
0: ้
1: า
0: อ๋อให้เราสังเกตไปจากใบนะครับถ้าเกิดว่าโอ้ยายมดแดงมดแดง
1: มดแดงเยอะ
0: มดแดงโอ้โห2รังเลยครับตรงนี้ยายวิ่งหนีออกไปแล้วทั้งมดแดงทั้งหนามเลยยายมดแดงเยอะมากแล้วก็ได้ยินเสียงนกเยอะเลยครับ

0: มันเลื้อยไต่ไอ้ตอไม้สูงเสียดายมันงามอยู่ 3-4 ยอดยายปีนไม่ไหวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไม่ไหว
0: ที่อยู่ในมือคุณยายตอนนี้คือยอดผักหวานป่าเอาไปแกงกับไข่มดแดงได้
1: จ้า
0: ถ้างั้นเราแย่มดแดงไปด้วยเลยไหมมันกัดเราดีจังเลย
1: จ้า

0: พี่กัญญาบอกว่าเวลาเก็บไปขายนั้นจะกำละ10บาทซึ่งขายดิบขายดีเพราะคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่ค่อยเข้าป่าเก็บหาของกินเวลาที่เก็บผักจากป่าไปขายก็จะขายดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ปลาเปลอะแตกยอดคือในช่วงหน้าฝนคนที่กินเป็นก็จะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเฝ้ารอซื้อกันเลยล่ะครับตรงนี้นะครับได้ยอดสวยๆละออจะนับเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหิวมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากสาวงามประจำหมู่บ้านรวมตัวประจันบานจัดการปรุงเมนูเด็ดเป็นเคล็ดลับเฉพาะพื้นที่โดยจะนำพากบมาร่วมสมทบปรุงเมนูที่มีชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบ

0: ่อนพี่แหม่มเตรียมก่อเตาจุดไฟ3สาวนำพากบไปจัดการทำโดยจัดการดึงลอกเอาหนังออกทิ้งฟักเครื่องในออกแต่ที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือส่วนท้อง
1: เคล็ดลับในการทำกบนะคะจะพยายามไม่ให้หนังท้องกบขาดหรือว่าทะลุนะคะเพราะว่าจะทำให้ยัดไส้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าขาดหรือทะลุแล้วก็
2: เป็นทำเป็นเนื้ออย่างเดียวเนื้อผสมกับเครื่องยัดไส้อย่างเดียวค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างน้ำอีกหลายรอบจนกว่าจะสะอาดได้เวลาลงคมสับเล็บเท้าแยกออกมาแล้วได้เวลาลงคมมีดสับขยับมือระรัวฟาดมีดสับลงไปบนตัวกบจนกว่าจะแหลกแบบนี้นะครับด้านพี่แก้วช่วยปอกมะพร้าวส่วนน้องตั๊กช่วยปอกหอมแดงฟาดมีดกระเทาะเปลือกกะลานำพามาสาวขูดด้านสองสาวก็กำลังสนุกกับการลงมือสับพี่แก้วได้เวลาขยับนำมะพร้าวมาคั้นบีบเพื่อเอาน้ำกะทิส่วนพี่แหม่มช่วยซอยตะไคร้ตามไปน้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมจากนั้นจึงซอยข่าตามมาคือกระชายปิดท้ายจึงซอยขมิ้นจัดการล้างหอมแดงและกระเทียมส่วนคุณยายช่วยได้เด็ดยอดมะขามตามไปจึงนำพริกแห้งลงไปโคลกต่อจากนั้นคือตะไคร้โคลกต่อไปจึงใส่ข่าก่อนจะนำพาพริกแห้งเม็ดใหญ่มาหั่นซอยแล้วทยอยใส่ลงตามจากนั้นได้ความตามด้วยกระเทียมแล้วจึงซอยหอมแดง

โลกรวมกันเมื่อโขลกไปสักพักถ่ายทักด้วยกระชายและขมิ้นเพิ่มรสเปรี้ยวให้น่ากินด้วยยอดมะขามโขลกให้แหลกแล้วแทรกตามด้วยกะปิเกลือแกงและน้ำตาลทรายโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันได้จนกว่าจะพอใจแล้วจึงตักแยกขึ้นมาพักไว้จากนั้นจึงช่วยกันเด็ดใบกระเพราและยอดปลาเปลือเตรียมไว้รอล้างน้ำแล้วหั่นลงคมยอดกระเพราก็ล้างเช่นกันได้เวลานำพาเนื้อกบลงใส่ในกะละมังคลุกเคล้ากับพริกแกงออกแรงขยับจัดการลงมือคลุกขั้นตอนนี้สนุกเพราะต้องลงมือคลุกให้พริกแกงสมุนไพรแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกบตามไปสมทบคือมะพร้าวขูดเร่งมือคลุกรุกประสานไม่นานก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นจึงตั้งกระทะได้วาระเทใส่คือน้ำกะทิจากนั้นได้เวลานำพาเนื้อกบลงไปพบความมันผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกว่าจะเข้าเครื่องได้เรื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมโชยออกมาเราจะต้องผัดไปจนกว่าน้ำกะทิจะแห้งแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อกบนะครับปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบกระเพราเล่นเอายิ่งชวนให้หอมจนต้องพร้อมชวนกันชิมจากนั้นจึงตามลงใส่คือยอดปลาเปลือ

0: ก่อนจะตักแยกพักไว้รอให้เย็นตัวลงสักครู่ขั้นตอนต่อไปได้เวลานำพามายัดใส่ในตัวกบจนพบกับความอวบอิ่ม
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบค่ะหรือว่าแปลว่ากบยัดไส้ย่างนะคะคำว่าอังค่ะแปลว่าย่างค่ะคำว่าแก๊บแปลว่ากบค่ะส่วนคำว่าบ๊อบแปลว่ายัดหรือว่าหมกค่ะ
0: ก่อนจะนำพายัดใส่ในไม้ไผ่เรียกตามภาษาเขมรน่ารักว่า
2: อังแก๊บกิฟตมอดอัง
1: อังแก๊บกิฟตมอดอังอังแก๊บก็คือกบ
2: ก
1: ีบก็คือ
2: หนีบ
1: ตะมอด
2: ตะมอดคือไม้ไผ่
1: แล้วก็อังก็คือ
2: ย่าง
1: เอาไปย่างฉะนั้นก็เป็นอังแก๊บกีบตะมอดอังถูกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: น่ารักดีเดี๋ยวต่อไปเอาไปอังกัน
2: เอาไปอังกัน
0: จากนั้นขั้นตอนที่เหลือจึงนำไปย่างไฟย่างไปด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะระอุสุกเมนูนี้ขอบอกว่าปัจจุบันทำขายอยู่ที่ตลาดนัดขายดิบขายดีจนลูกค้ารอคิวยาวเหยียดรอกันเป็นร้อยๆไม้เลยล่ะครับพลิกกลับสลับด้านย่างไฟอีกไม่นานก็ได้การระอุสุกท่วนทั่วแค่เห็นก็อยากชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติอังแก๊บบ๊อบขอบอกว่าหอมกลิ่นสมุนไพรอย่างแรงดับคาวสิ้นซึ่งกลิ่นกบแต่พบกับความหวานฉ่ำของเนื้อภายในรสชาติของสมุนไพรมีทั้งเผ็ดร้อนหอมและซ่าเข้าท่าลงตัวประสานความมันจากกะทิมิผิดหวังอร่อยจริงจังจนหยุดไม่ได้กันเลยล่ะครับ

0: มาถึงเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะมีชื่อว่าอ่อมปลาดุกนาใส่ยอดปลาเปรอะค่ะในภาษาเขมรออกเสียงว่า
1: สงอไรในเสดดะตรูปลาเปรอะ

0: ริ่มต้นพี่แหม่มนำหม้อใส่น้ำขึ้นตั้งเตาพี่กัญญายกเอาหอมแดงมาปอกน้องตั๊กช่วยปอกกระเทียมก่อนจะลงคมหั่นตะไคร้ไว้เป็นท่อนตามมาจึงจัดการซอยหัวคาพี่แก้วนำปลาดุกนาที่ทำเตรียมไว้ไปล้างน้ำนำพาใบหญ้านางมาล้างก่อนจะช่วยดึงเด็ดจัดการเสร็จซอยหั่นต่อจากนั้นจึงนำไปโขลกให้แหลกส่วนน้องตั๊กช่วยเด็ดยอดชะอมเมื่อน้ำที่ต้มไว้เดือดได้ที่ตามต่อทันทีพี่แหม่มตักข้าวหอมมะลิสุรินทร์ลงใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าล้างซาวๆก่อนจะนำพาใส่หม้อน้ำเดือดจัดการคนเมื่อโขลกใบหญ้านางแหลกจึงตักแยกขึ้นมาเตรียมคั้นน้ำแต่ตอนนี้ข้าวหอมที่หุงไว้ก็เริ่มสุกเดือดพร้อมที่จะนำพาไปเช็ดน้ำกลิ่นข้าวหอมสุรินทร์ก็โชยส่งกลิ่นมันช่างหอมหอมเทน้ำออกจนกว่าจะแห้งเสด็จนี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นการเช็ดน้ำแล้วนำพากลับไปตั้งไฟอีกรอบก่อนจะส่งมอบน้ำย่านางเทกลองรองใส่หม้อได้เวลาช่วยกันเด็ดผักชีลาวแล้วถึงคราวนำพาใบตองมาปิดทับข้าวในหม้อจัดการต่อล้างหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำย่านางลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วมาช่วยกันเด็ดยอดปลาเปลือก
1: ยอดปลาเปลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราชิมสดค่ะจะมีรสชาติขมนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวปลายนิดๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาปรุงโดยการผ่านความร้อนค่ะจากรสชาติขมนะคะจะกลายเป็นรสชาติเปรี้ยวค่ะโดยปกติก็ชาวบ้านก็จะกินจิ้มน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ลูกจิ้มน้ำพริกค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเอายอดปลาเปลือกนี่แหละค่ะใส่ในแกงอ่อมด้วยค่ะ
2: รสชาติดีค่ะถ้าแกงใส่ในแกงก็คือรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงไม่ขม
1: เอกลักษณ์ของแกงอ่อมที่นี่นะคะก็คือจะใส่น้ำย่านางค่ะเหมือนกับแกงเปลือกของที่อื่นนะคะแต่ว่าถ้าแกงอ่อมที่อื่นค่ะจะไม่ใส่ย่านางนะคะ
2: แกงเปลือกที่นี่คือเราจะใส่ในส่วนของหน่อไม้เนาะใส่หน่อไม้เข้าไปอะค่ะก็คือเราเรียกว่าแกงเปลือกแต่ว่าถ้าเป็นแกงอ่อมก็คือเราใส่น้ำย่านางแล้วก็ไม่ต้องใส่ในส่วนของหน่อไม้ก็คือเราจะปรุงด้วยปลาเปลือกปรุงด้วยผักอื่นๆนะคะจะมีหลายๆผักด้วยกันแล้วก็อาจจะใส่ปลาช่อนนาค่ะรสชาติก็จะกลมกล่อม
1: ค่ะ
0: พี่แหม่มจัดการเปิดฝาหม้อข้าวที่กำลังระอุร้อนแล้วจึงใช้ไม้กวนคนอีกครั้ง
1: อันนี้พี่แหม่มใส่ใบตองลงไปทำไมอะคะ
3: ใส่เพื่อห่อให้อากาศเพื่อทำให้ข้าวมันสุกเร็วใช่ค่ะเพื่อการปิดอากาศให้ข้าวมันสุกเร็ว
1: เวลาที่เราหุงเช็ดน้ำเนี่ยพอเราเช็ดน้ำออกแล้วเราก็จะใส่ใบตองบิดเข้าไป
3: ใช้ฝาปิด
1: ค่ะ
3: สักพักแล้วเราค่อยเปิดมาแล้วคนดูว่าข้าวใกล้สุกยัง
1: ก็จะช่วยให้อัน
3: นี้คนข้างที่หนึ่งเราก็ดูว่าใกล้สุกยังดูพอประมาณอีกสักอันนี้คือใกล้แล้วอีกประมาณสัก5นาทีก็ทานได
1: ้ก็คือใบตองนี้จะช่วยให้ข้าวเราอุ่นแล้วก็มีความหอมด้วย
0: เมื่อน้ำย่านางเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานตามลงคือหอมแดงกระเทียมข่าและตะไคร้ปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักนำปลาดุกนาพาลงใส่ปล่อย

0: ค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะข้าวพันธุ์นี้มีสโลแกนว่ายังไงคะ
1: หอมยาวขาวนุ่ม
0: หอมยาวขาวนุ่มหอมก็คือว่าตั้งแต่เป็นต้นกล้าเนี่ยจนมาหุงสุกก็มีความหอมใช่ไหมคะยาวขาวก็คือว่าเมล็ดข้าว
1: เต็ม
0: เต็มยาวขาวสวย
1: ขาวสวยค่ะ
0: แล้วนุ่ม
1: นุ่มเวลาหุงขึ้น
0: แบบนี
1: ้
0: จะไง
1: จะไงจะนับเว้ย
2: แล้วจึงเทน้ำย่านางลงไปเพิ่มเติมให้กลายเป็นน้ำแกงเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปรุงรสด้วยปลาร้ากลิ่นนั้นหอมลอยมาเย้ายวนชวนหิวเลยล่ะครับปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยน้ำปลาได้เวลานำยอดปลาเปลอะลงใส่ตามไปคือยอดชะอมกลิ่นความหอมน่าชมก็ลอยขึ้นมาแล้วนำพาผักชีลาวลงใส่ปิดท้ายโรยไปคือผักอีตูแกงอ่อมปลาดุกนาสุดหรูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูนี้เราจะนำพาข้าวหอมมากินพร้อมกับแกงใหม่แต่ละคนก็โดนใจสิครับยังไงจะงับรับประทานด้วยความอร่อยแกงอ่อมใส่น้ำย่านางก็บรรเจิดเกิดความมันได้เนื้อหวานจากปลาดุกนาหอมเข้าท่าทั้งกลิ่นน้ำปลาร้าและชะอมผสมผักอีตูอร่อยน่าดูคือยอดปลาเปลอะให้ความเปรี้ยวออกมาหอมเข้าท่าคือข้าวหอมสุรินทร์เมนูนี้มันช่างน่ากินหอมจริงๆครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะThank you.

0: มันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิต

0: ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
1: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูแล้วก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

0: และหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
1: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
2: เรียนดีมีความสุข
3: เรียนดีมีความสุขครับ
4: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะไม่ส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้งั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
0: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารู
1: นโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้าน แล้วก็ขอ

0: ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
1: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
2: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้เข้าร่วมตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
3: ในเรื่องของการจัด

0: การศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันและก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
1: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชีทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
2: ยบกระดาษ
0: ยบยบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบยบยบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ได้อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
1: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
0: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
3: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
1: ับ ผม
3: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะคร
1: ับผม
3: การเอา

0: องค์ความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้ออกองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทําวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
1: ์
0: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
1: ์
0: ข้อหนึ่งแหละครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
1: ็
0: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: ครับในทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่
1: อ
0: นพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
0: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ี
0: อะไรต่างๆมาให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
0: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
0: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทําให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจําอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอ่ะครับ
0: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ Research and Development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: โอเคก็แบบอย่างน้อยแล้วก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดําเนินงานต่อได้ง่ายๆง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลําบากขึ้น
0: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรสักอย่างนึงถ้าเราไม่มีเงินทุนลําบากเนาะ
0: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
0: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
0: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายทำอะไรขายก็ตามต้องมีการทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

ช่เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

0: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2นั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวไปถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
1: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานหนึ่งที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
0: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
1: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็หลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ7 องศาซ
0: ึ่
1: ง 700 องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
0: แข็งตัว
1: แข็งตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกการลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
0: ม
1: ัน
0: ก็จะหายใจเข้าไป
1: ใช่ครับและตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
0: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
1: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
0: ม
1: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานครับ
0: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
1: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
0: ครับ
1: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่น
0: ครับ
1: เวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมฮะใช้แรงลมเนี่ยเป่ายิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหล
0: ุ
1: ดร่วงออกมานะครับซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีการแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทําให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
0: ๆอ๋อเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
1: เป็นเค้าเรียกพาวส์เจ็ตฮะปั้งๆเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
0: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนะครับ
1: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถครับรถนี่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
0: ์คลีนนิ่งคาร์
1: เป็นรถทำความสะอาด
0: ชื่อตรงมาก
1: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะคร
0: ับ
1: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสูนเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสูนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
0: ครับ
1: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
0: โอ้โห
1: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
0: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
1: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะครับ เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างนี้ขึ้นมาซ
0: ึ่
1: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
0: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางการตลาดก็จะทำไปเรื่อยๆออกมาขาย
1: ครับ
0: ตอนนี้ได้ทำออกมาขายแล้ว
1: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยอะไรต่างด้วยนะครับก
0: ็
1: เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับที่ขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
0: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังๆรู้

0: ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
1: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
0: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
1: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆนี่ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
0: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
1: ๆครับ
0: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้
1: ครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะไอ้ก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะฮะเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอ้ตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อน นะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยเป็นลมสะอาด
4: เป็นลมสะอาดไป
1: ง่ายได้ส่วนปล่องนี่ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
4: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
4: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับหนึ่งที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
4: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
4: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆนี่คือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่า

0: ่าในการที่ต้องไปเส
1: ีย
0: ค่าไม่จะไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
0: ครับเชิญครับ

0: ละครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: ด้วยเหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่
0: อ๋อ
2: นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทํางานที่ดีนะเท่านั้นครับ
0: ได้ทํางานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอนงาน
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่ายังไงว่าคุ้มค่า
2: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะครับ
0: ด้านล่างเลยนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างหนึ่งได้อะไรบ้างนะ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: คิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.ltv.ac.th

ร์และวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับถ้าหากว่าเรานำคำถามไปถามเกษตรกรว่าอะไรคือปัญหาอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของเกษตรกรไทยทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่ว่าจะไปถามเกษตรกรคนไหนบนแผ่นดินนี้ก็จะได้คำตอบตรงกันนะครับนั่นก็คือปัญหาหนี้สินนั่นเองปัญหาหนี้สินนั้นถือว่าเป็นวิกฤตของเกษตรกรไทยนะครับปัญหาหนี้สินได้ลุกลามจนส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการสูญเสียที่ดินทำกินการบุกรุกที่ดินนะครับรวมไปถึงปัญหาความล่มสลายของสถาบันครอบครัวเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องแยกย้ายกันออกไปหารายได้จากนอกบ้านนอกชุมชนครอบครัวก็ขาดความอบอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีกูรูผู้เชี่ยวชาญซึ่งเคยมีประสบการณ์เป็นหนี้เป็นสินจนเกือบที่จะล้มละลายแต่สามารถที่จะพลิกฟื้นชีวิตลุกขึ้นมาปลดหนี้แก้จนแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดด้วยขาของตนเองได้อย่างแข็งแรงมากไปกว่านั้นยังนำความรู้ที่ได้ส่งต่อเพื่อให้คนอื่นได้มีโอกาสพึ่งพาด้วยนะครับวิธีการปลดหนี้แก้จนนั้นทำอย่างไรบ้างเริ่มต้นอย่างไรลองไปเปิดใจรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญคนนี้ได้เลยนะครับ
1: ไอ้ที่คิดอย่างนี้นะนี่มันไม่หมดนี่มันทำนานมันก็ต้องเป็นหนี้กันเรื่อยยิ่งทำก็เป็นหนี้ทำก็เป็นหนี้

เรื่องของการปลดหนี้จริงๆแล้วมันเรื่องไม่ยากหรอกมันเรื่องง่ายแต่ที่นี้ไปทำกันซะยากหมดทั้งที่การปลดหนี้มันขั้นตอนง่ายๆก็คือให้เริ่มที่การมีกินมีอยู่มีใช้ไอ้เรื่องปลดหนี้มันที่หลังนะเพราะคนถ้าไม่มีกินอย่าไปลิว่าจะปลดหนี้ถ้าจะใช้หนี้ให้ขึ้นต้นใหม่นะครับอย่าขึ้นต้นโดยการหาเงินมาใช้หนี้แต่ให้ขึ้นต้นด้วยทำอะไรก็ได้ให้มันมีกินไปวันๆก่อนแล้วเหลือกินค่อยขึ้นบันไดขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4วันนั้นแหละคุณจะใช้หนี้ได้เพราะบันได4ขั้นที่พระเจ้าอยู่หัวพูดมันเริ่มต้นด้วยกิน

ันนี้ดินทรายแท้ๆนะครับนี่สายแท้ๆเลยนะครับนี่สายแท้ๆจะทำยังไงสายแท้ๆก็เติมอินทรีย์วัตถุไปสิเขาเรียกแห้งชามน้ำชามที่อาจารย์ยักษ์พูดบ่อยๆนั่นแหละแต่อย่าไปฟังผิดนะครับไปทำเช้าชามเย็นชามงี้ไม่ได้นะครับต้องแห้งชามน้ำชามนะครับนี่ขุดหลุมมาแล้วนะเสร็จแล้ว1ต่อ4เหมือนกันไอ้เนี่ย1โดยประมาณวานนะครับแล้วดินพวกนี้4คลุกเคล้าเค้าเรียกก่อนจะปลูกพืชนะครับต้องปรุงให้อร่อยนะครับที่ต้องเคล้าดินก่อนเพราะอะไรเพราะดินเนี่ยดินทรายเป็นกรดนะแล้วถ้าดินเป็นกรดปลูกต้นไม้ยังไงก็ไม่เกิดวิธีเอาปุ๋ยหมักไปเคล้าเนี่ยปุ๋ยหมักมันคือด่างด่างลงไปอยู่ในกรดมันปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างขึ้นมาพอดีเค้าเรียกมีซีวัตถุในการถ่ายน้ําในการปรับสภาพดินดินจะถ่ายเทธาตุอาหารลงมาให้ต้นไม้กินเหมาะสมนี่ครับปลูกพริกเนี่ยไม่ต้องขีดนะบีบตูดตูดถุงนะครับห้ามไปบีบตูดคนอื่นนะครับ นี่มาเนี่ยเสร็จแล้ววางฟ้าเข้าไปครับวิธีให้เป็นกระทะฟ้าก็ต้องเอาหน้าดินมาโปะแบบนี้กระทะฟ้าเมื่อปลูกกระทะฟ้าเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนอีกขั้นตอนนะครับห้ามรดน้ำก่อนนะครับถ้ารดน้ำก่อนเมื่อไหร่นะครับมันชะล้างยุบไม่รู้เรื่องมันต้องโคมฟางก่อนเขาเรียกโคมก่อนนี่นี่นี่ไอ้ที่โคมฟางเพราะอะไรหนึ่งเวลาล้มโยกไม่โยกนะครับดูนะครับผมทำขั้นตอนง่ายๆพอแห้งเสร็จปั๊บน้ำชามง่ายๆนะครับอัตราการหมัก3ต่อ1ต่อ10 3วัตถุดิบ1คือน้ำตาล10คือน้ำเนี่ยแบ่งถังเป็น3ส่วนขีดไว้แล้วนะครับใน3ส่วนเนี่ยขั้นตอนมันคือง่ายๆชั้นล่างสุดชั้นที่1เนี่ยใส่ผลไม้หรือผักก็ได้ก่อนก็เทใส่ถังก็ไปเทนะครับเอาขั้นตอนที่2นะครับนี่น้ำนะครับนี่น้ำตาลต่างกันส่วนนี้ส่วนของน้ำตาลนะครับหาภาชนะปิดฝามาไว้เพาะไว้ประมาณสัก7วันถึง10วันนะครับปิดฝาไว้พอ7วันถึง10วันคุณลองเปิดมาดูมันจะมีกลิ่นหอมจะมีฝ้าขาวๆอยู่ถ้าสมมุติจะฉีดพ่นพืชใช้อัตราสัก1ต่อ500 1ลิตรต่อน้ํา500ลิตรคนที่รู้ดีว่าพืชต้องการกินอะไรคือดินเมื่อปลูกได้แบบนี้นะครับกระทะฟ้ามนะครับเอาฟางห่มเอาน้ำลดเสร็จเรียบร้อยถ้ามีมูลสัตว์นี่ขี้ไก่นะครับขี้ไก่จริงๆนะครับเหม็นนะครับแต่เอามาใส่มันเป็นปุ๋ยได้ใส่แบบนี้นะครับไอ้หางโคนแล้วใส่เป็นกองๆห้ามใส่พืชทั้งโคนนะครับตายทำไมถึงต้องเอาขี้ไก่โปะบนเพราะเอาขี้ไก่โปะบนฟางนะครับเราเอาน้ำลดเนี่ยมันซึมอยู่ในฟางพอซึมอยู่ในฟางอ่ะฟางตรงนี้จะยุ่ยเร็วพอตรงนี้ยุ่ยเร็วสิเรียบร้อยปั๊บกระบวนการของการย่อยสลายมันจะลามมาเรื่อยลามมาเรื่อยลามมาเรื่อยแต่ห้ามใส่ทั้งหมดถ้าใส่ทั้งหมดตรงนี้ไม่มีอากาศเข้าความร้อนมันจะแรงแต่ความร้อนมันแรงต้นไม้ตายได้นี่คือวิธีทำปุ๋ยหมักแบบพิเศษนะครับคือใครก็ทำได้และรับประกันได้แบบนี้งามแน่เสียเวลาน้อยค่าใช้จ่ายก็เกือบไม่มีเพราะนั้นก็แนะนำนะครับถ้าใครจะทำปุ๋ยหมักนี่คือ1วิธีของการทำปุ๋ยหมักแห้งชามน้ำชามนี่ก็คงมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งวันนี้พื้นฐานต่างๆที่ผมทำไว้ทั้งหมดเนี่ยแน่นแล้วล่ะไอ้ที่ว่าแน่นก็คือมองไปทางไหนมีกินเพราะบันได4ขั้นที่พระเจ้าอยู่หัวพูดน่ะมันเริ่มต้นด้วยกินซึ่งวันนี้ผมทำให้เสร็จเรียบร้อยมาแล้วป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไม่เชื่อลองดูไปเลยครับผมจะกินอะไรจะกินผักอมผมเอื้อมมือไปเด็ดจะกินพริกผมก็เอื้อมมือไปเด็ดวันนี้จะกินผักผมไม่ต้องไปซื้อแล้วไม่ต้องใช้เงินไปซื้อพวกนี้นะครับบันไดขั้นที่1กินบันไดที่2ให้เหลือกินให้แจกกินไม่หมดให้แจกนะครับตอนนี้แจกหนักๆเข้าคนไม่อยู่ในแปลงเติมหมดไม่เชื่อดูครับเต็ม

ื้อแจกยังเอาให้คนมาเรียนให้คนมาอยู่ให้คนมาศึกษาในนี่เต็มไปหมดวันนี้เหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขายก็ไม่ได้ห้ามนั่งอยู่เฉยๆมันก็มีกินมีอยู่นี่ใช่เหลือแต่ว่าเราจะใช้สติปัญญาของเราจะไปทำยังไงถึงใช้นี่เขาได้ตอนนี้มีเวลาคิดแล้วนะและเวลาคิดนี่ไม่นานเลยเพราะเราเอาเรื่องที่เราถนัดลองมาทำสักเรื่องอะไรก็ได้ที่เราถนัดใครถนัดอะไรก็ทำไปนั่นเนี่ยแต่พื้นฐานให้แน่นก่อน

0: การกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆรวมถึงการดื่มน้ำน้อยนั้นถือว่าเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับนอกจากนั้นความกดดันจากการทำงานความเครียดการดื่มแอลกอฮอล์และก็ดื่มน้ำอัดลมมากก็นำไปสู่โรคแผลในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งทั้งสองโรคที่ว่านี้คนที่อยู่ตามเมืองใหญ่หรืออยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นมักจะเป็นกันมากนะครับเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเร่งรีบความเครียดการจราจรที่ติดขัดเป็นเวลานานๆ นะครับเพราะฉะนี้เภสัชกรหญิงคนเก่งจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศจะมาแนะนำตัวยาสมุนไพรที่เราสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคทั้งสองโรคนี้ได้นะครับวิธีการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายจนคุณผู้ชมต้องทึ่งทีเดียวหรอกครับว่าทำไมถึงง่ายขนาดนี้นะครับส่วนจะทำอย่างไรบ้างใช้ตัวยาสมุนไพรอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ปัจจุบันมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายที่เกิดขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตโดยเฉพาะวิถีชีวิตในสังคมเมืองนะคะยกตัวอย่างเช่นบ่อยๆที่เรากลั้นปัสสาวะเพราะว่างานยังไม่เสร็จนะคะหรือในสภาวะที่รถติดการจราจรคับข้างเราก็กลั้นปัสสาวะหรือเราลืมที่จะดื่มน้ำนะคะก็นำไปสู่ภาวะของระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือเกิดนิ่วในไตได้ง่ายและนอกจากนั้นแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตอีกโรคหนึ่งก็คือโรคกระเพาะนะคะก็จะเห็นได้ว่าโรคเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นง่ายๆอย่างที่เราไม่รู้ตัวแต่เมื่อเป็นแล้วก็ก่อให้เกิดความทรมานเสียทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ความไม่สบายกายที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็มีวิธีง่ายๆแล้วก็สมุนไพรหลายชนิดทีเดียวที่จะช่วยในการป้องกันและรักษาโรคและอาการเหล่านี้ค่ะการรักษาโรคนิ้วก็ยังมียาสมุนไพรอีกหลายตำรับนะคะในตำรับนี้นะคะก็เป็นตำรับพื้นบ้านส่วนใหญ่ก็มีส่วนประกอบเป็นพืชจำพวกหญ้านะคะก็จะมีตั้งแต่หญ้าหนวดแมวนะคะหญ้าหนวดแมวก็เป็นสมุนไพรที่มีการยอมรับในประเทศยุโรปอย่างเภสัชตำรับของเยอรมันหญ้าหนวดแมวจึงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาทางเดินปัสสาวะอักเสบแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะในส่วนของหมอยาพื้นบ้านนะคะก็ยังมีการใช้หญ้าอีกหลายชนิดนะคะตัวอย่างเช่นหญ้าเจ้าชู้นะคะแล้วมายาลาบนะคะมายาลาบก็เป็นสมุนไพรที่สำคัญที่พ่อหมอนิยมใช้ในการเป็นยาขับปัสสาวะส่วนอีกอันนึงก็คือง่าสับปะรดนะคะหรือจุกสับปะรดก็ได้นะคะตำรับยาแก้นิ่วส่วนใหญ่ก็จะมีพืชที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะในการที่จะละลายก้อนนิ่วออกมาเพื่อจะไปปรับ pH ของปัสสาวะนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือหญ้าใต้ใบนะคะหญ้าใต้ใบเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็มีการยอมรับกันในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศในเขตเอเชียนะคะไม่ว่าฟิลิปปินส์มาเลเซียก็ยอมรับหญ้าใต้ใบในการเป็นยาขับปัสสาวะนะคะวิธีทำก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแต่มัดหญ้าทั้งหมดรวมกันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อนะคะก็ใส่หัวสับปะรดตามไปนะคะ

ฤติกรรมในการที่จะไม่กลั้นปัสสาวะรวมทั้งมีการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่เพียงพอมีเวลาที่จะออกกำลังกายรวมทั้งการรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนนอกเหนือไปจากการมุ่งเน้นที่จะใช้สมุนไพรอย่างเดียวหรือมุ่งเน้นที่จะรอคอยการรักษาพยาบาลแบบสมัยใหม่อย่างเดียวโรคไตแท้เด็ดที่สำคัญโรคหนึ่งของสังคมเมืองก็คือโรคกระเพาะซึ่งอาจจะเนื่องมาจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบ

0: ความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการทําให้เกิดโรคกระเพาะการรักษาโรคกระเพาะก็มีหลากหลายวิธีทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็สมุนไพรรวมทั้งการดูแลตัวเองด้วยในวันนี้ก็จะขอนําเสนอสมุนไพรง่ายที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะทํายาโรคกระเพาะรักษาตนเองได้ก็คือลูกกรขมิ้นชันก็จะมีเพียงผงของขมิ้นชันแล้วก็น้ําผึ้งแล้วก็ปั้นเป็นลูกกรอนนะคะที่สําคัญก็คือในเรื่องของความสะอาดนะคะ
1: ค่ะส่วนผสมของเราก็มี2อย่างนะคะก็คือขมิ้นชันนะคะแล้วก็น้ําผึ้งนะคะน้ําผึ้งส่วนใหญ่ยาไทยเราเนี่ยจะใช้น้ําผึ้งเดือน5นะคะเป็นน้ําผึ้งที่ดีที่สุดนะคะใช้ขมิ้นอันนี้สัดส่วนก็พอที่เราจะกินได้นะคะน้ําผึ้งนะคะขมิ้น2ส่วนน้ําผึ้ง1ส่วนค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันวิธีที่จะดูว่ายาเข้ากันดีหรือยังนะคะก็คือผงขมิ้นกับน้ำผึ้งเนี่ยสามารถปั้นเป็นก้อนเดียวกันได้นะคะไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะคะเวลาปั้นนะคะเราควรใส่ถุงมือด้วยนะคะเพื่อความสะอาดนะคะแล้วก็ป้องกันการปนเปื้อนนะคะจากภายนอกนะคะบางทีถ้าน้ำผึ้งมันเหลวเกินไปนะคะเราก็อาจจะเติมผงยาเพิ่มนิดนึงนะคะอันนี้ถือว่าเหลวเกินไปนะคะ
0: หลังจากที่เราได้ลูกกรอนในขนาดประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะนำไปตากแดดให้แห้งเก็บเอาไว้ใช้รับประทานครั้งละ2เม็ดวันละ3เวลาหลังอาหารทานติดต่อกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหายนะคะนี่ก็คงจะเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้หันกลับมาตระหนักนะคะในการดูแลสุขภาพตนเองก่อนที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะให้ความใส่ใจกับการดื่มน้ำการออกกำลังกายการเลือกบริโภคอาหารนะคะโดยเฉพาะการบริโภคอาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการที่เรารับประทานอาหารที่แปรรูปมีการขัดสีมีสารกันบูดนะคะแน่นอนว่าไตก็ทำงานมากขึ้นไม่เป็นผลดีกับสุขภาพเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหันกลับมาใส่ใจหาความรู้ช่วยกันปลูกสมุนไพรนะคะแล้วก็ได้ทำยาใช้เองก็สั่งสมเป็นประสบการณ์ในการที่จะดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักแล้วก็เผยแพร่ความรู้นี้ต่อไปนะคะที่สำคัญก็คือช่วยกันรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วก็ช่วยกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมไว้ผ่านการกินการใช้ผ่านวิถีชีวิตเพื่อไม่ให้คนรุ่นเราเนี่ยทอดทิ้งภูมิปัญญาเหล่านั้นแล้วก็เรายังรักษาภูมิปัญญานั้นไว้เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปแล้วที่สำคัญทำให้สุขภาพของเราดีด้วยค่ะ

0: ไปนะครับเครื่องสำอางรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงผิวบำรุงเส้นผมนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่5สำหรับชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับบางคนนั้นถ้าไปดูในบัญชีค่าใช้จ่ายก็จะเห็นนะครับว่าเดือนนึงนั้นหมดไปกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้จำนวนมากทีเดียวนะครับเพราะว่าหมดไปกับเครื่องสำอางราคาแพงๆที่ต้องสั่งซื้อมาจากเมืองนอกเมืองนานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกูรูของเราจะมาแนะนำวิธีการผลิตเครื่องสำอางเครื่องปฏิทินโฉมจำพวกสบู่แล้วก็เจลบำรุงเส้นผมเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้เองในครัวเรือนนะครับที่สำคัญก็คือว่าทำง่ายราคาถูกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ทุกวันนี้สุภาพสตรีเรานะคะหมดเงินสำหรับเครื่องปฏิทินผิวและเครื่องสำอางปีนึงก็หลายพันบาทถึงหลายหมื่นบาทเราก็มีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะที่เราภูมิใจเสนอนั่นก็คือสบู่ไซอระนะคะซึ่ง เราจะเห็นว่าทุกวันนี้นะคะมลพิษแสงแดดฝุ่นควันเนี่ยทำให้สุภาพสตรีนะคะได้รับสารพิษเข้ามาทางผิวหนังวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะกำจัดสารพิษในเบื้องต้นก็คือฟอกด้วยสบู่ไซอะโรมาที่เราสามารถผลิตขึ้นเองได้ไม่ยากเลยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามชมได้เลยค่ะ
2: ส่วนผสมของสบู่อโรมามีแค่เพียง5อย่างเท่านั้นเองค่ะตัวหลักก็คือกลิซอรินแข็งสำหรับทำสบู่เนื้อใสแล้วก็มีน้ำยาอุทัยทิพย์น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์อันนี้ก็สูตรดมชื่นใจมากๆค่ะแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวและตัวสุดท้ายน้ำมันจับกลิ่นหรือมัสค่ะอุปกรณ์นั้นก็ประกอบไปด้วยบีกเกอร์ขนาด500มิลลิลิตร1ใบแท่งแก้ว1อันเตาทำความร้อน1ตัวเทอร์โมมิเตอร์1อันและแม่พิมพ์เลือกรูปทรงได้ตามชอบใจเลยนะคะประมาณ6อันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ละลายกลิซอรีนแข็งก่อนเลยค่ะด้วยการนำกลิซอรีนมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปใส่ในบิกเกอร์นำไปตั้งบนเตาให้ได้ความร้อนสักประมาณ 90-95 องศาเซลเซียสปล่อยให้ละลายจนหมดก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญขั้นตอนนี้ไม่ต้องคนใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะก็เพราะว่าคุณสมบัติของกลิซอรีนหรือไขสบู่เนี่ยจะเป็นสารที่ให้ฟองค่ะดังนั้นถ้าเราคนมันก็จะเกิดฟองอากาศเดี๋ยวสบู่ก็จะไม่สวยนะคะเมื่อละลายหมดแล้วนะคะเราก็เติมน้ำสีหรือน้ำยาอุทัยลงไปค่ะพอเติมสีไปแล้วก็กวนต่อไปเบาๆจำเคล็ดลับไว้นะคะว่าอย่าคนแรงค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วคราวนี้ก็ยกลงจากเตาได้แล้วค่ะตั้งทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลงสามารถสัมผัสได้ว่าอุ่นๆแล้วก็ค่อยเติมน้ำมันหอมระเหยลงไปตามด้วยมัสหรือน้ำมันจับกลิ่นแล้วก็คนเบาๆให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็เทส่วนผสมทั้งหมดลงในพิมพ์ได้เลยค่ะและไม่ห้ามนะคะถ้าใครจะใช้วิธีลัดด้วยการนำไปแช่ในตู้เย็นให้เย็นเร็วแข็งตัวเร็วขึ้นเราก็จะได้สบู่ก้อนใสอโรมาที่หอมกลิ่นอ่อนๆสีสวยๆไว้ใช้อาบน้ำถูตัวให้ชื่นใจผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีสบู่อโรมาอีกหนึ่งสูตรเพื่อถนอมและบำรุงผิวพรรณอีกด้วยค่ะก็จะคล้ายๆกับสบู่อโรมาน้ำยาอุทัยนั่นแหละค่ะแต่เปลี่ยนจากน้ำยาอุทัยให้กลายมาเป็นน้ำมะขามเข้มข้นแล้วเพิ่มน้ำผึ้งแท้เข้ามาด้วยแล้วก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยกลิ่นดอกลิลลี่อีกด้วยค่ะขั้นตอนการทำก็คล้ายกันคือละลายกลิซอรินก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อกลิซอรินแข็งละลายจนหมดแล้วเราก็เติมน้ำมะขามเข้มข้นและน้ำผึ้งแท้ลงไปคนเบาๆอย่าให้มีฟองนะคะพอยกลงจากเตาก็เติมน้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวลงไปค่ะแล้วตามด้วยน้ำมันหอมระเหยหรือมัสค่ะจากนั้นทุกขั้นตอนก็เหมือนกันนะคะเทใส่พิมพ์ตั้งทิ้งไว้แข็งตัว แล้วเราก็ได้สบู่ใสอโรมาที่นอกจากจะช่วยผ่อนคลายแล้วก็ยังช่วยบำรุงผิวได้อีกด้วย
3: ค่ะหลังจากดูแลผิวกันไปแล้วนะคะก็ต้องมาดูแลเส้นผมกันหน่อยค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาชวนให้คุณทำได้เองก็คือเจลดูแลเส้นผมค่ะ
2: ส่วนผสมจะมีอะไรบ้างนี่เลยค่ะเราจะใช้ซิลิโคน1501 120กรัมซิลิโคน344 70กรัมน้ำมันมะพร้าว10กรัมแน่นอนว่าต้องเป็นสูตรสกัดเย็นนะคะแล้วน้ำมันหอมระเหยมะกรูด2มิลลิลิตรส่วนขั้นตอนก็ไม่ยากอะไรเลยค่ะเพราะนำส่วนผสมน้ำมันหอมระเหยมะกรูดมาผสมกับน้ำมันมะพร้าวเติมซิลิโคน344กวนให้เข้ากันจากนั้นก็เติมซิลิโคน1501กวนให้เข้ากันอีกทีค่ะก็เป็นอันเสร็จกรรมวิธีจากนี้ก็บรรจุลงภาชนะและนำไปใช้ได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการผลิตไม่ได้มีความยุ่งยากลำบากอะไรเลยเรายังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่เราผลิตขึ้นเองนี้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
0: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมติดตามรายการวิชาพึ่งตนเองมาตลอดก็คงจะเห็นนะครับแนวคิดหนึ่งที่เรามักจะเน้นย้ำกันอยู่เป็นประจำนั่นก็คือว่าการหาความรู้เพื่อที่จะหาประโยชน์จากสิ่งรอบๆตัวของเราเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรไทยซึ่งนอกจากจะมีสรรพคุณทางด้านยาแล้วนะครับยังสามารถที่จะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามบำรุงผิวพรรณของตนเองได้และที่สำคัญก็คือว่าทำให้เรามั่นใจในเรื่องของการใช้ว่าทั้งปลอดภัยและที่สำคัญก็คือว่ายังประหยัดด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอาจจะจดไม่ทันหรือว่าอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามชนิดต่างๆที่เกี่ยวกับสมุนไพรที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับยังรายการวิชาพึ่งตนเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งความสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
6: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างนึงชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีก1อย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
8: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็วันนี้เอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้1คืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
8: เรื่องกลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook
9: ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักยังไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนนึงมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนกประสงค์จากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
0: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

0: ี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อาคติหรือเปล่าต้องถามนะแต่ถ้าสำหรับพี่เนี่ยพี่จะรู้สึกว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปึ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปึ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์อ่ะกะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดิมทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอ่ะทำกันแหละในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่กว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาไว้ริมระเบียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเมืองอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนนะคะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตย์ธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
3: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
4: ใช่จะคือ
5: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
4: ใช่ใช่คือมันจะน่าจะหวานนะ
5: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแหลมค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
4: โรย
5: หวานเจือจาง
4: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากำบีก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
5: มันไม่เปรี้ยวใช่ไหมไข่มันจะมีกลิ่นเปรี้ยว
4: ตาย
5: ค
4: ือ
5: มะเขือเทศใช่คุณกิ่งเอานี่มา
4: แล้วก็อันนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
5: กินค่ะ
4: ล้างถุงน้ำเต้าหู้แล้วก็เท
3: เพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
0: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
6: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆแล้วเป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัด ตังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็กับตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันแล้วต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดจากแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
0: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้น

0: ก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
1: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได้
0: ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
2: ก็วันนี้สนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราก็รับทุกคน
0: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
3: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
0: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

0: ุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะหน้ารูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 วิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การดำรงชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ต่างมีวิถีความเชื่ออัตลักษณ์ที่แตกต่างกันและได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานอย่างเช่นในจังหวัดสุรินทร์พื้นถิ่นอีสานใต้มีพิธีสำคัญคือพิธีโจมมวดหรือรำแม่มดซึ่งเป็นพิธีกรรมการเข้าทรงที่จัดทำขึ้นเพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ไม่สามารถหาสาเหตุของอาการได้มักเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ถูกกระทำจากสิ่งเร้นลับวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นโดยจะมีญาติพี่น้องของผู้ป่วยเชิญครูมามวดมาประกอบพิธีกรรมด้วยการเชิญพูดผีวิญญาณและเทวดามาพูดคุยผ่านร่างทรงสอบถามถึงสาเหตุที่แท้จริงพร้อมขอร้องให้ขจัดปัดเป่าสิ่งที่เลวร้ายออกไปด้วยพิธีกรรมโจมมวดมีองค์ประกอบคือ1จะต้องมีผู้ดำเนินการก็คือมมวดหรือร่างทรง2เจ้าภาพที่มาจ้างให้มมวดมาทำการรักษาและ3การจัดตั้งประรำพิธีอีกทั้งเครื่องเส้นไหว้บูชาต่างๆและขันครูโดยเฉพาะของผู้ที่เป็นมมวดที่จะใช้เชิญทุกครั้งในการไหว้ครูแล้วก็ประกอบไปด้วยดาบประจำตัวของมมวดด้วยอุปกรณ์ในการแสดงจะประกอบด้วยเครื่องเส้นสังเวยและเครื่องบวงสรวงซึ่งทำจากก้านกล้วยจำนวน2ชุดชุดที่1มี3ขาซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของดวงวิญญาณที่เป็นเพศชายชุดที่2มี4ขาจะเป็นตัวแทนของดวงวิญญาณที่เป็นเพศหญิงพร้อมทั้งมีดอกไม้ธูปเทียนอาวุธมีดดาบ1เล่มข้าวสาร1ขันนางรำแล้วแต่สถานการณ์พร้อมอัญเชิญดวงวิญญาณประทับร่างซึ่งนักดนตรีก็จะบรรเลงเพลงในจังหวะเร่งเร้าและนางรำก็จะร่ายรำบูชาครูตลอดถึงเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยดลบันดาลให้ผู้ป่วยหายจากอาการป่วยไข้ส่วนอาวุธซึ่งเป็นมีดดาบที่ใช้ในพิธีถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้เป็นการข่มดวงวิญญาณร้ายที่สิงสู่อยู่ในร่างของผู้ป่วยผู้ที่เป็นร่างทรงหรือมมวดส่วนใหญ่จะเป็น

0: ู้หญิงจะเป็นใหญ่ในการสืบสายบรรพบุรุษมมวดจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากเพราะเป็นผู้ดำเนินพิธีกรรมทั้งหมดในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการทั้งช่วงขณะที่ทำการอัญเชิญดวงวิญญาณต่างๆเข้ามมวดก็ยังคงมีสติหรือการเชิญดวงวิญญาณออกไปแล้วก็เป็นการเชิญดวงวิญญาณต่อมาเข้ามาตามขั้นตอนที่มมวดจะต้องเป็นคนกำกับและควบคุม
1: พิธีกรรมนี้เขาเรียกว่าพิธีกรรมโจรมมวดซึ่งการโจรมมวดนี้เป็นพิธีกรรมตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดแล้วก็ไม่รู้อีกกี่รุ่นสืบทอดกันมาแบบช้านานมากเป็นพิธีกรรมในการสำหรับรักษาคนป่วยรักษาอาการของคนไม่สบายแล้วก็เป็นพิธีการที่หาสาเหตุว่ามีสาเหตุที่ผิดตรงไหนไหมอะไรไหมเพื่อมาทำให้แก้ไขเขาเรียกว่าเป็นพิธีการรักษาคนป่วยโดยการอาศัยทรงจิตวิญญาณอย่างเช่นครูบาอาจารย์ผีสางนางไม้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไทยเทวาเทวดาบางบทรับเลยอะไรพวกนี้ให้เขามาบอกว่าเป็นอะไรและรักษายังไงพิธีกรรมมมวดนี้มีอยู่2แบบ1พิธีกรรมที่เชิญวิญญาณมาทรงร่างสองร่างทรงไม่ต้องเชิญก็ได้พิธีกรรมที่ใช้เชิญวิญญาณก็จะต้องจัดปรัมพิธีจัดบายสีจัดข้าวตอกดอกไม้ของเส้นสำหรับรับรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิตวิญญาณที่เขาทรงมาประทับร่างแต่พิธีกรรมที่ไม่ต้องใช้เชิญวิญญาณเข้าร่างเนี่ยแต่รักษาได้ก็คือ1การไปเป่าประพรมน้ำมนต์ให้แล้วก็การถอดถอนเอาไข่มากลิ้งอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องทรงก็ได
0: ้แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นพิธีกรรมต่างๆเหมือนจะถูกลดบทบาทไปแต่สิ่งที่ยังคงเห็นได้ชัดคือพิธีกรรมโจมมวดยังคงมีผู้สืบทอดและอนุรักษ์ให้คงอยู่ดังเดิม
2: ค่ะในส่วนของผู้ที่ยังช่วยอนุรักษ์ช่วยสืบสานยังคงมีอยู่แต่ทีนี้ในส่วนของผู้ที่ไม่ยอมรับล่ะตรงนั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่ามมดเองหรือคณะเองเนี่ยจะมีวิธีการปรับจูนรับไหมไม่รับไหมในเสียงในคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยค่ะก็ทุกวันนี้นะคะพิธีกรรมเนี่ยเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นมรดกนะคะอันล้ำค่าอย่างหนึ่งที่ควรจะดำรงรักษาให้คงอยู่เพราะว่าอนาคตต่อไปเราไม่ทราบแต่เราเชื่ออยู่แล้วว่ายังไงซะพิธีกรรมเหล่านี้ค่ะหรือพิธีกรรมบรรจุมดเอียงก็ยังคงอยู่เพราะว่าลูกหลานหรือแม้แต่ลายลักษณ์อักษรที่มีการจดบันทึกเอาไว้แล้วก็ยังคงปรากฏอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าหรือปัจจุบันอย่างที่ตัวพิมพ์เองเนี่ยกำลังทำอยู่ก็คือในเรื่องของการศึกษานาฏกรรมในพิธีกรรมบรรจุมมดจังหวัดสุรินทร์คือเป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาจากมุมมองของมมดที่เป็นรูปแบบของพิธีกรรมนำมาสู่รูปแบบของการแสดงและนำมาขยายให้คนที่เรียนทางด้านศิลปะการแสดงโดยเฉพาะได้รู้ซึ้งว่าคำว่านาฏกรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายความแค่ว่าเพียงการร่ายรำเท่านั้นที่มันเห็นอยู่ในพิธีกรรมบรรจุมมดแต่ทุกอย่างที่ปรากฏที่ได้ตอบไปว่าองค์ประกอบหลักๆของพิธีกรรมมีอะไรบ้างนั่นแหละค่ะองค์ประกอบทุกอย่างก็คือนาฏกรรมชิ้นใหญ
0: ่พิธีกรรมโจมมวดนอกจากจะเป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลแล้วยังมีเรื่องของการใช้กุศโลบายเพื่อสร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมให้เกิดการหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันแฝงอยู่ผ่านคำบอกเล่าของมมวดได้อีกด้วย
2: ทีนี้พิธีกรรมบรรจุมดนะคะ มันเป็นการสร้างมันเป็นการหลอมรวมคนให้เป็นหนึ่งสังคมมันก็จะราบรื่นการสร้างระเบียบสร้างระเบียบยังไงสมมติว่าเราทำผิดมมดก็จะบอกว่าเราทำผิดอะไรถึงไม่สบายถ้าเราแก้ถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่เป็นแบบนี้เนี่ยค่ะมันเป็นการบ่มเพาะการสอนยุคปัจจุบันนี้ค่ะยากเหมือนกันนะคะที่มมดเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในจุดที่ยึดมั่นแล้วก็มาอยู่ในจุดที่ใครๆก็หูมมดไม่ใช่ค่อยๆซึมซับค่อยๆรู้นะคะแล้วค่อยๆเข้าใจไม่จำเป็นต้องเข้าใจหมดทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องเข้าใจถึงแม้ขนาดว่าฉันอยากไปเป็นมมดฉันอยากมีอาชีพฉันอยากมีโอ๊ยฉันอยากมีศักดิ์เป็นมมดนะหรือมีบริวารไม่ต้องขอแค่คุณให้เกียรติซึ่งกันและกันมมดก็คืออาชีพหนึ่งนะคะทุกคนมีอาชีพของกันและกันไม่มีใครเลือกที่จะมาเป็นหมอทุกคนถ้าเป็นหมอทุกคนก็ไม่ต้องมีคนป่วยถูกไหมคะมามดเช่นกันเนี่ยค่ะมันถือว่าเป็นศิลป์แล้วเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนี่ก็อยากฝากเยาวชนทุกๆคนนะคะให้เปิดกว้างให้ยอมรับหรือถ้าอันไหนที่เราไม่ชอบก็ปล่อยทิ้งไป

ธีกรรมโจมมวดจึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ในการช่วยรักษาอาการป่วยเท่านั้นแต่ยังเป็นพิธีกรรมที่ช่วยให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของคนในชุมชนให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมเชื่อมโยงให้เห็นว่าอาการเจ็บป่วยที่เผชิญส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องซึ่งชุดความเชื่อที่รับการสืบทอดมาเช่นนี้ทำให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อและศรัทธาส่งเสริมความสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

พิธีกรรมโจมามวดจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2562

0: เล็กเล็กไอ้เล็ก
1: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: ว้าคุณไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามัญนิจโติระโสยะถาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสำเร็จโทษหรือการประหารชีวิตพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไว้หลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งที่เป็นการสำเร็จโทษที่เป็นพิธีการตามโบราณราชประเพณีที่สุดคือการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์หรือการทุบด้วยท่อนจันทร์ทั้งนี้มาจากความเชื่อที่ว่าหากโลหิตของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นเสมือนอวตารของพระวิษณุเทพตกลงบนพื้นดินก็อาจจะบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่บ้านเมืองได้วัดโคกพระยาคือสถานที่ซึ่งพงศาวดารระบุว่าเป็นสถานที่สำเร็จโทษและฝังพระศพของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระราเมศวรเป็นต้นมาภายในกรุงศรีอยุธยามีวัดโคกพระยาอยู่สองแห่งด้วยกันแห่งแรกตั้งอยู่บริเวณใกล้กับวัดหน้าพระเมรุโบราณสถานของวัดนี้ประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังอันเป็นประธานของวัดเจดีย์รายวิหารและกำแพงวัดวัดโคกพระยาแห่งที่สองตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถานวัดภูเขาทองจากการศึกษาพบว่าเป็นวัดขนาดเล็กที่มีอายุการสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกใช้งานเรื่อยมาจนถึงอยุธยาตอนปลายแต่เนื่องจากในพระราชพงศาวดารเองก็ไม่ได้ระบุที่ตั้งของวัดโคกพระยาอย่างชัดเจนและจากการขุดศึกษาทางโบราณคดีโบราณสถานทั้งสองแห่งก็ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับการสำเร็จโทษจึงทำให้เป็นการยากที่จะสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าวัดโคกพระยาแห่งใดกันแน่ที่เป็นที่สำเร็จโทษและฝังพระศพของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t iM U L U S stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response R E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร่างกายที่มีอวัยวะครบ32หรือมีความสมบูรณ์ไม่ผิดปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของเราแต่ถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงเช่นรูปหน้าศีรษะผิดปกติปากแหว่งเพดานโวหน้าตาปิดเบี้ยวมีเนื้องอกชิ้นโตบนใบหน้าและอื่นๆสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะก็คือหาทางแก้ไขและช่วยเหลือเขาโดยเร็วที่สุดเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่มีชีวิตที่เกิดมาน่าเห็นใจเป็นสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจากการแพทย์การสาธารณสุขด้วยเหตุนี้เองค่ะศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า23ปีจึงได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสภากาชาดไทยเพื่อรวมกันค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะโครงการคลินิกเคลื่อนที่นี้มีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามรับฟังจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยศาสตร์ปี2528และศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์โรจน์วชิรนนท์รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันค่ะ
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ6รอบนะครับเราก็ทางศูนย์ก็ได้จัดตั้งโครงการคลินิกขึ้นที่ขึ้นเพราะเราปฏิบัติกันมานานแล้วและเห็นว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าชนิดรุนแรงเนี่ยฮะในต่างจังหวัดเนี่ยยังมีที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องการเดินทางต่างๆก็จะลำบากต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วเด็กพวกนี้ก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งเราทุกคนก็ทราบอยู่แล้วระบบของทางราชการบางครั้งก็อาจจะตกหล่นไปไม่กล้าที่จะมารักษาจริงๆแล้วถ้าส่งมาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามีกองทุนที่ผู้บริจาคผู้มีจิตกุศลเนี่ยนะครับที่จะจ่ายให้หมดทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าที่อยู่ของผู้ป่วยและญาติด้วยค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเสียเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการเดินทางของเขาลำบากและอยู่ต่างจังหวัดเราไปหาเขาไปค้นหาเขาไปเจอเขาถ้าเป็นรายที่ไม่หนักหนาสาหัสก็อาจจะแพทย์ของศูนย์นะครับซึ่งอาจารย์นนท์เนี่ยนะครับของศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะไปทำการผ่าตัดในจังหวัดนั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่มีความรุนแรงมากๆต้องการinvestigation ที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็อย่างเช่นทำ MRI ทำ CAT scan เราก็พาผู้ป่วยนะครับมาที่โรงพยาบาลจุฬาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ทำการตรวจแล้วเราก็เริ่มด้วยการตรวจค้นหานะครับว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่ข้างๆอยู่บ้างในต่างจังหวัดนะครับคือเขาอยู่ไกลเราก็ไปหาแทนที่เขาจะต้องมาหาเราเพราะว่าจะเกิดความยุ่งยากเวลามาต้องมาทั้งครอบครัวด้วยค่าใช้จ่ายก็จะสูงด้วยนะครับเผอิญเรามีสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยนะฮะขอเอ่ยนามนะฮะท่านกฤษดาบุญราชนะครับซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านทำงานช่วยสภากาชาดไทยในแง่ของบริหารหน่วย เหล่ากาชาติของทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดโดยประสานงานกับนายกเหล่ากาชาติซึ่งท่านเป็นภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับก็ทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประสานงานในต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราประสานงานก็ลงไปที่นายกเหล่ากาชาติสสจในจังหวัดนั้นๆไปถึงอำเภอไปถึงหมู่บ้านอสมก็จะค้นหามีการติดต่อทางไลน์เข้ามาที่ศูนย์ว่าเคสนี้ใช่ไหมเคสนั้นใช่ไหมสมควรจะต้องทำยังไงเรามีทีมงานที่ศูนย์นะฮะรองรับอยู่ตั้งใจไว้ว่าจะทำไปทั่วประเทศนะครับแต่ก็เริ่มต้นนะฮะอย่างที่บุรีรัมย์เราก็ทำมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วแต่ปีนี้เราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอมาด้วยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีจังหวัดที่มาร่วมโครงการนะไปเปิดโครงการแนะนำนะครับ7จังหวัดรอบๆอีสานใต้นะครับท่านผู้ว่าสสจผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายกเหล่ากาชาติอสมเป็นต้นนะครับเข้ามาร่วมงานจำนวนมากแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเคสอย่างนี้นะครับ เป็นเคสที่มีความพิการบนใบหน้าที่รักษาได้นะก็อย่างนี้ก็ยังไปเจอ เคสอย่างน้อย3เคสที่รักษาแล้วยากมากบางครั้งมีเคสหนึ่งคุณตาเนี่ยนะฮะก็หมดกำลังใจจะไม่รักษาแล้วเราก็ไปพูดให้กำลังใจเขาบอกเอาเถอะเดี๋ยวเราถ้ามันยากมากเนี่ยเราจะพาไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพโดยออกค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดเขาก็ยินดีนะครับดีใจที่จะมารักษาครับ

8-9 ปีที่แล้วเรานั่งสัมภาษณ์คนไข้ด้วยตัวเองมาเนี่ยทุกคนทุกคนเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งศูนย์มาเนี่ยผมก็ตรวจคนไข้อยู่คนเดียวผ่าตัดอยู่คนเดียวนะครับร่วมกับศัลยแพทย์ทางด้านประสาทนะครับประสาทศัลยแพทย์แล้วก็ขอผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเราเจอคนไข้ทั้งหมดเลยของศูนย์ทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวเนี่ยสัมภาษณ์อยู่คนเดียวเรารู้เลยครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครบมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีมีทุกอย่างครบหมดเลยแต่มันอยู่ในกรุงเทพแต่ปรากฏว่าณตอนนั้นน่ะพบว่าคนไข้ 70% เนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วเราฟังเรื่องของเขาอะครับโอ้โหกว่าเขาจะมาหาเราได้นี่มันยากลำบากมากเลยหลายคนเนี่ยหมดหวังไปละได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าไม่มีทางรักษาบางคนก็รักษาไปแล้วรักษาไม่ถูกวิธีรักษาไม่ตรงช่วงเวลาแล้วก็หยุดไปละเพราะว่าผู้ที่รักษาบอกว่าได้แค่นี้คือคนไข้เหล่านี้หมดหวังหมดแล้วจนกระทั่งได้สื่อมวลชนอย่างท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าโทรทัศน์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการไปสัมพันธ์งานเราออกไปผมเนี่ยก็เห็นความสำคัญการไปสัมพันธ์แล้วก็เริ่มว่าทางศูนย์เนี่ยจะต้องมีการไปสัมพันธ์ผมก็เป็นคนที่จัดทำเว็บไซต์ให้กับศูนย์จัดทำตั้ง Facebook ให้ศูนย์แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์คนไข้ที่หมดหวังพวกนี้ครับเขาเห็นข้อมูลเราเนี่ยเห็นเพื่อนบ้านที่เรารักษาไปเขาก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่เราทำทางดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราจากต่างจังหวัด 70% เนี่ยฮะเข้ามาในกรุงเทพเราเห็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเราจะนั่งอยู่ที่กรุงเทพแบบสบายๆแล้วก็ตรวจแล้วก็ใครมาได้ก็รักษาให้อย่างเงี้ยไม่ได้ละก็เลยคิดว่าต้องช่วยหลายๆทางนะครับทางหนึ่งที่ช่วยคือเรื่องของการเดินทางมีนักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับมีการจ้างคนเนี่ยผมก็เริ่มว่าจะต้องมีการจ้างคนมาประจำแต่ก่อนก็ไม่มีเหมือนแผนกหมอทั่วไปครับก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็รับเฉพาะที่มาตรวจวันหนึ่งก็แย่แล้วไม่มีใครสนใจจะไปตามหรอกครับถ้าคนไข้ไม่มาตรวจเราก็เริ่มให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่มาประจำแล้วคอยติดตามคนไข้พามาตรวจมีอุปสรรคอะไรบางคนก็บอกโอ้โหเขาทำงานเขาไม่มีเงินจะใช้เลยแล้วก็ต้องทำงานก็จะเสียเวลาพาลูกมาเนี่ยเขาก็ทำงานไม่ได้ขาดอาชีพขาดรายได้เราก็ต้องช่วยเหลือตรงนี้เข้าไปจนกระทั่งเราคิดว่าไม่ได้แล้วล่ะเราใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะคือต่อให้เอาเงินช่วยค่าเดินทางพยายามหาที่พักให้เขาที่นี่ก็ไม่ได้แล้วล่ะก็เลยคิดว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้ดีกว่านี้จึงได้คิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วอาจารย์จรัญก็ช่วยตั้งชื่อให้ว่าเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะครับเราจึงมีคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตั้งแต่ประมาณปี2558นะครับผมคิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยก็ได้ไปชวนผู้เชี่ยวชาญในทีมทั้งหมดที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับว่างั้นเนี่ยเราไปออกตรวจคนไข้เหมือนกับเราเอาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดแต่ไม่ใช่เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ไปผ่าคือเราไปตรวจเนี่ยเราไม่ผ่าเราไปตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยนะครับคนไข้ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเรามองเห็นข้อดีของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ก็คือทุกครั้งที่จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการระดมคนในจังหวัดทุกภาคส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับแล้วก็จิตอาสาเนี่ยไปค้นหาในจังหวัดนั้นนะแล้วก็พามาจุดเด่นอันนี้ก็คือการค้นหาคนไข้เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ตกหล่นเลยพามาหมดแต่ว่าข้อเสียคือพามาแล้วมาผ่าเนี่ยอันนี้เราไม่ทำแต่ว่าเราเรียนแบบที่เราเนี่ยน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างด้วยการไปค้นหามาแล้วเรามาวินิจฉัยแต่ว่าเราวินิจฉัยด้วยทีมแพทย์ที่ครบสาขาพาไปหมดเลยครับหมอเด็กหมอประสาทศัลยแพทย์นะครับหมอฟันหูคอจมูกหมอตาพาไปหลายๆสาขาเหมือนที่อยู่ที่จุฬานี่แหละพอตรวจวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษาคนนี้ต้องผ่าตัดคนนี้ต้องช่วยการได้ยินคนนี้ต้องพบนักจิตวิทยาคนนี้ต้องช่วยเหลือการเงินเรื่องสังคมเรื่องทางจิตใจเรื่องความเครียดในครอบครัวคือเราเหมือนเอาเขาอะมารักษากับทีมเราแต่เราอะไปหาเขาไม่ได้ต้องให้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็มาคิดว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนก่อนก็เลยไปดูสถิติของคนไข้ที่เข้ามาแล้วเราก็พบว่าภาคอีสานเนี่ยมีคนไข้ที่มาหาเราที่กรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็มองไปเราก็เห็นจังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนไข้กลุ่มนี้เยอะมากทั้งปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าแหว่งแต่กำเนิดใบหน้าเล็กแต่กำเนิดโรคงวงช้างสารพัดโรคเลยครับที่เป็นใบหน้าที่ผิดปกติเราถึงปรึกษาหารือกันภายในศูนย์ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปที่บุรีรัมย์ก่อนถึงได้เกิดงานอันนี้ขึ้นที่บุรีรัมย์มา2ครั้งนะครับแล้วตัวเลขสถิติคนไข้เราก็พบว่าภาคเหนือก็มีนะครับแล้วก็มีจุดที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยากแล้วเราก็เลยไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นครั้งที่3ที่เรายกทีมทั้งหมดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจนะครับ

แต่ว่าพอมาถึงช่วงโควิดนะฮะหลังจากทำไป3ครั้งเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดเลิกไปแต่คนไข้อะมันไม่ได้หายป่วยครับมันยังต้องการการดูแลอยู่เราเลยต้องใช้เทคโนโลยีการตรวจรักษาด้วยสารสนเทศออนไลน์เราก็ตรวจออนไลน์อย่างนั้นเรื่อยมานะครับจนกระทั่งโควิดซาลงแล้วก็หมดเราก็มาคิดได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมารอการยกทีมออกไปทำไมเราไม่ทำอะไรที่ดีกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีที่เราทำกันมาแล้วในช่วงโควิดก็คือการตรวจหรือพูดคุยกับคนไข้ออนไลน์เพราะว่ามันได้ผลดีมากเลยโปรแกรมแชทที่เราใช้กันอยู่นิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าคนไข้ชาวบ้านชาวช่องที่แม้จะฐานะไม่ค่อยดีเขาก็มีใช้นะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนโครงการนี้คุยกันในทีม แล้วก็ตกลงกันว่าถ้างั้นเราทำคลินิกเคลื่อนที่เป็นแบบออนไลน์นะครับแทนที่เราจะต้องยกคนลงไปทั้งหมดเนี่ยเรายังคงขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่เราเรียนรู้มาจากการออนไลน์แพทย์เคลื่อนที่ก็คือว่าค้นหานะครับก็คือขอความร่วมมือไปจังหวัดแต่ละจังหวัดดีไหมว่าให้เขาเนี่ยไปค้นหาคนไข้พอค้นได้แล้วเนี่ยแทนที่ต้องให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเขาแล้วเราก็ยกทีมไปเราก็ใช้วิธีโทรไปแล้วก็คุยด้วยโปรแกรมออนไลน์กับคนไข้ปรากฏว่าทำได้เราอาศัยความร่วมมือในความเป็นกาชาดก็คือความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับทุกจังหวัดจะมีเหล่ากาชาดจังหวัดนำโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือผ่านไปทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดนะครับกระจายข้อมูลออกไปปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนายกเหล่ากาชาดแล้วก็เหล่ากาชาดทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มมีการส่งคนไข้เข้ามา

เราก็เลยเปิดแบบฟอร์มออนไลน์ให้กับคนที่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ส่งข้อมูลคนไข้เข้ามาพอได้ข้อมูลมาเราก็พูดคุยคนไข้แล้วเราก็วางแผนแล้วก็รักษาเลยเช่นคนนี้อาจจะต้องเอ็กซเรย์คนนี้อาจจะต้องพบหมอฟันคนนี้อาจจะต้องตรวจการได้ยินต้องใช้เครื่องช่วยฟังคนนี้มีความเครียดมากนักจิตวิทยาของเราก็พูดคุยทางออนไลน์เลยต้องเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดประสานกับแพทย์ในพื้นที่ต้องการพบหมอด้านไหนแล้วก็ประสานหาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในจุดที่ใกล้เขาที่สุดนะครับแล้วก็ทำการรักษาทำอย่างเงี้ยมันเรื่อยเลยครับมีคนไข้บางรายเนี่ยได้รับการผ่าตัดรักษาโดยที่ไม่เคยมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่หรือโดยผมที่ผมเนี่ยเดินทางออกไปยังจังหวัดไปโรงพยาบาลจังหวัดนัดกับแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเรียบร้อยนัดคนไข้เรียบร้อยก็ไปผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วก็แพทย์ในจังหวัดก็ดูแลกันต่อไม่เคยมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับก็ทำอย่างเงี้ยมาถึงตอนนี้24จังหวัดตรงนี้เราเริ่มทำกับเคสที่ไม่ซับซ้อนปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็โรคที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้ต้องเข้า ICU ไม่ต้องเสียเลือดมากไม่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเราทำมาจนกระทั่งปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็นโรคซับซ้อนรักษาในพื้นที่ไม่ได้เราจะทำตัวเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนหลักพาเหมือนทัวร์คือทำให้เขาเข้ามาที่นี่ด้วยความง่ายที่สุดนะครับหาที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็มีค่าเดินทางให้แล้วก็มาพาที่โรงพยาบาลจุฬาพาที่นี่ก็ปลอดภัยแน่นอนเราก็ดูแลได้อย่างดีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มทำการรักษาผ่าตัดคนไข้ที่ซับซ้อนยุ่งยากในพื้นที่ที่ใกล้บ้านในภูมิลำเนาคนไข้ปีนี้เป็นปีแรกครับเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจอยากทำงานด้านนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับเราซึ่งตอนนี้เรามี4โรงพยาบาลครับที่ร่วมมือกันโรงพยาบาลที่เราออกไปทำเป็นจังหวัดแรกเลยที่สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับผ่าตัดซับซ้อนเป็นแห่งแรกในปีนี้แล้วก็ตามมาด้วยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาฝึกอบรมกับเราเราก็ออกไปผ่าตัดโรคใหญ่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่พระมงกุฎด้วยนะครับพระมงกุฎเนี่ยก็

0: กำลังขยายงานด้านนี้เราก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ผ่าตัดคนไข้ซับซ้อนนะครับต่อไปก็กำลังจะเพิ่มจำนวนขึ้นในที่ต่างๆ
1: การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งทางกายใจและสังคมเป็นหลักการที่จะดูแลให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเพราะกว่าใบหน้าจะกลับมาดูเป็นปกตินะคะพวกเขาต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างอย่างมากค่ะในครั้งนี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการค้นหาการรักษากันแล้วยังเหลือการติดตามผลการรักษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ค่ะรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้ยังแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดี พาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหัวหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยเนี่ยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
5: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากจะพูดถึงภาพยนตร์ไทยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงได้ชมกันมาไม่มากก็น้อยแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยเหมือนมิ้นไหมคะว่าภาพยนตร์ไทยที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีต้นกำเนิดในการเข้ามาประเทศไทยได้ยังไงและเริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องนี้กันค่ะ
1: เรื่องแรกที่ได้ดูน่าจะเป็นแฟนฉันนะคะเป็นแบบแบบน่ารักน่ารักดีอะ
2: กระโปรงบางขาสั้น
3: สุริโยไทย
4: บุพผาราตรีภาคหนึ่ง
5: เรื่องแม่นาคภาคหนึ่ง
6: เรื่องซีซันเชงอะค่ะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
7: หนังผีครับหนังผีฉลุยครับในโรง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าตอนนี้มิ้นอยู่ที่ไหนเรื่องของเรื่องก็คือว่าวันนี้เนี่ยมิ้นจะพาคุณผู้ชมมาคลายฉงนเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยค่ะมิ้นก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยที่นี่เนี่ยนะคะเขารวบรวมเรื่องราวทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็มีหลักฐานต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยด้วยแต่ว่ามาคนเดียวแบบนี้เนี่ยจะคลายฉงนได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามมิ้นไปข้างในแล้วไปดูกันดีกว่าว่าจะเจอใครที่จะช่วยคลายฉงนให้กับเราได้บ้างตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะมิ้นว่ามิ้นเจอแล้วล่ะค่ะคนที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนเรื่องภาพยนตร์ไทยแต่เอ๊ะไม่รู้พี่เขายุ่งอยู่หรือเปล่าไปหาพี่เขากันเลยค่ะขอโทษนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ใช่พี่พึ่งหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เจอแล้วพี่พึ่งคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยมิ้นมาถึงที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยเพราะว่ามีเรื่องฉงนมากๆเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยไม่รู้ว่าพี่พึ่งพอจะคลายฉงนเล่าเรื่องที่มาที่ไปได้มั้ยคะ
1: อย่างงั้นน้องมิ้นมาที่นี่ถูกที่แล้วค่ะที่เนี่ยจะขายสงวนได้นะคะเรามีเรื่องของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แล้วก็กระบวนการผลิตภาพยนตร์ด้วยด้านนี้เลยนะคะนี่จะเป็นนิทรรศการภาพยนตร์ในไทยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะคือมิ้นอยากรู้ว่าที่มาของภาพยนตร์ไทยเนี่ยค่ะเป็นมายังไง
1: สมัยก่อนเนี่ยเราเรียกภาพยนตร์ว่าหนังก็คือมันพัฒนามาจากการใช้หนังสัตว์เนี่ยทำเป็นตัวละครต่างๆไม่ใช่แค่ในไทยนะคะต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกัน
0: อ๋อมันคือเมืองนอกเขาก็เป็นหนัง
1: ใช้หนังเหมือนกันใช่จนมาเรามีการฉายภาพยนตร์เนี่ย อย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาก็เลยบัญญัติคำขึ้นคำหนึ่งเกิดขึ้นมาใช้คำว่าภาพยนตร์นะคะที่มาของรากศัพท์ของคำนี้ค่ะมันมาจากกรเดิมนะคะเราใช้มาอ้างอิงนะคะเป็นของ
0: คุณช่างคุณแผน
1: พูดถึงตอนนึงเขียนว่าผูกพยนตร์นะคะผูกพยนตร์ผูกพยนตร์นะคะเราก็เลยไปหาคำนี้มาว่าผูกพยนตร์หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงปลุกเสกให้มีชีวิตนะคะ

0: ได้เคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตเขาก็เลยใช้คำนี้เป็นคำว่าภาพยนตร์แทนนะคะภาพยนตร์เนี่ยเข้ามาในไทยเนี่ยนะคะตั้งแต่มีเครื่องคีโนโตสโคปอะค่ะก็คือเราสามารถชมภาพยนตร์ได้นะคะแต่ว่าต้องชมคนเดียวนะคะชมคนเดียว
1: ดูได้คนเดียว
0: ดูได้คนเดียวคือเป็น
1: คือมองลงแบบนี้นะคะ
0: ใช่แล้วก็สองชมภาพยนตร์
1: แล้วก็หมุนดูเองอย่างนี้หมุนย้อนกลับเองก็ได้
0: ไม่ได้ต้องต้องไปอย่างเด
1: ียว
0: ใช่เป็นฟันเฟืองนะคะเขาเข้าใจว่าการชมภาพยนตร์แบบนี้จะเรียกสตางค์คนดูได้เพราะว่าคนอยากจะรู้ว่าข้างในมันมีเนื้อหายังไงนะคะ
1: ดูลึกลับ
0: ดีทีนี้ต่อมาค่ะก็มีอีกเครื่องหนึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเรียกว่าซินีมาโตกราฟเขานี้ใช้ขึ้นจอใหญ่นะคะเราสามารถดูกันทีได้ทีละหลายๆคนได
1: ้เหมือนดูหนังกลางแปลง
0: แบบนั้นใช่แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีโรงหนังเราใช้โรงละครแทนนะคะฉายหนังนะคะที่นั่นเราเรียกชื่อว่าโรงละครหม่อมเจ้าอลังการนะคะก็เป็นสถานที่ฉายหนังครั้งแรกในสยามเมื่อวันที่10มิถุนายน2440นะคะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว
1: อย่างนี้ก็คือว่าภาพยนตร์เข้ามาในไทยก็คือประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว
0: ร้อยกว่าปีที่แล้วนะ
1: แล้วเข้ามายังไงคะ
0: ก็มีฝรั่งอะค่ะเป็นชาวต่างประเทศเนาะชื่อเอสจีมาคอสกี้นะคะเป็นคนที่นำสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาพรีเซนต์ในไทย
1: คือเหมือนเขามาเที่ยวเมืองไทยอย่างเงี้ย
0: เป็นนักธุรกิจอะค่ะเข้ามาฉายหนังเลยเก็บสตางค์คนดูคือเล่ออกฉาย
1: อ๋อคือเหมือนกับว่าเอาหนังมาทำธุรกิจในเมืองไทยคนก็เลยเริ่มสนใจและทีนี้คือมีคนไทยไปเรียนรู้วิธีการแบบนั้นด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปเนี่ยค่
1: ะ
0: พระเจ้าน้องยาเธอนะคะกรมหลวงสรรพสาสุภกิจเนี่ยติดตามเสด็จในครั้งนั้นด้วยนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์นะคะรวมถึงอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้เนี่ยเข้ามาในสยามเพื่อจะทดลองการถ่ายทำภาพยนตร์ดูนะคะนั่นก็ถือว่ากรมหลวงสรรพสาเนี่ยเป็นพระบิดาแห่งภาพยนตร์ไทยเป
1: ็
0: นชาวสยามรายแรกเลยที่นำกล้องถ่ายภาพยนตร์เข้ามานะคะ
1: แล้วเนี่ยค่ะพี่พึ่งถ้าพูดถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกล่ะคะ
0: ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเนี่ยค่ะมันมีประวัติศาสตร์ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรเนาะเริ่มจากมันมีทีมงานฮอลลีวูดยกกองเข้ามาถ่ายทำหนังในเมืองไทยนะคะชื่อนายเฮนรี่แม็กซ์เลย์อะค่ะมาจากบริษัท Universal เนาะทำหนังก็อยากมาทำหนังเกี่ยวกับคนไทยบ้างนะคะก็ติดต่อเข้ามานะคะโดยที่มีกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะหาโลเคชั่นแล้วก็หาตัวนักแสดงให้ด้วยในครั้งนั้นนะคะก็ถ่ายทำหนังเรื่องนางสาวสุวรรณนะคะออกฉายในปี2466นะคะก็ในเรื่องเนี่ยค่ะก็จะเป็นเนื้อหาของรักสามเศร้าอะไรเงี้ยเกิดขึ้นใช่นะคะแต่ว่าเราในฐานะคนที่ดูแลเรื่องของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เนี่ยเราถือว่ามันไม่ใช่หนังไทย 100% นะคะ
1: ไม่ใช่เหรอคะ
0: ไม่ใช่ 100% เพราะว่าทีมงานไม่ใช่คนไทยเลยนะคะ
1: อ๋อคือเขาแค่มาถ่ายเมืองไทย
0: ใช่ถ่ายเมืองไทย
1: แต่ว่านักแสดงเป็นคนไทยหมด
0: คนไทยหมดค่ะก็ถือว่าเป็นหนังร่วมสร้างเนาะก็คือเป็นหนังลูกครึ่งอ่ะหรือเลือดผสมไม่ใช่หนังไทยโดยคน
1: ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไทยแท้
0: ไม่ใช่
1: ถ้างั้นหนังไทยแท้ๆนี่เรื่องอะไรคะ
0: หนังไทยแท้ๆนี่นะคะใช้ชื่อว่าโชค2ชั้นนะคะ
1: โชค2ชั้น
0: ค่ะโชค2ชั้นนี้เป็นหนังที่น่าเสียดายมากคือตอนนี้เรามีฟุตเทจกินเวลาฉายแค่1นาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเสียหายไปมากตอนนั้นยังไม่มีการอนุรักษ์ภาพยนตร์เก็บไว้นะคะ
1: มิ้นอยากรู้มากเลยค่ะพี่พึ่งว่าในเมื่อตอนยุคแรกเนี่ยเป็นหนังไม่มีเสียงเป็นหนังเงียบแล้วหนังที่มีเสียงเนี่ยมันเริ่มเมื่อไหร่คะ
0: ก็หนังที่มีเสียงนะคะก็เริ่มในวาระฉลองครบรอบกรุงเทพ150ปีค่ะ เขาก็เลยทำหนังที่มีเสียงเกิดขึ้นนะคะหนังเรื่องนั้นใช้ชื่อว่าหลงทาง
1: หลงทาง
0: ก็ฉายในวันปีใหม่เลยแต่ว่าตรงกับวันที่1เมษายนนะคะ
1: ปีใหม่ไทย
0: ปีใหม่ไทยนะคะถือว่าเป็นของขวัญให้กับคนไทยในยุคนั้นเนาะทำหนังเสียงขึ้นมานะคะ
1: มีให้ดูด้วยไหมคะ
0: หลงทางเนี่ยไม่มีฟุตเทจแล้วแต่ว่ามีแค่ภาพนิ่งนะคะ
1: พอไ
0: ปดูนิทรรศการได้เราจะแสดงไว้ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมไปดูภาพนิ่งกันค่ะนังใช้เสียงเรื่องแรกไปหลงทางกันดีกว่า
0: ด้านนี้ค่ะ

0: อคะ
1: ค่ะนี่เป็นนิทรรศการในส่วนของภาพยนตร์เรื่องหนทางหนังไทยพูดได้เรื่องแรก
0: นี่ไงภาพยนตร์ไทยพูดได้เรื่องหลงทาง เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะหลงทาง
1: อ๋อเป็นเนื้อเรื่องที่ผู้หญิงเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพเนาะก็เดินทางผิด
0: เหมือนว่ามาจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพอ๋อแล้วก็คือเดินทางผิดนี่คือความหมายหลงทาง
1: ความหมายของหลงทางก็โฟกัสชีวิตผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยนะคะ
0: ยอดเลยคุณผู้ชมอ่ะพี่พึ่งนี่อุปกรณ์อะไรคะเนี่ย
1: นี่เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์หนังนะคะ
0: อ๋อนี่ต้องเรามีเซ็นเซอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ

0: รามีเซ็นเซอร์ตั้งแต่ปี2473ค่ะ
1: อ๋อแล้วเขาเซ็นกันอย่างนี้เลยเหรอคะ
0: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบเนื้อหาก็คือหนังทุกเรื่องต้องถูกตรวจสอบเนื้อหาก่อน
1: ค่ะ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกองเซ็นเซอร์นะคะเกิดขึ้นเพื่อพิจารณาภาพยนตร์นะคะก็ถ้าในกรณีที่หนังเนี่ยไม่ผ่านการเซ็นเซอร์นะคะเนื้อหาหรือฟุตเทจนั้นเนี่ยจะถูกตัดเก็บเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ในส่วนที่จัดการเนื้อหาหนังพวกนั้นนะคะ
1: ได้รู้กระบวนการที่มาที่ไปแล้วอยากดูภาพยนตร์ไทยแท้เรื่องแรกแล้วสิคะพี่พึ่ง
0: ค่ะเดี๋ยวพาไปดูอยู่ข้างล่างนะคะ
1: คุณผู้ชมคะถ้างั้นช่วงหน้าเราไปชมภาพยนตร์ไทยแท้เรื่องแรกของประเทศไทยด้วยกันค่ะ
0: เดี๋ยวน้องมิ้นจะ
1: พี่พึ่งคะไม่รู้ท่านนี้เป็นใครคะเนี่ย
0: ท่านนี้คือคุณรัตเปสนีค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นคนไทยคนแรกที่ส่งภาพยนตร์ประกวดต่างประเทศได้รางวัลคุณรัตเนี่ยเราถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในวงการภาพยนตร์นะคะก็เราใช้ส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือ Hall of Fame เนี่ยไว้จัดแสดงผลงานของคุณรัตเลยนะคะใช
1: ่คือเรื่องที่ส่งไปแล้วได้รางวัลนี่คือเรื่องอะไรคะ
0: เรื่องแตงค่ะก็ส่งที่กราสโกสกอตแลนด์เรามีถ้วยรางวัลจัดแสดงด้วยนะคะก็เรื่องแตงเนี่ยเป็นหนังสะท้อนสังคมค่ะเป็นหญิงม่ายกับลูกชายนะคะน่าจะเป็นหนังเศร้าเรื่องนี้ก็สาบสูญเหมือนกันเป็นที่น่าเสียดาย
1: เสียดายจังเลยอยากดูเลย
0: นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคุณรัตเนี่ยก็เกิดแรงดันใจน่าจะทำหนังดีมีคุณภาพนะคะทำอีกเรื่องนึงชื่อสันติวีนาค่ะ
1: สันติวีนาน
0: ี่เป็นชื่อพระเอกกับนางเอกนะคะชื่อคนนะคะทำเรื่องนี้ส่งไปประกวดที่ญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพประกวดเทศกาลภาพยนตร์การประกวดครั้งนั้นเนี่ยทำให้คุณรัตได้รางวัลนะคะพิเศษมา2รางวัลรางวัลแรกเนี่ยถ่ายภาพยอดเยี่ยมคุณรัตเนี่ยเป็นช่างภาพอดีตเป็นช่างภาพ
1: อดีตเป็นช่างภาพมาก่อน
0: ใช่นะคะรางวัลที่2กำกับสินยอดเยี่ยมหนังเรื่องนี้สวยแน่ๆนะคะไม่ต้องห่วง
1: มีดูไหมคะ
0: หนังเรื่องนี้เรากำลังทำเรื่องที่จะขอเอาเข้ามาเมืองไทย
1: ยังไม่สับสูนนะ
0: ยังไม่สับสูนค่ะ
1: มีโอกาสได้ดูค่ะ
0: ย
1: ัง
0: ม
1: ี
0: ความหวาน
1: อีกอย่างนึงค่ะพี่พึ่งตอนมิ้นเดินเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะคะเห็นเป็นเหมือนพระบรมรูปอันนั้นใช่พระบรมรูปของรัชกาลที่5หรือเปล่าคะ
0: จริงๆเนี่ยใครเห็นครั้งแรกเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเป็นร5แน่นอนเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพานุชาของในหลวงรัชกาลที่5พระองค์เจ้ากรมหลวงสรรพศาสสุภกิจเนี่ยจะแสดงไว้ด้านหน้านะคะเรายกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งภาพยนตร์ไทยนะคะซึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เนี่ยระบุว่าเป็นคนไทยคนแรกที่นำกล้องถ่ายภาพยนตร์เข้ามาสู่สยามประเทศ
1: อ๋อที่พี่พึ่งเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือองค์นี้
0: องค์เดียวกันนะคะ
1: พี่พึ่งคะอีกเรื่องนึงที่มิ้นฉงนก็คือว่าเดินเข้ามาเนี่ยเห็นป้ายเขียนไว้เลยว่าอาคารภาพยนตร์เสียงสีกรุงชื่อนี้มีความหมายไงคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยตามรูปแบบเดิมของโรงถ่ายภาพยนตร์นะคะใช้ชื่อโรงถ่ายว่าโรงถ่ายเสียงสีกรุงคือเป็นโรงถ่ายแห่งแรกที่สามารถบันทึกเสียงได้นะคะในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นฮอลลีวูดแห่งเมืองสยามเลยนะคะ
1: ก็เลยชื่อว่าเสียงสีกรุง
0: เราก็เลยใช้ชื่อรูปแบบของอาคารเนี่ยค่ะมันเป็นรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยนะคะ
1: หมดเรื่องสงวนแป๊บๆแล้วตอนนี้อยากรู้อยากดูภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกแล้วพี่พึ่ง
0: ค่ะแล้วก็มีส่วนของโรงละครหม่อมเจ้าอลังการมาจัดแสดงที่นี่ใช้ชื่อว่าโรงหนังอลังการนะคะ
1: อันนี้เป็นโรงหนังของแห่งแรกด้วยไหมคะ
0: ใช่เป็นโรงหนังแห่งแรกก็เลยจัดนิทรรศการในส่วนของโรงหนังไว้ด้วยแล้วก็จัดฉายหนังด้วยซึ่งวันนี้อย่างน้องมินจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องโชคสองชั้น
1: เย่อยู่ตรงไหนคะพี่พึ่ง
0: เดี๋ยวพาไปกัน
1: ค่ะไปกันค่ะคุณผู้ชมเป็นหน้าโรงหนังอะคะ
0: ใช่บรรยากาศก่อนชมภาพยนตร์นะคะก็ในนี้ค่ะจะมีตัวอย่างภาพยนตร์นะคะเราเรียกว่าโชว์การ์ดนะคะให้เลือกชมภาพยนตร์นะคะแล้วก็จะมีห้องบ็อกซ์ออฟฟิศคือห้องขายตั๋วของที่ระลึกนะคะที่แจกหรือขายในการฉายหนังรอบแรก
1: ก็ซื้อตรงนี้เหมือนกัน
0: ตรงนี้
1: จริงๆเหมือนโรงหนังปัจจุบันเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีความวินเทจมีความแบบว่าเป็นอดีตกาลเก่าแก่อยู่สวยจังแล้วที่เราเหยียบอยู่นี่อะไรคะ
0: ด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นรอยมือรอยเท้าของนักแสดงที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตนะคะเราก็เชิญมาพิมพ์มือพิมพ์เท้า
1: ฝากรอยเท้าเอาไว้นี
0: ่ส่วนตรงกลางเนี่ยค่ะเป็นไฮไลท์นะคะ
1: นี่เหรอคะ
0: ทุกคนจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางเป็นวงกลมนะคะนี่เป็นของคุณเพชรชวราชพิมพ์ให้หอภาพยนตร์เป็นคนแรกคนที่หนึ่งเลย
1: เมืองไทยเราก็มีนะอย่าทำไปเล่นไปแล้วข้างในนี่คือ
0: ข้างในคือโรงหนังเดี๋ยวเราไปชมภาพยนตร์กันค่ะด้านนี้เลย
1: คุณผู้ชมได้ดูหนังแล้ว

0: นี่เป็นบรรยากาศภายในโรงหนังนะคะเราจำลองรูปแบบของโรงหนังอลังการนะคะที่เป็นสถานที่ฉายหนังครั้งแรกในสยามนะคะเมื่อวันที่10มิถุนายน2440นะคะ
1: คุณผู้ชมคะคือต้องบอกว่าเดินเข้ามาเรามีทึ่งมากนะเพราะว่าคุณผู้ชมทั้งเก้าอี้เป็นแบบเก้าอี้ไม้เป็นจอฉายคือทุกอย่างจำลองออกมาแบบนี่เหมือนเลยใช่ไหมคะ
0: ก็คือใกล้เคียงกับของเดิมนะคะเพราะว่าเก้าอี้ที่เรามาจัดแสดงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของจริงที่เคยใช้ในงานในโรงหนังมาก่อน
1: อ๋อนี่ของจริงเลย
0: ของจริงค่ะเป็นเก้าอี้ไม้สักแถวเดียวกันซึ่งแต่ละแถวก็มาจากแต่ละโรงหนังนะคะรวมถึงเก้าอี้เสริมด้านข้างด้วยก็มาจากโรงหนังเช่นกันใช่ค่ะ
1: สุดยอดคุณผู้ชมนี่คือไม่ใช่แค่จำลองคือจำลองแต่ว่ามีของจริงอยู่ด้วยรู้สึกเป็นเกียรติไงไม่รู้ได้มาลองนั่งสถานที่ที่เหมือนกับโรงหนังแห่งแรกของประเทศไทย
0: ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะฉายหนังให้ชมนะคะยังไงนั่งก่อนตรงกลางนี้เลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะนั่งแถวคอคน19ไม่หักนะ
0: อันนี้เป็นเครื่องฉายมือหมุนนะคะที่ฉายด้วยฟิล์มจริงๆนะคะอายุเป็นร้อยปีแล้วก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะคะในหลวงรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เสด็จท่าเรือกรุงสโตกโฮล์มนะคะก็จะสังเกตว่าจะมีเรือขบวนพระที่นั่งนะคะเสด็จเทียบท่านะคะมีกษัตริย์สวีเดนนะคะรับเสด็จอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะนี่ค่ะคือร5นะคะทรงคุณพิชกันตามธรรมเนียมของฝรั่งนะคะต่อมาก็เป็นพระบรมวงศานุวงศ์นะคะที่เสด็จตามในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะหนังสมัยก่อนนะคะมีความยาวไม่นานนะคะกินเวลาแค่นาทีกว่าๆก็จบเรื่องแล้วนะคะเมื่อก่อนหนังก็จะไม่ค่อยมีความยาวมากนะคะหนังสั้นๆก็จะจบเรื่องนะคะ
1: อันนี้คือความเร็วความช้าอะไรก็คือแล้วแต่
0: อยู่ที่เราคอนโทรลใช่
1: จะหมุนให้ช้าก็ได้
0: ได้ค่ะ
1: จะหยุดก็ได้
0: ใช่จะหยุดก็ได้
1: แล้วก็หมุนเร็วก็ได้
0: ค่ะแต่จริงๆแล้วควรจะหมุนต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเราหยุดเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ทำให้ฟิล์มไหม้ได้เพราะแสงมันจะร้อนมากค่ะ
1: ก็คือต้องหมุนไปเลยอุ้ยอย่างนี้คนหมุนไม่เมื่อยแย่นเหรอคะ
0: เมื่อยหนังก็เลยสั้นไงสมัยก่อนหนังไม่ยาวค่ะ
1: แล้วหนังไทยเรื่องแรกค่ะพี่พึ่ง
0: หนังไทยเรื่องแรกนะคะเรื่องโชคสองชั้นนะคะเดี๋ยวเราเตรียมมาให้ชมด้วยนี่

0: ยพี่พึ่งคือจริงๆดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันแค่นาทีเดียวใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แต่ว่าคือได้ดูเหมือนแบบเทคนิคการถ่ายทำ acting ตัวละครแล้วรู้สึกแบบตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นตรงที่ว่าจริงๆมินไม่เคยดูเหมือนหนังเงียบขาวดำของที่เป็นของไทยเราแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยมันก็สนุกดีนะคะคุณผู้ชมคือถึงจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่ามันก็ดูแบบเป็นฉากก็เฟรมสวยอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีขอบคุณพี่พึ่งมากเลยได้ดูหนังเรื่องแรกของประเทศไทยด้วย
1: วันนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะคะได้ดูหนังแล้วต้องไปเป็นนักแสดงด้วยนะคะเรามีโรงถ่ายที่นี
0: ่โอ้ที่นี่มีโรงถ่ายเลย
1: โรงถ่ายหนังเราจำลองรูปแบบโรงถ่ายหนังไว้ใช้ชื่อว่าโรงถ่าย Black Maria นะคะ
0: Black Maria
1: เป็นสิ่งประดิษฐ์ของเอดิสันที่คิดจะถ่ายทำหนังนะคะโดยการเซตโรงถ่ายขึ้นมาความพิเศษของโรงถ่ายเนี่ยนะคะคือสามารถหมุนได้360องศาเปิดหลังคาเพื่อรับแสงพระอาทิตย์จริงๆนะคะว
0: ัน
1: นี้จะได้ทดลองเป็นนักแสดงแบบในยุคแรกกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในโรงถ่ายเนี่ยพี่จะบอกอธิบายรายละเอียดว่ามันจะมีกติกาอยู่ก็คือคนที่เป็นนักแสดงเท่านั้นนะคะถึงจะมีโอกาสเข้าไปในโรงถ่ายแบงค์มาริอาได
0: ้อันนี้นี่คือใครมาถ้าสนใจเข้าไปได้เลย
1: เข้าไปได้เลยค่ะแต่เขาได้คนเดียวสำหรับนักแสดงเท่านั้นนะคะ
0: อ๋อคือเอาเข้าไปถงไปถ่ายเลยไม่ได้เขาไปเล่นคนเดียวเท่านั้น
1: ใช้ธรรมเนียมเดียวเดิมแห่งแรกเนี่ยเขาจะไม่มีการเข้าไปบันทึกภาพเคลื่อนไหวอื่นยกเว้นกล้องของทีมงานเท่านั้น
0: สุดยอดคุณผู้ชมวันนี้มาที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยได้คลายฉงนทั้งเรื่องที่มาของภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกแถมยังได้รู้ด้วยนะคะว่าคำว่าภาพยนตร์เนี่ยมาจากที่ไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พึ่งก่อนเลยนะคะขอบคุณค่ะให้ความรู้แถมยังช่วยคลายฉงนให้มินได้ด้วยแต่ว่าเรื่องของภาพยนตร์ไทยยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวเราต้องไปคลายฉงนกับอาจารย์เผ่าทองกันแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปเป็นนักแสดงก่อนนะแล้วเดี๋ยวเอามาให้คุณผู้ชมดูกันค่ะ

น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องแรกของโลกซึ่งประดิษฐ์คิดค้นสำเร็จขึ้นในปีพ.ศ. 2432โดยโทมัสอันวาเอดิสันและผู้ร่วมงานของเขาชื่อวิลเลียมเคเนดีดิกสันเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องแรกของโลกนี้มีชื่อว่าคิเนโตสโคปหรือมักเรียกกันในชื่อเครื่องฉายถ้ำมองมีลักษณะเป็นตู้สูงประมาณ4ฟุตซึ่งสามารถดูได้เพียงคราวละ1คนเท่านั้นด้วยการดูผ่านช่องเล็กๆที่อยู่ด้านบนของเครื่องกลไกภายในจะมีฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายด้วยกล้องคิเนโตกราฟซึ่งเอดิสันประดิษฐ์ขึ้นเองเป็นฟิล์มยาวประมาณ50ฟุตพาดไปพาดมาอยู่ภายในเครื่องโดยหนังแต่ละเรื่องที่ฉายในเครื่องถ้ำมองจะกินเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น

0: สวัสดี
1: ทำไมวันนี้มาแปลกจังชวนหนูมาถึงโรงหนังแห่งใหม่เซ็นทรัลเอมบาซีมีอะไรปะคะ
0: แน่นอนเซ็นทรัลเอมบาซีเขาก็เปิดใหม่แล้วก็หนูก็มีความฉงนในเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์
1: hey.
0: แล้วมันจะไปไหน oh. มันก็ต้องมาที่เก๋สุดใหม่สุดแล้วก
1: ็
0: สนองความฉงนของหนู
1: ที่โรงภาพยนตร์ใช่มั้ยคะ
0: ใช่แล้วก็ต้องมากันเนี่ยมาเฉลยกันที่นี่แหละโรงภาพยนตร์นี่แหละนึกถึงโรงภาพยนตร์ตั้งแต่สมัยเราเด็กๆกับโรงภาพยนตร
1: ์
0: สม
1: ั
0: ยปัจจุบันสิมันแตกต่างกันแค่ไหน
1: จะว่าไปแล้วถ้ามีภาพยนตร์ไม่มีโรงภาพยนตร์ก็ลำบากเนาะอาจารย
0: ์
1: แล้วสมัยก่อนนี
0: ่
1: โรงภาพยนตร์สุดชิคสุดฮิตสุดเก๋ของไทยที่ไหนคะ
0: ศาลาเฉลิมกรุง
1: ศาลาเฉลิมกรุงชื่อนี้ได้ยินบ่อย
0: ไม่บ่อยมั้ย
1: บ่อย
0: ยังอยู่ยังมีอยู่ทุกวันน
1: ี้
0: เป็นโรงภาพยนตร์พระราชทานด้วยสนใจปะ
1: สนใจค่ะ
0: มา
1: อาจารย์สร้างความสงบเพิ่มให้หนูแล้ว
0: ได้
1: แล้วเขายังไงเป็นมายังไงทำไมแบบไหนอะไร
0: โอ้เรื่องยาวถ้าอย่างนั้นถามขนาดนี้สงบสนเท่ขนาดนี้ ปะคลายคลายคลายสงบ
1: ไปไหนดีคะอาจารย
0: ์ไปเลยไปในโรงหนังนี่แหละ

0: ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์มันเกี่ยวข้องยังไงมีความเป็นมายังไงแล้วทำไมต้องชื่อศาลาเฉลิมกรุงด้วยคะ
1: ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยนะมันเป็นโรงหนังรุ่นแรกๆสุดนะจัดอยู่ในกลุ่มแรกสุดของประเทศไทยที่เป็นโรงหนังอย่างทันสมัยโรงหนังอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมีการจัดระบบเสียงมีการจัดระบบแสงอันนี้ก็ต้องสืบเนื่องมาจากว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์เพราะฉะนั้นภาพยนตร์ต่างๆที่ทรงถ่ายด้วยพระองค์เองก็ดีหรือว่าข้าราชบริพารถ่ายทำไปจนถึงเอกชนเป็นคนถ่ายทำเนี่ยก็จะมีจำนวนมากขึ้นแล้วแต่ว่าโรงหนังเนี่ยโรงภาพยนตร์มันยังไม่มีมาตรฐานสากล
0: ที่เป็นกิจลักษณะ
1: ที่จะเป็นกิจลักษณะต่างๆนะครับประกอบกับจังหวะที่ว่าในปีพุทธศักราช2475เนี่ยนะครับจะเป็นปีที่จะฉลองพระนครหรือฉลองกรุงเทพเนี่ยครบ150ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีพ.ศ. 2473เนี่ยก็มีแนวพระราชดำริบอกว่าเอทำไมเราไม่คิดที่จะสร้างอาคารนะครับซึ่ง เป็นอนุสรณ์สถานเป็นสถานที่ที่ประชาชนได้

0: มาใช้งานอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพระราชดำริถึงอาคารที่เป็นถาวรวัตถุนะครับก็คือศาลาเฉลิมกรุงแห่งนี้โดยโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤษฎากรท่านเรียนจบศิลปะชั้นสูงของฝรั่งเศสก็คือเลกอร์เดอโบซามีความสามารถในการออกแบบมากเลยนอกจากจะออกแบบศาลาเฉลิมกรุงแล้วเนี่ยนะยังออกแบบพระราชวังไกลกังวลที่หัวหินด้วยที่เราเห็นพระราชวังไกลกังวลทุกวันนี้เนี่ยนั่นก็เป็นฝีไม้ลายมือนะครับฝีพระหัตถ์นะครับของหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤษฎากรท่านก็เอารูปแบบสถาปัตยกรรมซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในยุโรปแล้วก็อเมริกาสมัยนั้นเราเรียกว่าศิลปะแบบอาร์ตเดโคนะครับลักษณะก็จะเป็นเส้นตรงเป็นเหลี่ยมเป็นมุม
1: เป็นเรขาคณิตนี้ป่ะคะ
0: เป็นเรขาคณิตมีลบมุมโค้งๆนิดหน่อยบ้างกลมบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีลายคดโค้นลดเลี้ยวเวียววดไม่ลายต่างๆไม่
1: ม
0: ีนะครับท่านก็ออกแบบอาคารนี้ออกมาก็เป็นตึกโก้หรูหราอย่างที่เราเห็นนะครับ
1: คำว่าชื่อศาลาเฉลิมกรุงนี้มาจากการเฉลิมฉลองกรุงหรือเปล่าคะ
0: ใช่ๆลำดับแรกเนี่ยคือสะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ย เป็นลำดับที่หนึ่งเลยนะเป็นสะพานเหล็กเปิดปิดได้สะพานแรกของประเทศไทยแต่เป็นสะพานข้ามน้ำเจ้าพระยาสะพานที่สองสะพานแรกสร้างคือสะพานพระราม6สร้างในครั้งรัชกาลที่6ข้ามเชื่อมระหว่างกรุงเทพกับฝั่งธนบุรีสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยรัชกาลที่7โปรดให้สร้างขึ้นนะครับแล้วก็ด้านฝั่งกรุงเทพก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่1ไว้ประดิษฐานอยู่ด้วยอันนี้ถือเป็นอนุสรณ์สถานลำดับ1อนุสรณ์สถานระดับรองลงมาก็คือศาลาเฉลิมกรุงสร้างเสร็จปั๊บเอานามของสถาปนิกผู้ออกแบบคือหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมนะครับเอาเฉลิมมาใช้แล้วก็ขณะเดียวกันก็เอากรุงมาใส่ก็คือเฉลิมกรุงครบ150ปี
1: ที่มาที่ไป
0: ที่มาที่ไป

0: พราะฉะนั้นเราก็จะเรียกว่าโรงหนังพระราชทานเป็นโรงหนังพระราชทานนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโรงหนังที่สำคัญอีกโรงหนึ่งเลย
1: แล้วอาจารย์หนูอยากรู้ว่าสมัยนั้นเนี่ยค่าดูหนังนี่แพงไหมคะ
0: สมัยนั้นค่าดูหนังโอ้โหจำไม่ได้แล้วนะจำไม่ได้จริงๆนะว่าโรงภาพยนตร์มันกี่บาท
1: โอ้ถ้าเทียบกับที่นี่แล้วเนี่ยน่าจะแพงอยู
0: ่อันนี้ที่เรานั่งอยู่นี่น่าจะแพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้แล้วนะ

0: ในการไปดูหนังสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นหวัดนะเสียงมันเป็นเป็ดบี้เลยนี่
1: ไม่เป็นไร
0: ในสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแต่งเนื้อแต่งตัวกันตามสะดวกตามสบาย
1: อ๋อไม่ใช่ว่าอยากจะมาแบบไหนก็ได้
0: เขาแตะใส่ขาสั้นเสื้อยืดอะไรอย่างปัจจุบันนี้ไม่ได้ก็เหมือนกับฝรั่งตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี
1: ้
0: เวลาที่เขาไปดูละครดูโอเปร่าด
1: ูอ
0: ะไ
1: รต่างๆแบบนั้นใช่ไหมคะ
0: เขาก็แต่งกันเต็มยศ
1: จัดเต็มเลย
0: จัดเต็มผู้หญิงราตรียาวนะครับในปัจจุบันอาจจะมีราตรีสั้นเข้ามาได้แต่ผู้ชายเองเนี่ยนะครับก็คือใส่สูท
1: อุ้ยใส่สูทนี่คือแย่สุดแล้วคะ
0: แย่สุดแล้วนะครับหรือไม่ก็เป็นทักซิโดก็แต่งกันสวยงามดูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่ากลับบ้านใครบ้านมันประชากรไทยเราก็9ล้าน10ล้านนะครับไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นดูละครเสร็จเราทุกคนก็รู้จักกันหมดก็มาคุยกันอาจจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันนะเมามอย
1: เมามอย
0: กันสักนิดนึงพอแบบว่าสนุกสนานฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งเสร็จก
1: ็
0: ไปก
1: ิน
0: ข้าวกันต่อสมัยนั้นก็ต้องทานของว่างของว่างก็ขับรถต่อไปแถวราชวงศ
1: ์อ๋ออันนี้ต้องขับรถไป
0: ขับรถไปสมัยนั้นต้องมารถกันนะครับรอบๆโรงเนี่ยนะมันก็จะเป็นย่านการค้าเพราะฉะนั้นบางทีก็มาช้อปปิ้งก่อนนะแล้วก็อาจจะมาดูหนังนะครับอย่าลืมว่าในสมัยที่สร้างโรงหนังเฉลิมกรุงเนี่ยย่านวังรัวพายังไม่เป็นย่านช้อปปิ้งนะยังไม่มีห้างสรรพสินค้ายังไม่มีอะไรเลยย่านนั้นเนี่ยยังเป็นวังบุรพาที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอของรัชกาลที่5นะฮะสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงนะสมเด็จวังที่เรียกกันว่าสมเด็จวังบูรพา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลังวังบูรพาไปก็จะเป็นพื้นที่ที่เขากันเอาไว้สำหรับทำย่านการค้าซึ่งตอนนั้นนะมันเป็นย่านที่เงียบมากก็เลยสร้างโรงหนังเฉลิมกรุงขึ้นโอ้โหจากนั้นนะจากโรงหนังเนี่ยนะไปยันแม่น้ำเจ้าพระยาคนเริ่มคึกคักริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็กระจายไปทางย่านตลาดน้อยก็คนคึกคักกระจายถอยไปอีกด้านหนึ่งก็คือลงไปด้านสำเพ็งคนก็คึกคักก็ทำให้ย่านสำเพ็งเนี่ยกับย่านพาหุรัตแล้วก็ย่านเยาวราชซึ่งเริ่มมีคนจีนอยู่แล้ว
1: เกิดขึ้นมาตอนนั้น
0: ก็ทำให้มีชีวิตชีวาคนจีนเองเริ่มค้าขายในย่านเยาวราชมาก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5ที่6
1: แต่ว่ายังเงียบอยู
0: ่แต่เงียบอยู่ฮะพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่7นี่ทะลุทะลวงเปิดเปิงเลยต้องว่าอย่างนั้น
1: เป็นช่วงบูม
0: เป็นช่วงบูมของย่านนั้นจริงๆพอมันบูมเสร็จเนี่ยนะผู้คนมันก็ต้องมาโชว์ตัวการจะได้มาซึ่งหนังม
1: ี
0: องค์ประกอบมีใครบ้างมีใคร
1: ต้องมีนักแสดงมีคนเขียนบทมี
0: ผู้กำกับ
1: มีช่างภาพ
0: กล้องช่างภาพ
1: ช่างเสียงทีมงาน
0: ถูกต้องนี่ตรงนี้คือจุดกำเนิดคนอยากเป็นดาราก็มา
1: อ๋อเท่ากับว่านี่เป็นแหล่งรวมแบบว่าศูนย์กลางนะตอนนั้น
0: คนเขียนโปสเตอร
1: ์
0: คนเขียนโปสเตอร์หนังก็ต้องมาหางานแถวนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปิดมาซึ่งโรงหนังกรุงในสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นการเปิดมิติใหม่ของสังคมไทย
1: จริงเป็นมิติแบบ
0: ถือเป็นมิติสำคัญแล้วก็เป็นมุมมองใหม่เป็นย่านใหม่ของกรุงเทพ
1: โอ้อย่างนี้ถ้าชาวต่างชาติมาเมืองไทยตอนนั้นก็ต้องมาที่โรง
0: ก็ต้องมาดูหนังเฉลิมกรุงเพราะว่า มีทั้งหนังไทยแล้วก็มีหนังฝรั่งหน
1: ัง
0: ฝรั่งเองเนี่ยนะครับมีทั้งเสียงในฟิล์มก็มีทั้งซับไตเติลมีเขียนด้วยเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมการแปลหนังก็เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคนั้น
1: หูยนี่เท่ากับว่าศาลาเฉลิมกรุงนี่เป็นจุดศูนย์กลางจุดเริ่มต้นยุคเฟื่องฟูเลยไหมคะอาจารย
0: ์โอ้ทั้งฟูทั้งเฟื่อง
1: ทั้งฟูทั้งเฟื่องอ่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าโรงหนังหนึ่งโรงเนี่ยสามารถก่อให้เกิดทั้งไม่ว่าจะเป็นย่านธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์คือทุกอย่างมารวมอยู่ที่นี่หมดเลยแต่ว่าค่ะอาจารย์มิ้นยังมีเรื่องสงวนเพิ่มมาอีกหนึ่งเรื่องเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าบ้านเราก็มีทั้งหนังไทยหนังฝรั่งมีแบบภาคแบบเสียงในฟิล์มอยากรู้ว่าถ้าพูดถึงหนังไทยแรกๆที่มาเข้าโรงอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นแนวไหนบ้าง
0: เฮ้ยอีกเยอะเลยเลยนะเล่ายาวกินน้ำก่อน
1: ให้อาจารย์พักแป๊บนึงนะเดี๋ยว
0: ขอพักก่อน
1: ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่าภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกๆเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไร
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประวัติความเป็นมาของข้าวโพดคั่วหรือป๊อปคอร์นซึ่งเป็นของว่างที่นิยมทานเล่นกันในโรงภาพยนตร์มีหลักฐานว่าข้าวโพดคั่วนั้นมีต้นกำเนิดมาจากชาวอินเดียแดงในทวีปอเมริกาเหนือเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวอินเดียแดงแล้วข้าวโพดคั่วยังถูกนำมาร้อยกับต้นหญ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับสำหรับหัวหน้าเผ่าหรือนักรบรวมถึงใช้ประดับเทวรูปอีกด้วยในปีค.ศ. 1890ข้าวโพดคั่วเริ่มเป็นที่รู้จักในแถบอเมริกาและถูกนำไปเป็นอาหารในเชิงการค้ามากขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอเมริกาเติบโตในช่วงต้นศตวรรษที่20มีการเปิดโรงภาพยนตร์หลายแห่งพร้อมทั้งมีการขายข้าวโพดคั่วให้แก่ผู้ชมในโรงภาพยนตร์จนเป็นที่นิยมทำให้ข้าวโพดคั่วกลายเป็นสัญลักษณ์ควบคู่กับโรงภาพยนตร์มาจนกระทั่งปัจจุบัน

0: ราพูดถึงโรงหนังกันไปแล้วอยากรู้มากว่าหนังไทยแรกๆที่เข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องราวแบบไหนคะเป็นหนังโรแมนติกหนังผีหรือว่าแบบไหน
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มมีภาพยนตร์มาฉายกันเนี่ยนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะ
0: ค่ะอ๋อก่อนศาลาเฉลิมกรุง
1: ก่อนศาลาเฉลิมกรุงอีกเลยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยในยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มมีภาพยนตร์แล้วแม้แต่ตอนเสด็จพระชำเนินเยือนยุโรปเนี่ยนะฝรั่งก็ถ่ายภาพยนตร์ตอนรัชกาลที่5เสด็จยุโรปเอาไว้ภาพยนตร์ในสมัยโบราณที่ฉายกันตั้งแต่สมัยร.5 ร.6 ร.7ก็ดีเนี่ย
0: นะ
1: ส่วนมากเนี่ยมันคือด็อกิวเมนทารีเป็นภาพเหตุการณ
0: ์
1: มันไม่ใช่
0: มีพระ
1: เอกนางเอกมีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะ
0: เป็นบันทึกเหตุการณ
1: ์มันเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับในสมัยรัชกาลที่7ก็จะมีภาพยนตร์ส่วนพระองค์เยอะมากเลยที่เป็นฝีพระหัตถ์นะครับเช่นพระภาพยนตร์ที่การฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปี
0: อันนี้คือท่านทรงถ่ายเอง
1: ทรงถ่ายเองแล้วก็มีข้าราชบริพารถ่ายให้ก็เช่นการพระราชพิธีเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้ามีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสะพานค่อยๆเปิดขึ้นเรือขบวนพยุหยาตราแล่นผ่านไปโอ้โหนี่เป็นภาพยนตร์สมัยนั้น
0: เชิงประวัติศาสตร
1: ์ใช่นอกจากนั้นเนี่ยนะครับภาพยนตร์ในสมัยรัชกาลที่7ก็จะมีภาพฝีพระหัตถ์เช่นนะครับพระราชพิธีโลชิกะมีนะครับพระราชพิธีโสกันโกนจุกก็มี
0: นั่นคือที่ทรงถ่ายด้วยพระองค์เองเหมือนกัน
1: ใช่ต้องเรียนว่านะครับพอถึงในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยได้ขึ้นครองราชสมบัตินะครับในปีพ.ศ. 2468ก็ทรงเอาพระทัยใส่ในเรื่องของการทำภาพยนตร
0: ์
1: นะครับประมาณ2472เน
0: ี่
1: ย
0: 4ปีให้หลัง
1: ทรงสร้างภาพยนตร์ส่วนพระองค์
0: ทรงทำเอง
1: ทรงสร้างเองเลยออกทุนเองกำกับเองบทเองถ่ายทำเอง
0: กำกับด้วยแล้วเรื่องแหวนวิเศษนี่เกี่ยวกับอะไรคะอาจารย
1: ์ก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าแหวนวิเศษมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจเหนือธรรมชาติมหัศจรรย์เป็นแฟนตาซี
0: อุ๊ยแฟนตาซีแต่ยุคนั้นเลยเหรอคะ
1: หนังสมัยนั้นรับรองสนุกสนานนี่มันจะมีตั้งแต่เรื่องพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงโดนพ่อเลี้ยงทารุณลูกเลี้ยงไปเจอแหวนวิเศษปรากฏว่าลูกเลี้ยงก็เอาแหวนวิเศษไปสาปพ่อเลี้ยงให้กลายเป็นหมาไปสาปพ่อเลี้ยงให้ใช้เวรใช้กรรมแล้วตอนจบดีมากลูกเลี้ยงก็สาปพ่อด้วยแหวนวิเศษอีกทีเสกให้พ่อกลับคืนมาเป็นคน
0: ทำไมอะคะ
1: อ่ะก็พ่อสำนึกในความไม่ดีแล้วไงจริงๆแล้วเนี่ยรัชกาลที่7เนี่ยโปรดในเรื่องของการถ่ายภาพยนตร์เนี่ยมากเลยนะครับทรงเรียกตัวเองเนี่ยนะครับว่าเป็นนักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นก็โปรดให้ตั้งนะครับสมาคมนะครับภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งสยามขึ้นเป็นครั้งแรกจะมีการนัดกันกำหนดวันกำหนดเวลาแล้วก็เอาภาพยนตร์ที่ตัวเองถ่ายสมมติมันเป็นหนังสั้น มันจะเป็นหนังภาพยนตร์16มมแล้วก็ยาวไม่เยอะหรอก8นาที10นาที15นาทีอะไรเงี้ยสั้นๆเอามาฉายโชว์กันมาฉายอวดกันนะครับ
0: แล้วท่านได้เอามาออกฉายให้ประชาชนทั่วไปได้ดูไหมคะหรือว่าท่านได้ไปทอดพระเนตรหนังของพระองค์ที่ไหน
1: ฉายในโรงภาพยนตร์ส่วนพระองค
0: ์อ๋อคือ
1: ท่านสร้างห้องฉายทุกวังที่ประทับโปรดทอดพระเนตรหนังฮอลลีวูดแล้วก็ฟังภาษาฝรั่งเพื่อที่จะให้ทุกคนข้าราชบริพารเนี่ยได้ฝึกหัดภาษาฝรั่งด้วยคุณพ่อเล่าบอกว่าเนี่ยท่านก็ให้ฟังภาษาฝรั่งแล้วเสร็จแล้วก็พอดูแล้วท่านก็ตรัสถามว่าเข้าใจไหมแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยคอยเล่าถวายว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมบางทีนั่งกัน5คน10คนเล่ากันคนละเรื่องเหมือนกันเลยสักคนไม่ตรงเรื่องกันหมดเพราะว่าอย่าลืมว่าท่านเนี่ยมีชีวิตสมัยทรงพระเยาว์ในต่างประเทศทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษโปรที่จะทรงฟื้นฟูภาษา
0: ค่ะ
1: ไม่ให้ทรงลืม
0: คือท่านทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในอนาคตด้วย
1: ใช่อันเนี้ย

0: าจารย์คะจากที่ฟังมานี่เท่ากับว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพยนตร์เหมือนเป็นความบันเทิงหลักๆเลยไหมคะของคนไทยในช่วงนั้นแล้วมันมีอิทธิพลอะไรต่อวิถีชีวิตคนไทยในสมัยนั้นด้วยไหมคะ
1: ภาพยนตร์ในอดีตกับภาพยนตร์ปัจจุบันนี้เกือบจะไม่ต่างกันเลยน
0: ะ
1: ในแง่ที่ว่ามีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันนี
0: ้
1: เราสังเกตนะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเผื่อภาพยนตร์ไหนก็ตามที่มันดังเนี่ยนะเวลาเข้าภาพโรงฉายปั๊บเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเรื่องของทรงผมเราเอาทรงผมดาราภาพยนตร์เนี่ยนะมันมีอิทธิพลมากเหลือเกินน
0: ะ
1: ในพศช่วงพศหลังสงครามโลกครั้งที่2ดีกว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะการสร้างภาพยนตร์ของเราเนี่ยนะมันไม่ได้แค่ไปมุ่งในเรื่องของการประโลมโลกละแต่มันไปเป็นเรื่องของการใช้ภาพยนตร์เนี่ยเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตแล้วก็กังเพราะฉะนั้นในช่วงพศ2482เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านยังเป็นคณะรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลของพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านน่าจะไม่เห็นด้วยกับหลายๆนโยบายของพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามในขณะนั้นเนี่ยมีเรื่องของลัทธิชาตินิยมต่างๆท่านพยายามปลูกฝังความรักชาติมันมีหลายระบบเลยนะช่วงนั้นนะครับทั้งคอมมิวนิสต์ซึ่งระบบเนี้ยเหล่านี้มันเป็นกึ่งระบบเผด็จการทั้งนั้นซึ่งทหารเข้ามามีอำนาจตอนนั้นจอมพลป.เนี่ยค่อนข้างที่จะโน้มประเทศไปทางนั้นในขณะเดียวกันพอมันเกิดสงครามโลกครั้งที่2ปั๊บเนี่ยจอมพลป.เนี่ยจะไปเข้าข้างญี่ปุ่นแล้วก็จะไปเป็นศัตรูกับทางฝ่ายยุโรปนะครับ
0: เข้าข้าง
1: กับญี่ปุ่นกับเยอรมันแล้วก็จะเข้าไปเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายยุโรปส่วนใหญ
0: ่
1: อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็น่าจะมองเห็นภาพแล้วบอกว่าถ้าเราปล่อยประเทศไปในลักษณะนี้เนี่ยนะฮะ
0: เราก
1: ระโจนเข้าไปร่วมสงครามด้วยเนี่ยถ้าแพ้สงครามเรามีแต่เสียกับเสียเรื่องใหญ่มากเลยสำหรับประเทศเราอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ออกทุนเองออกกระตังเอง
0: ทั้งหมด
1: ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกเป็นภาพยนตร์ขาวดำก็เล่าเหตุการณ์ในสมัยอยุธยากษัตริย์อยุธยาที่มีพระบารมีสูงก็มีช้างเผือกมาประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับซึ่งปรารถนาจะได้ช้างเผือกก็ส่งทูตมาเจรจาขอช้างเผือกช้างเผือกนี่เป็นสิ่งที่เขาให้กันไม่ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: เป็นเหมือนสัตว์ประจำชาติไหมคะ
1: สัตว์ประจำชาติเป็นของคู่พระบารมีของกษัตริย์พระองค์ไหนก็พระองค์นั้นเมื่อเราปฏิเสธไม่ให้ไปเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านก็ญาตราทับเข้ามา
0: คืออยากได้เอามา
1: ลบกันเกิดเป็นการสงครามในที่สุดเราพ่ายแพ้ตกไปเป็นเมืองขึ้นจนกระทั่งถึงในยุคพระนเรศวรออกมาชนช้างกอบกู้เอกราชได้หมดภาษาอังกฤษตลอดเรื่อง
0: อ๋อเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลย
1: ภาษาอังกฤษ
2: The war is now ended. What about the custom? Is there a custom that a king may confer any of his royal prerogatives upon anybody that he chooses? There is, Your Majesty. In that case
1: ถามว่าคนไทยสมัยนั้นจะรู้ภาษาอังกฤษสักกี่คนน้อยมากนะครับคนที่รู้ภาษาอังกฤษคนไทยในสมัยนั้นก็คือปัญญาชนเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องการสื่อถึงปัญญาชน
0: ผ
1: ู้มีความสามารถในการบริหารจัดการประเทศอันที่หนึ่งอันที่สองต้องการสื่อให้อังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาประเทศต่างๆในประชาคมโลกตอนนั้นที่กำลังอยู่ในภาวะสงครามได้รับรู้ด้วยว่าประเทศไทยของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างนี้ภาพยนตร์นี้อาจารย์ปรีดีผลักดันเก่งมากเลยให้ฉายในกรุงเทพสิงคโปร
0: ์
1: นิวยอร์ก
0: อุ้ยไปถึงนิวยอร์กเลย
1: ต้องตะเชื่อไหมฉายไปถึงนิวยอร์ก
0: สุดยอดแล้วไปยังไงคะอาจารย์
1: ก็จะไปยังไงไปรู้เหรอไปยังไงก็ไปอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันไปฉายวันที่4เมษายน2484
0: ค่ะ
1: จำไว้เลยนะ
0: 4เมษายน
1: 4เมษายน2484ฉายภาพยนตร์นี้มันก็เหมือนกับเป็นการประกาศว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่รักสันติ
0: คือเป็นนัยยะของภาพยนตร์เรื่องนี
1: ้ก็เป็นอีกจังหวะนึงอีกเหมือนกันที่ญี่ปุ่นยกกองทัพขึ้นบกประเทศไทย
0: โ
1: อ้คราวนี้ประเทศไทยก็เข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่น
0: เต็มตัว
1: อาจารย์ปรีดีถือจังหวะนี้เก่งมากนะครับตั้งเสรีไทย
0: การเสรีไทย
1: ในอเมริกาในยุโรปอะไรต่างๆ เสรีไทยที่ทำการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงประเทศไทยเรามุ่งที่จะจริงๆแล้วเราไม่ได้มุ่งในเรื่องการสงคราม
0: คือภาพยนตร์เนี่ยเป็นตัวเบิกทางไปแล้วที่ต่างประเทศ
1: เก่งมากเก่งๆถูกต้องเลยนี่ถูกต้องหลังจากนั้นญี่ปุ่นแพ้สงครามฮิโรชิมากับนางาซากิญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามนะครับรัฐบาลที่มีอยู่ตอนนั้นเข้าข้างญี่ปุ่นก็ต้องกลายเป็นรัฐบาลแพ้สงคราม
0: ถ้าเกิดว่าประเทศเราเนี่ยแพ้ไปด้วย
1: ใช่ถ้าเราเป็นประเทศแพ้สงครามนะ
0: โอ้โหไหนจะต้องชดใช้ผู้นึกภาพไม่ออก
1: ใช่ค่ะนึกภาพไม่ออกจริงๆอาจารย์ปรีดีอาศัยนะครับเรื่องของการใช้เสรีไทยนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ช้างเผือกที่นำหน้าไปก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยนะครับเป็นตัวเจรจากับประชาคมโลกในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะบอกว่า

0: ในวันที่16สิงหาคม2488เป็นวันที่อาจารย์ปรีดีลงนามว่าเราไม่ใช่ประเทศแพ้สงครามเราเป็นประเทศชนะสงครามแต่ภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกเนี่ยนะครับได้นำชัยชนะแล้วก็สันติภาพต่างๆมาสู่ประเทศไทยเนี่ยนะก่อนหน้านั้นตั้งหลายปีแล้วในการออกไปฉายทั่วโลกอันนี้คือเกียรติประวัติของภาพยนตร์ไทย
1: พูดถึงภาพยนตร์เนี่ยปัจจุบันนี้เราก็คงนึกถึงแค่ว่ามันเป็นความบันเทิงมันมีหนังรักโรแมนติกตลกแต่พอมาได้คุยกับอาจารย์แล้วได้ไปคลายฉงนตามที่ต่างๆค่ะคุณผู้ชมรู้ว่าภาพยนตร์เนี่ยเริ่มแรกเป็นบันทึกเหตุการณ์สำคัญของกษัตริย์แต่จากนั้นใครจะไปคิดว่าคุณผู้ชมภาพยนตร์มีอิทธิพลทั้งเรื่องของสถานที่การค้าอุตสาหกรรมธุรกิจนอกจากนั้นที่อาจารย์เพิ่งจะเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยทุกวันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆค่ะ
0: โอ้ยินดีมากเลยวินจ๋า
1: ไหนๆมาถึงเซ็นทรัลเอมบาซีทั้งทีค่ะอาจารย์ไปดูหนังกันดีไหมคะ
0: ดีก็เดี๋ยววิ่งไปดูหนังกัน
1: คุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมิ้นขอตัวไปดูหนังกับอาจารย์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรต่อกลับมาติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Okay. ขอบคุณค่ะโอ้ข้าวหมักโอ้ยนอนโอ้ thank you ขอบคุณค่ะ
1: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
0: Thank you. Thank you.
1: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: Teacher, teacher, spider.
1: Thank you.
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ Okay, so students, this is the end of our class for today.
3: Teacher.
1: Thank you so much.
4: Gift for you.
1: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำ

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนได้มาสัมผัส

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะ

0: ของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโนว์ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยุงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
6: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างนึงชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเออเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีกหนึ่งอย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
8: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้หนึ่งคืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่า

0: ที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
1: เรื่องกลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักอยู่ไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนี่ยผสมจากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
0: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าถามนะแต่ถ้าถามพี่เนี่ยพี่จะรู้ว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือไงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปุ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์กะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจัง

0: อันนี้เป็นการใช้ก็คือ1ขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เริ่มทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
1: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นเลยจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอ่ะทำกันแหละในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำกันเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
2: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมละ
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
2: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยเป็นงานกินข้าวในสวนนะคะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตยธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
3: อาหาร

0: เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
1: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
2: ใช่นี่คือมันน่าจะหวานนะ
1: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแหลมอะค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
2: โรย
1: หวานเจือจาง
2: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากะปิก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
1: มันไม่เปรี้ยวเพราะว่าไข่มันจะกินเอาเสียบตายกินเหรอใช่กินเอานี่มาเว้ย
2: แล้วก็อย่างนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
1: กิน
2: ล้างถุงน้ำเต้าหู้แล้วก็เท
0: เพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
3: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
4: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆก็เป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็ตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันและต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดจากแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
3: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
5: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดนึงแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได้
3: ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้ง ที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
6: เพราะวันนี้ที่น่าสนใจก็คือทริปใหม่หลายหลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างไรคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราเราก็รับทุกคน
3: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
7: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
3: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจาก

0: เพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อเปิดทอนเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่ต้องทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมดไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: อามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: การดำรงชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ต่างมีวิถีความเชื่ออัตลักษณ์ที่แตกต่างกันและได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานอย่างเช่นในจังหวัดสุรินทร์พื้นถิ่นอีสานใต้มีพิธีสำคัญคือพิธีโจมมดหรือรำแม่มดซึ่งเป็นพิธีกรรมการเข้าทรงที่จัดทำขึ้นเพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ไม่สามารถหาสาเหตุของอาการได้มักเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ถูกกระทำจากสิ่งเร้นลับวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นโดยจะมีญาติพี่น้องของผู้ป่วยเชิญครูมามวดมาประกอบพิธีกรรมด้วยการเชิญพูดผีวิญญาณและเทวดามาพูดคุยผ่านร่างทรงสอบถามถึงสาเหตุที่แท้จริงพร้อมขอร้องให้ขจัดปัดเป่าสิ่งที่เลวร้ายออกไปด้วยพิธีกรรมโจมมวดมีกรอบหลักคือ1จะต้องมีผู้ดำเนินการก็คือมมวดหรือร่างทรง2เจ้าภาพที่มาจ้างให้มมวดมาทำการรักษาและ3การจัดตั้งปรัมภิธีอีกทั้งเครื่องเส้นไหว้บูชาต่างๆและขันครูโดยเฉพาะของผู้ที่เป็นมมวดที่จะใช้เชิญทุกครั้งในการไหว้ครูแล้วก็ประกอบไปด้วยดาบประจำตัวของมมวดด้วยอุปกรณ์ในการแสดงจะประกอบด้วยเครื่องเส้นสังเวยและเครื่องบวงสรวงซึ่งทำจากก้านกล้วยจำนวน2ชุดชุดที่1มี3ขาซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของดวงวิญญาณที่เป็นเพศชายชุดที่2มี4ขาจะเป็นตัวแทนของดวงวิญญาณที่เป็นเพศหญิงพร้อมทั้งมีดอกไม้ธูปเทียนอาวุธมีดดาบ1เล่มข้าวสาร1ขันนั่งรำแล้วแต่สถานการณ์พร้อมอัญเชิญดวงวิญญาณประทับร่างซึ่งนักดนตรีก็จะบรรเลงเพลงในจังหวะเร่งเร้าและนางรำก็จะร่ายรำบูชาครูตลอดถึงเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยดลบันดาลให้ผู้ป่วยหายจากอาการป่วยไข้ส่วนอาวุธซึ่งเป็นมีดดาบที่ใช้ในพิธีถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้เป็นการข่มดวงวิญญาณร้ายที่สิงสู่อยู่ในร่างของผู้ป่วยผู้ที่เป็นร่างทรงหรือมมวดส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเพราะผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในการสืบสายบรรพบุรุษมมวดจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากเพราะเป็นผู้ดำเนินพิธีกรรมทั้งหมดในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการทั้งช่วงขณะที่ทำการอัญเชิญดวงวิญญาณต่างๆเข้ามมวดก็ยังคงมีสติหรือการเชิญดวงวิญญาณออกไปแล้วก็เป็นการเชิญดวงวิญญาณต่อมาเข้ามาตามขั้นตอนที่มมวดจะต้องเป็นคนกำกับและควบคุม
1: พิธีกรรมนี้เขาเรียกว่าพิธีกรรมโจรมมวดซึ่งการโจรมมวดนี้เป็นพิธีกรรมตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดแล้วก็ไม่รู้อีกกี่รุ่นสืบทอดกันมาแบบช้านานมากเป็นพิธีกรรมในการสำหรับรักษาคนป่วยรักษาอาการของคนไม่สบายแล้วก็เป็นพิธีการที่หาสาเหตุว่ามีสาเหตุที่ผิดตรงไหนไหมอะไรไหมเพื่อมาทำให้แก้ไขเขาเรียกว่าเป็นพิธีการรักษาคนป่วยโดยการอาศัยทรงจิตวิญญาณอย่างเช่นครูบาอาจารย์ผีสางนางไม้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไทยเทวาเทวดาบางบทรับเลอะไรพวกนี้ให้เขามาบอกว่าเป็นอะไรและรักษายังไงพิธีกรรมมมวดนี่มีอยู่2แบบ1พิธีกรรมที่เชิญวิญญาณมาทรงร่าง2ร่างทรงไม่ต้องเชิญก็ได้พิธีกรรมที่ใช้เชิญวิญญาณก็จะต้องจัดปรัมภิธีจัดบายสีจัดข้าวตอกดอกไม้ของเส้นสำหรับรับรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิตวิญญาณที่เขาส่งมาประทับร่างแต่พิธีกรรมที่ไม่ต้องใช้เชิญวิญญาณเข้าร่างเนี่ยแต่รักษาได้ก็คือ1การไปเป่าประพรมน้ำมนต์ให้แล้วก็การถอดถอนเอาไข่มากลิ้งอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องทรงก็ได้
0: แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นพิธีกรรมต่างๆเหมือนจะถูกลดบทลงไปแต่สิ่งที่ยังคงเห็นได้ชัดคือพิธีกรรมโจมมวดยังคงมีผู้สืบทอดและอนุรักษ์ให้คงอยู่ดังเดิม
2: ค่ะในส่วนของผู้ที่ยังช่วยอนุรักษ์ช่วยสืบสานยังคงมีอยู่แต่ทีนี้ในส่วนของผู้ที่ไม่ยอมรับล่ะตรงนั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่ามมดเองหรือคณะเองเนี่ยจะมีวิธีการปรับจูนรับไหมไม่รับไหมในเสียงในคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยค่ะก็ทุกวันนี้นะคะพิธีกรรมเนี่ยเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นมรดกนะคะอันล้ำค่าอย่างหนึ่งที่ควรจะดำรงรักษาให้คงอยู่เพราะว่าอนาคตต่อไปเราไม่ทราบแต่เราเชื่ออยู่แล้วว่ายังไงซะพิธีกรรมเหล่านี้ค่ะหรือพิธีกรรมบรรจงมดเอียงก็ยังคงอยู่เพราะว่าลูกหลานหรือแม้แต่ลายลักษณ์อักษรที่มีการจดบันทึกเอาไว้แล้วก็ยังคงปรากฏอย่างนี้ค่ะทีนี้ในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าหรือปัจจุบันอย่างที่ตัวพิมพ์เองเนี่ยกำลังทำอยู่ก็คือในเรื่องของการศึกษานาฏกรรมในพิธีกรรมบรรจงมมดจังหวัดสุรินทร์คือเป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาจากมุมมองของมมดที่เป็นรูปแบบของพิธีกรรมนำมาสู่รูปแบบของการแสดงและนำมาขยายให้คนที่เรียนทางด้านศิลปะการแสดงโดยเฉพาะได้รู้ซึ้งว่าคำว่านาฏกรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายความแค่ว่าเพียงการร่ายรำเท่านั้นที่มันเห็นอยู่ในพิธีกรรมบรรจงมมดแต่ทุกอย่างที่ปรากฏที่ได้ตอบไปว่าองค์ประกอบหลักๆของพิธีกรรมมีอะไรบ้างนั่นแหละค่ะองค์ประกอบทุกอย่างก็คือนาฏกรรมชิ้นใหญ
0: ่พิธีกรรมโจมมวดนอกจากจะเป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลแล้วยังมีเรื่องของการใช้กุศโลบายเพื่อสร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมให้เกิดการหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันแฝงอยู่ผ่านคำบอกเล่าของมมวดได้อีกด้วย
2: ทีนี้พิธีกรรมบรรจงมดนะคะมันเป็นการสร้างมันเป็นการหลอมรวมคนให้เป็นหนึ่งสังคมมันก็จะราบรื่นการสร้างระเบียบสร้างระเบียบยังไงสมมติว่าเราทำผิดมมดก็จะบอกว่าเราทำผิดอะไรถึงไม่สบายถ้าเราแก้ถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่เป็นแบบนี้เนี่ยค่ะมันเป็นการบ่มเพาะการสอนยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะยากเหมือนกันนะคะที่มมดเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในจุดที่ยึดมั่นแล้วก็มาอยู่ในจุดที่ใครๆก็โอ้มมดไม่ใช่ค่อยๆซึมซับค่อยๆรู้นะคะแล้วค่อยๆเข้าใจไม่จำเป็นต้องเข้าใจหมดทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องเข้าใจถึงแม้ขนาดว่าฉันอยากไปเป็นมมดฉันอยากมีอาชีพฉันอยากมีโอ๊ยฉันอยากมีศักดิ์เป็นมมดนะหรือมีบริวารไม่ต้องขอแค่คุณให้เกียรติซึ่งกันและกันมมดก็คืออาชีพหนึ่งนะคะทุกคนมีอาชีพของกันและกันไม่มีใครเลือกที่จะมาเป็นหมอทุกคนถ้าเป็นหมอทุกคนก็ไม่ต้องมีคนป่วยถูกไหมคะมมดเช่นกันเนี่ยค่ะมันถือว่าเป็นศิลป์แล้วเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนี่ก็อยากฝากเยาวชนทุกๆคนนะคะให้เปิดกว้างให้ยอมรับหรือถ้าอันไหนที่เราไม่ชอบก็ปล่อยทิ้งไป

พิธีกรรมโจมมวดจึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ในการช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยเท่านั้นเป็นพิธีกรรมที่ช่วยให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของคนในชุมชนให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมเชื่อมโยงให้เห็นว่าอาการเจ็บป่วยที่เผชิญส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องซึ่งชุดความเชื่อที่รับการสืบทอดมาเช่นนี้ทำให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อและศรัทธาส่งเสริมความสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

0: พิธีกรรมโจมมวดจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2562
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
3: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาล ันกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย

ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างให้จันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่หมู่บ้านอินทรีทับไทยตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ภารกิจในการติดตามค้นหาเรื่องราวของกินอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นเราอยู่กันที่ดินแดนอีสานใต้ได้เวลาพามารู้จักกับเรื่องราวของปลาเปลือไปลุยกันครับ

0: ช้านี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่กัญญาแล้วก็ยายสมินนะครับคุณยายกินข้าวยัง
1: ยัง
0: กินข้าวกี่โมง
2: โอ้ประมาณโมง
3: 10โมง
0: ประมาณ10โมงเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินลุยเก็บยอดปลาเปลอะคนสุรินทร์เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนก็คือรอเรือ
3: ใช่
0: ออกเสียงอีกครั้งว่า
3: ปลาเปลอะ
1: ปลาเปลอะ
0: นะครับมันคือยอดผักที่เราจะไปตามหากันวันนี้

0: เรามีสมุนตามมา2ตัวด้วยยายไหนเถามันเป็นแบบไหนครับ
1: นี่เด็ดนี่เลย
0: อ๋อนี่เหรอ
1: จ้า
0: อ๋อโอ้ยมดแดงกัดยายไหมน่ะ
1: เยอะตรงนี
0: ้เถานี้ก็ได้อะฮะ
1: จ้า
0: โอเคนี่คือยอดที่อวบอ้วนที่ยายบอกว่าเหมาะที่จะนำไปรับประทานเพราะว่ายังอ่อนอยู่นะฮะ
2: ลักษณะทั่วไปของปลาเปลือกนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งลำต้นมีหนามโค้งขึ้นปลาปลายหนามมีความแหลมคมมักพบขึ้นตามป่าดงดิบเขาป่าดิบชื้นป่าโปร่งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังพบได้มากทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานหากดูจากลักษณะทางกายภาพของปลาเปลือกสามารถเทียบเคียงได้ว่าปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่อยู่ในวงข้าวเย็นเหนือซึ่งลักษณะเด่นของพืชในวงนี้คือเป็นไม้เถามีมือพันเป็นคู่ออกตามข้อใบเดียวเรียงเวียนสลับเรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบลำต้นนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งสามารถใช้มือเกาะเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นหรือเลื้อยไปตามพื้นดินมีมือเกาะเป็นคู่ตามโคนก้านใบแตกยอดอ่อนเยอะในช่วงหน้าฝนเมื่อแก่ก้านจะเหนียวลำต้นส่วนอ่อนจะเป็นสีเขียวส่วนที่แก่นั้นจะมีสีแดงเข้มอมน้ำตาล
0: นกแยะเลยนะฮะมันร้องว่าอะไรไม่รู้ยายอ๋อแซงแซวหางบ่วงใช่ไหม
3: ใช่ใช่
0: แซงแซวหางบ่วงมันจะมีบ่วงที่ยื่นเป็นหางออกมา
2: ชื่อปลาเปลือกนั้นเป็นชื่อเฉพาะในภาษาเขมรเนื่องจากในพื้นที่บ้านทับไทยเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์คนเขมรอาศัยอยู่มีพื้นที่ในการทำนาและพื้นที่ป่ามีพืชผักหลากหลายชนิดให้เก็บรับประทานโดยปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่พบได้ตามริมหนองน้ำหรือหัวไร่ปลายนายายสมิญเล่าให้ฟังว่ารู้จักกินปลาเปลือกมาเป็นเวลานานเก็บกินมาตั้งแต่เด็กเพราะรุ่นคุณพ่อคุณแม่พากินมาและได้ส่งต่อมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกินปลาเปลือก

0: ต่อกันมาสู่รุ่นต่อรุ่นและส่งต่อมาถึงรุ่นพี่กัญญาซึ่งเป็นลูกสาวก็รู้จักเก็บกินและสามารถเก็บขายโดยจะนำไปขายที่ตลาดนัดสีเขียวซึ่งเป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์จากคนในจังหวัดสุรินทร์โดยตลาดแห่งนี้มีพี่กัญญาเป็นประธานกลุ่มด้วยล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับคุณยายมุดอยู่ได้ยินแต่เสียงอยู่ในไอ้ดงต้นไม้ข้างในอันนี้ก็คือ1ยอดยอดปะเป๊ะยายตรงนี้มีอยู่2ยอดเนี่ย
2: จ
1: ้ะอ๋อให้เราสังเกตไปจากใบนะครับถ้าเกิดว่าโอ้โหยายมดแดงมดแดง
2: มดแดงเยอะ
1: มดแดงโอ้โห2รังเลยครับตรงนี้ยายวิ่งหนีออกไปแล้วทั้งมดแดงทั้งหนามเลยยาย
3: มดแดงเยอะมาก
1: แล้วก็ได้ยินเสียงนกเยอะเลยครับ

0: เมื่อสักครู่คุณยายเห็นยอดที่มันเลื้อยไต่ไอ้ตอไม้สูงเสียดายมันงามอยู่ 3-4 ยอดยายปีนไม่ไหวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไม่ไหว
0: ที่อยู่ในมือคุณยายตอนนี้คือยอดผักหวานป่าเอาไปแกงกับไข่มดแดงได้
1: จ้า
0: ถ้างั้นเราแย่มดแดงไปด้วยเลยไหมมันกัดเราดีจังเลย
1: จ้า

0: พี่กัญญาบอกว่าเวลาเก็บไปขายนั้นจะกำละ10บาทซึ่งขายดิบขายดีเพราะคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่ค่อยเข้าป่าเก็บหาของกินเวลาที่เก็บผักจากป่าไปขายก็จะขายดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ปลาเปลอะแตกยอดคือในช่วงหน้าฝนคนที่กินเป็นก็จะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเฝ้ารอซื้อกันเลยล่ะครับตรงนี้นะครับได้ยอดสวยๆละออจะนับเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหิวมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากสาวงามประจำหมู่บ้านรวมตัวประจันบานจัดการปรุงเมนูเด็ดเป็นเคล็ดลับเฉพาะพื้นที่โดยจะนำพากบมาร่วมสมทบปรุงเมนูที่มีชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบ

0: เริ่มต้นพี่แหม่มเตรียมก่อเตาจุดไฟสามสาวนำพากบไปจัดการทำโดยจัดการดึงลอกเอาหนังออกทิ้งควักเครื่องในออกแต่ที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือส่วนท้อง
1: เคล็ดลับในการทำกบนะคะจะพยายามไม่ให้หนังท้องกบขาดหรือว่าทะลุนะคะเพราะว่าจะทำให้ยัดไส้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าขาดหรือทะลุแล้วก็
2: เป็นทำเป็นเนื้ออย่างเดียวเนื้อผสมกับเครื่องยัดไส้อย่างเดียวค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างน้ำอีกหลายรอบจนกว่าจะสะอาดได้เวลาลงคมสับเล็บเท้าแยกออกมาแล้วได้เวลาลงคมมีดสับขยับมือระรัวฟาดมีดสับลงไปบนตัวกบจนกว่าจะแหลกแบบนี้นะครับด้านพี่แก้วช่วยปอกมะพร้าวส่วนน้องตั๊กช่วยปอกหอมแดงฟาดมีดกระเทาะเปลือกกะลานำพามาสาวขูดด้านสองสาวก็กำลังสนุกกับการลงมือสับพี่แก้วได้เวลาขยับนำมะพร้าวมาคั้นบีบเพื่อเอาน้ำกะทิส่วนพี่แหม่มช่วยซอยตะไคร้ตามไปน้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมจากนั้นจึงซอยข่าตามมาคือกระชายปิดท้ายจึงซอยขมิ้นจัดการล้างหอมแดงและกระเทียมส่วนคุณยายช่วยได้เด็ดยอดมะขามตามไปจึงนำพริกแห้งลงไปโคลกต่อจากนั้นคือตะไคร้โคลกต่อไปจึงใส่ข่าก่อนจะนำพาพริกแห้งเม็ดใหญ่มาหั่นซอยแล้วทยอยใส่ลงตามจากนั้นได้ความตามด้วยกระเทียมแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจัดแจงนำไปโขลกรวมกันเมื่อโขลกไปสักพักถ่ายทักด้วยกระชายและขมิ้นเพิ่มรสเปรี้ยวให้น่ากินด้วยยอดมะขามโขลกให้แหลกแล้วแทรกตามด้วยกะปิเกลือแกงและน้ำตาลทรายโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันได้จนกว่าจะพอใจแล้วจึงตักแยกขึ้นมาพักไว้จากนั้นจึงช่วยกันเด็ดใบกระเพราและยอดปลาเปลือเตรียมไว้รอล้างน้ำแล้วหั่นลงคมยอดกะเพราก็ล้างเช่นกันได้เวลานำพาเนื้อกบลงใส่ในกะละมังคลุกเคล้ากับพริกแกงออกแรงขจัดการลงมือคลุกขั้นตอนนี้สนุกเพราะต้องลงมือคลุกให้พริกแกงสมุนไพรแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกบตามไปสมทบคือมะพร้าวขูดเร่งมือคลุกรุกประสานไม่นานก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นจึงตั้งกระทะได้วาระเทใส่คือน้ำกะทิจากนั้นได้เวลานำพาเนื้อกบลงไปพบความมันผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกว่าจะเข้าเครื่องได้เรื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมโชยออกมาเราจะต้องผัดไปจนกว่าน้ำกะทิจะแห้งแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อกบนะครับปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบกระเพราเล่นเอายิ่งชวนให้หอมจนต้องพร้อมชวนกันชิมจากนั้นจึงตามลงใส่คือยอดปลาเปลือ

0: ก่อนจะตักแยกพักไว้รอให้เย็นตัวลงสักครู่ขั้นตอนต่อไปได้เวลานำพามายัดใส่ในตัวกบจนพบกับความอวบอิ่ม
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบค่ะหรือว่าแปลว่ากบยัดไส้ย่างนะคะคำว่าอังค่ะแปลว่าย่างค่ะคำว่าแก๊บแปลว่ากบค่ะส่วนคำว่าบ๊อบแปลว่ายัดหรือว่าหมกค่ะ
0: ก่อนจะนำพายัดใส่ในไม้ไผ่เรียกตามภาษาเขมรน่ารักว่า
2: อังแก๊บกิ๊บตะมอดอัง
1: อังแก๊บกิ๊บตะมอดอังอังแก๊บก็คือกบ
2: ก
1: ีบก็คือ
2: หนีบ
1: ตะมอด
2: ตะมอดคือไม้ไผ
1: ่แล้วก็อังก็คือเอาไปย่างฉะนั้นก็เป็นอังแก๊บกีบตะมอดอังฝึกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: น่ารักดีเดี๋ยวต่อไปเอาไปอังกัน
2: เอาไปอังกัน
0: จากนั้นขั้นตอนที่เหลือจึงนำไปย่างไฟย่างไปด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะระอุสุกเมนูนี้ขอบอกว่าปัจจุบันทำขายอยู่ที่ตลาดนัดขายดิบขายดีจนลูกค้ารอคิวยาวเหยียดรอกันเป็นร้อยๆไม้เลยล่ะครับพลิกกลับสลับด้านย่างไฟอีกไม่นานก็ได้การระอุสุกท่วนตัวแค่เห็นก็อยากชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติอังแก๊บบ๊อบขอบอกว่าหอมกลิ่นสมุนไพรอย่างแรงดับคาวสิ้นซึ่งกลิ่นกบแต่พบกับความหวานฉ่ำของเนื้อภายในรสชาติของสมุนไพรมีทั้งเผ็ดร้อนหอมและซ่าเข้าท่าลงตัวประสานความมันจากกะทิมิผิดหวังอร่อยจริงจังจนหยุดไม่ได้กันเลยล่ะครับ

0: าถึงเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะมีชื่อว่าอ่อมปลาดุกนาใส่ยอดปลาเปรอะค่ะในภาษาเขมรออกเสียงว่า
1: สงอเตรนเตรดะตรูปลาเปรอะ

0: เริ่มต้นพี่แหม่มนำหม้อใส่น้ำขึ้นตั้งเตาพี่กัญญายกเอาหอมแดงมาปอกน้องตั๊กช่วยปอกกระเทียมก่อนจะลงคมหั่นตะไคร้ไว้เป็นท่อนตามมาจึงจัดการซอยหัวคาพี่แก้วนำปลาดุกนาที่ทำเตรียมไว้ไปล้างน้ำนำพาใบหญ้านางมาล้างก่อนจะช่วยดึงเด็ดจัดการเสร็จซอยหั่นต่อจากนั้นจึงนำไปโขลกให้แหลกส่วนน้องตั๊กช่วยเด็ดยอดชะอมเมื่อน้ำที่ต้มไว้เดือดได้ที่ตามต่อทันทีพี่แหม่มตักข้าวหอมมะลิสุรินลงใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าล้างซาวๆก่อนจะนำพาใส่หม้อน้ำเดือดจัดการคนให้ข้าวกระจายทั่วหม้อปิดฝารอเวลาให้เดือดอีกสักพักสองสาวทายทักนำใบแมงลักมาจัดการดึงเด็ดเมื่อโขลกใบหญ้านางแหลกจึงตักแยกขึ้นมาเตรียมคั้นน้ำแต่ตอนนี้ข้าวหอมที่หุงไว้ก็เริ่มสุกเดือดพร้อมที่จะนำพาไปเช็ดน้ำกลิ่นข้าวหอมสุรินทร์ก็โชยส่งกลิ่นมันช่างหอมหอมเทน้ำออกจนกว่าจะแห้งเสด็จนี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นการเช็ดน้ำแล้วนำพากลับไปตั้งไฟอีกรอบก่อนจะส่งมอบน้ำย่านางเทกลองรองใส่หม้อได้เวลาช่วยกันเด็ดผักชีลาวแล้วถึงคราวนำพาใบตองมาปิดทับข้าวในหม้อจัดการต่อล้างหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำย่านางลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วมาช่วยกันเด็ดยอดปลาเปลือก
1: ยอดปลาเปลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราชิมสดค่ะจะมีรสชาติขมนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวปลายนิดๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาปรุงโดยการผ่านความร้อนค่ะจากรสชาติขมนะคะจะกลายเป็นรสชาติเปรี้ยวค่ะโดยปกติก็ชาวบ้านก็จะกินจิ้มน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ลวกจิ้มน้ำพริกค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเอายอดปลาเปลือกนี่แหละค่ะใส่ในแกงอ่อมด้วยค่ะ
2: รสชาติดีค่ะถ้าแกงใส่ในแกงก็คือรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงไม่ขม
1: เอกลักษณ์ของแกงอ่อมที่นี่นะคะก็คือจะใส่น้ำย่านางค่ะเหมือนกับแกงเปลือกของที่อื่นนะคะแต่ว่าถ้าแกงอ่อมที่อื่นค่ะจะไม่ใส่ย่านางนะคะ
2: แกงเปลือกที่นี่คือเราจะใส่ในส่วนของหน่อไม้เนาะใส่หน่อไม้เข้าไปอะค่ะก็คือเราเรียกว่าแกงเปลือกแต่ว่าถ้าเป็นแกงอ่อมก็คือเราใส่น้ำย่านางแล้วก็ไม่ต้องใส่ในส่วนของหน่อไม้ก็คือเราจะปรุงด้วยปลาเปลือกปรุงด้วยผักอื่นๆนะคะจะมีหลายๆผักด้วยกันแล้วก็อาจจะใส่ปลาช่อนนาค่ะรสชาติก็จะกลมกล่อม
1: ค่ะ
0: พี่แหม่มจัดการเปิดฝาหม้อข้าวที่กำลังระอุร้อนแล้วจึงใช้ไม้กวนคนอีกครั้ง

0: ี้พี่แหม่มใส่ใบตองลงไปทำไมอะคะ
1: ใส่เพื่อห่อให้อากาศเพื่อทำให้ข้าวมันสุกเร็วใช่ค่ะเพื่อการปิดอากาศให้ข้าวมันสุกเร็ว
0: ก็คือว่าเวลาที่เราหุงเช็ดน้ำเนี่ยพอเราเช็ดน้ำออกแล้วเราก็จะใส่ใบตองบิดเข้าไป
1: ใช้ฝาปิด
0: ค่ะ
1: สักพักแล้วเราค่อยเปิดมาแล้วคนดูว่าข้าวใกล้สุกยัง
0: ก็จะช่วยให้อัน
1: นี้คนข้างที่หนึ่งเราก็ดูว่าใกล้สุกยัง
0: ค่ะ
1: ดูพอประมาณอีกสักอันนี้คือใกล้แล้วอีกประมาณสัก5นาทีอีกก็ทานได
0: ้ก็คือใบตองนี้จะช่วยให้ข้าวเราอุ่นแล้วก็มีความหอมด้วย
2: เมื่อน้ำย่านางเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานตามลงคือหอมแดงกระเทียมข่าและตะไคร้ปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักนำปลาดุกนาพาลงใส่ปล่อยต้มไปด้วยไฟแรงจนกว่าปลาดุกนาจะสุกนะครับตอนนี้ข้าวหอมสุรินทร์ที่หุงไว้ก็สุกใช้ได้เสร็จเรียบร้อย
0: อันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิสุรินทร์ใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นข้าวที่ชาวบ้านช่วยกันปลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นข้าวอินทรีย์ค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะข้าวพันธุ์นี้มีสโลแกนว่ายังไงคะ
1: หอมยาวขาวนุ่ม
0: หอมยาวขาวนุ่มหอมก็คือว่าตั้งแต่เป็นต้นกล้าเนี่ยจนมาหุงสุกก็มีความหอมใช่ไหมคะยาวขาวก็คือว่าเมล็
1: ดข้าวเต็
0: มเต็มยาวขาวสวย
1: ขาวสวยค่ะ
0: แล้วนุ่ม
1: นุ่มเวลาหุงขึ้นหม้อค่ะสวยเห็นไหมคะ
0: หอมยิ่งหุงเช็ดน้ำอย่างนี้ด้วยนะคะชิมเป่าก่อนนะนุ่มจริงๆด้วย
1: ได้ความหอมผ่านเตาถ่านได้กลิ่นใบตองที่เราปิดไว
0: ้ครบเครื่องเลย
1: ครบเครื่องค่ะ
0: ข้าวก็นุ่มอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ยิ่งหุงเช็ดน้ำแบบนี
1: ้
0: จะไง
1: จะไงจะนับเน
2: แล้วจึงเทน้ำย่านางลงไปเพิ่มเติมให้กลายเป็นน้ำแกงเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปรุงรสด้วยปลาร้ากลิ่นนั้นหอมลอยมาเย้ายวนชวนหิวเลยล่ะครับปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยน้ำปลาได้เวลานำยอดปลาเปลือลงใส่ตามไปคือยอดชะอมกลิ่นความหอมน่าชมก็ลอยขึ้นมาแล้วนำพาผักชีลาวลงใส่ปิดท้ายโรยไปคือผักอีตูแกงอ่อมปลาดุกนาสุดหรูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูนี้เราจะนำพาข้าวหอมมากินพร้อมกับแกงใหม่แต่ละคนก็โดนใจสิครับจะไงจะงับรับประทานด้วยความอร่อยแกงอ่อมใส่น้ำย่านางก็บรรเจิดเกิดความมันได้เนื้อหวานจากปลาดุกนาหอมเข้าท่าทั้งกลิ่นน้ำปลาร้าและชะอมผสมผักอีตูอร่อยน่าดูคือยอดปลาเปลือให้ความเปรี้ยวออกมาหอมเข้าท่าคือข้าวหอมสุรินทร์เมนูนี้มันช่างน่ากินหอมจริงๆครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: คุณผู้ชมครับแควหนุมานลำน้ำสายโบราณที่มีหลักหมุดจุดเริ่มล่องจากห้วยสายน้อยห้วยสายใหญ่ในเขตอำเภอนาดีไหลหลอกก่อเป็นสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ละเรื่อยมาจนถึงอำเภอกบิลบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าบริเวณถิ่นฐานย่านนี้เป็นที่ตั้งของด่านหนุมานดังที่มีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์วรรณกรรมโบราณที่เล่าขานเอาไว้ว่าพระรามพระรักและนางสีดาเดินดงมาจำศีลเพื่อถือบวชเป็นฤาษีอยู่ที่ดงพระรามขณะที่ยังมีศึกกับทัพของทศกัณฐ์จึงให้หนุมานทหารเอกเป็นนายด่านคอยเฝ้าระวังข้าศึกไม่ให้ยกกองทัพผ่านมาทางด้านนี้ด่านใหญ่ที่มีหลักฐานอยู่ในเส้นทางเดินทัพสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่18แห่งกรุงศรีอยุธยาคราที่ยกทัพหลวงไปตีเมืองกัมพูชาโดยใช้เส้นทางจากกรุงศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันออกผ่านพิหารแดงบ้านนาด่านกบแจด่านหนุมานด่านพระปรงช่องตะโกด่านพระจารึกตำบลทำนบตำบลพเนียดเมืองพระตะบองเมืองโพธิสัตว์และเมืองละแวกล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2393ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ยกฐานะด่านหนุมานขึ้นเป็นเมืองกบิลบุรี
1: เมืองที่เป็นต้นกำเนิดแห่งมหานาทีสายโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าแม่น้ำปราจีนบุรี
0: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาผู้ชมเดินทางเลาะเลียบแม่น้ำปราจีนบุรีมหานาทีสายสำคัญที่ไหลหลากมากล้นอยู่บนพระสุธาแห่งนี้มาช้านาน
1: เพื่อไปพินิจพิคลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองอันเรืองนามผ่านเส้นทางแห่งสายนาทีที่มีวิถีชีวิตจิตวิญญาณเล่าขานตำนานชาติพันธุ์อันล้ำค่าบนนคราแห่งภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
0: พระสุธาที่ล้ำเลิศเพริ่มแพรวแพรวไปทั่วทุกถิ่นแดนดินพระสุธาที่มีนามว่าลุ่มน้ำปราจีนบุรี

0: แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายโบราณที่เรียบเรียงเคียงตำนานอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรีมาช้านานแม่น้ำสายหลักที่ไหลหล่อก่อกำเนิดจากแควหนุมานและแควพระปรงในพื้นที่ของอำเภอกบินบุรีผ่านอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างจนถึงช่วงบริเวณที่บรรจบกับแม่น้ำนครนายกสายธาราที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์มหานาทีโบราณเป็นแหล่งล้อมรวมชาติพันธุ์ทั้งชาวจีนและชาวเขมรที่อบพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐานเพื่อทำมาค้าขายรับส่งสินค้าบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2451ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าแถบตั้งแต่ปราจีนขึ้นมานี้บ้านเมืองแน่นหนาเป็นหย่อมๆจนถึงตอนศรีมหาโพธิ์บ้านเรือนรายตลอดตอนบนทางหากินกว้างขวางกว่ามีตัดไม้ตัดฟืนปลูกผักเพิ่มการทำนาขึ้นนาก็เป็นนาดีชั้นนาโทมีตลาดเป็นระยะระยะที่ท่าพวกชาวป่าลงคือท่าหาดและท่าเขมรซึ่งเปลี่ยนชื่อว่าท่าประชุมชนมีไม้ประดู่ไม้แก่นลงในลำน้ำนี้มีโรงเลื่อยจีนหลายโรงซึ่งนอกจากชุมชนคนจีนและคนเขมรแล้วนั้นยังมีพระราชหัตถเลขาตอนหนึ่งที่กล่าวถึงคนลาวและคนมอญในปราจีนบุรีขณะเสด็จประพาสดงสีมหาโพธิ์ความตอนหนึ่งระบุว่าชาวบ้านที่ได้มาพบในวันนี้เป็นพวกบ้านเกาะสมอและม่วงขาวซึ่งพระศรีมหาโพธินี้อยู่เป็นพื้นเป็นลาวทั้งนั้นลาวเหล่านี้ยังคงใช้นุ่งสิ้นอยู่แต่ชั้นแก่ๆอายุ60ปีขึ้นไปทั้งนั้นผ้าที่จะนุ่งก็ได้ความลำบากเป็นอันมากทอเองก็ไม่ใคร่จะได้ดีถ้าจะได้นุ่งไหมต้องคอยพวกมอนแหม่งลงมาถึงจะได้ซื้อแต่พวกที่ต่ำอายุ60แล้วไม่นุ่งสิ้นนุ่งผ้าเป็นไทยหมดไม่ช้าในแถบข้างนี้จะไม่ได้เห็นลาวนุ่งสิ้นต่อไปคนที่มาเป็นอันมากนุ่งสิ้นไม่ถึงร้อยละสิบนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแถบน้ำปราจีนบุรีแห่งนี
1: ้คนปราจีนบุรีเนี่ยมีชาติพันธุ์ที่รวมกันอยู่หลายกลุ่มไทยกลางไทยพวนจีนยวนเขมรสำหรับกลุ่มไทยกลางก็คงจะเป็นคนไทยโดยทั่วไปไทยพวนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอศรีมโหสถและอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมโหสถนั้นก็อยู่ที่ม่วงขาวสามะเขืออำเภอศรีมหาโพธิ์อยู่ที่บ้านดงกระทงยาม
2: สำหรับคนพวนปราจีนบุรีนี้อพยพเข้ามาสมัยกรุงธนบุรีและสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีหลักฐานพระพุทธรูปสำริดสององค์นำมาสมัยบ้านเมืองแตกพระพุทธรูปสององค์นี้นะมีความเชื่อว่าใครได้มากราบขอพรแล้วจะได้รับสิ่งที่ขอพรไปทุกคนถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนพวนประเพณีของไทยพวนที่หลงเหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็หาพาเข้ามาวัดก็เอามาวัดแต่ตีสี่แล้วหลังจากนั้นก็จะมาตีกองคู่กันคนตีกองอีกคนตีคล้องตีให้รู้ว่าวันนี้วันพระแล้วหรืออีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้อุทิศไปให้เรื่องอาหารไทยพวนนี้นะส่วนมากเวลามีงานเขาจะทำแกงหมามีคนไทยเรียกว่าแกงขนุนแล้วก็แกงบอนขนมก็ขนมบาโตนนะครับถ้าขาดแกงขนุนแกงบอนนี่มันจะไม่เป็นงานก็อาจจะมีความเชื่อว่ากินแกงขนุนแล้วมันจะหนุนให้มีโชคมีชัย

สำหรับหมอลำพวนเนี่ยมันมาแต่สมัยโบราณโบราณเลยนะเดิมนั้นเวลามีงานบวชหน้ามีงานขึ้นบ้านใหม่นะครับเขาก็จะมีหมอลำพวนเป็นการโต้ตอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนหมอแคนคนหนึ่งภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาพวนเขาก็จะจ้างไปเล่นกันก็คืนนึงตกประมาณ100กว่าบาทเล่นตลอดคืนหลังจากที่ลุงได้ปลดเกษียณแล้วแล้วเข้ามาเป็นวยาวัตกรแห่งวัดใหม่ดงกระทงยามนี้ได้คิดเห็นว่าสมัยก่อนบรรพบุรุษก็มีสิ่งของมากมายกลัวสิ่งของนั้นจะสูญหายไปก็ได้ริเริ่มรับบริจาคสิ่งของชาวบ้านก็มีจิตศรัทธาเอามาบริจาคที่ทำขึ้นมาสะสมไว้นี่ก็เพื่อจะให้เป็นหอศิลป์ของหมู่บ้านหรือพิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อจะรวบรวมของเก่าไว้ให้ลูกหลานไทยพวนได้ศึกษาเล่าเรียนว่านี่แหละอดีตบรรพบุรุษไทยพวนได้เก็บรักษาไว้

0: สำหรับคนเขมรเนี่ยนะคะในสมัยอดีตที่เล่ากันมานั้นเป็นเขมรที่ถูกกวาดต้อนมาครั้งสมัยเจ้าพญาอภัยภูเบศรแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ฝั่งตรงข้ามตึกเจ้าพญาอภัยภูเบศรนะคะซึ่งเรียกว่าตำบลบางบริบูรณ์และอยู่ที่ท่าเขมร
1: ครับบริเวณนี้เดิมเรียกว่าท่าเขมรเพราะว่ามีชนชาติเขมรมาตั้งภูมิเนาอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ท่านี้เป็นประโยชน์ในสมัยอดีตนั้นน่ะก็มีการคมนาคมทางนี้การค้าขายก็ต้องใช้ทางน้ำต่อมาเนี่ยจะมีคนจีนมาค้าขายแล้วก็มีคนจีนมาตั้งรกรากสินค้าที่เอามาที่เรารับกันขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นสินค้าของคนจีนมาโดยเรือฉลอมเรือฉลอมเนี่ยเขาใช้ใบเขาจะแล่นเรือใบแล้วเรือใบเนี่ยสามารถแล่นตามลมได้ทวนลมได้แม้ทางสวนราชการจะไปจะมาก็ต้องมาใช้ตรงนี้ขึ้นลงเรือที่นี่เราก็พอที่จะรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ชุมชนแล้วก็เลยเป็นที่ประชุมชนแล้วต่อมาเนี่ยคำว่าชนเนี่ยมันก็คงจะโดยภาษากร่อนไปอย่างที่ว่านะครับก็เลยเหลือท่าประชุม
2: ในอดีตเลยครับคือแม่น้ำตรงนี้แม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักเป็นเส้นทางคมนาคมแทนถนนเพราะในอดีตเลยไม่มีถนนตรงนี้การขนส่งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนส่งต้นซุงขนส่งเสาเข็มขนส่งไม้ฟืนขนส่งถ่านหรือการค้าขายไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งน้ำปลากะปิหัวหอมกระเทียมก็จะต้องวิ่งค้าขายกันอยู่ในแม่น้ำเฉพาะจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเรืออยู่ประมาณถึง 2-300 ลำในอดีตยาวเหยียดเลยเป็นเรือต่างๆกันเรือขนส่งเรือขายสินค้าเยอะแยะแล้วมาหลายเผ่าพันธุ์คนมอญคนจีนก็จะมาค้าขายบริเวณนี้ที่อยู่ขวามือผมเนี่ยด้านเนี่ยจะเป็นตลาดยาวเลาะริมน้ำทั้งหมดเลยจนถึงวันเนี่ยคือพอลักษณะเกิดความเจริญขึ้นพอมีถนนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นถนนอะไรที่อยู่จากเหนือเราขึ้นไปด้านบนเนี่ยความต้องการของแม่น้ำก็เลยหายไป

0: แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ทรงใช้เป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงอาหารอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งที่ทำศึกกับทัพยวนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ภรรยาศรีพิพัฒนราชโกษาธิบดีเป็นแม่กองจ้างชาวจีนขุดคลองบางขนาตั้งแต่หัวหมากไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงผ่านเมืองปราจีนบุรีไปขึ้นบกที่บริเวณต้นแม่น้ำปราจีนบุรีทำให้มหานาทีแห่งนี้กลายเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสัญจรเข้าสู่กรุงเทพพระนครดังที่รองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมมหิรักที่2เมืองปราจีนบุรีบันทึกเอาไว้ว่าพุทธศักราช2395บิดาข้าพเจ้าระหว่างนั้นเป็นหลวงพรหมพักดียกกระบัดเมืองปราจีนบุรีได้เข้าไปกรุงเทพโดยพาหนะแจวเรือและพุทธศักราช2411ในปีนี้มารดาข้าพเจ้าชักชวนนายมีนางอันไปหาของสวนจำหน่ายเพราะทำนาไม่ได้ผลเมื่อตกลงแล้วมารดาให้นายน้อยนางแพเป็นคนแจวเรือข้าพเจ้าไปกับมารดาด้วยลำหนึ่งนายมีนางอันลำหนึ่งถึงกรุงเทพนอกจากนั้นแล้วความสำคัญของแม่น้ำสายนี้ยังเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงขุมทรัพย์ล้ำค่าเพื่อส่งเป็นสวยบรรณาการเข้าสู่กรุงเทพพระนครขุมทรัพย์ที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าแร่ทองคำ
1: ปราจีนบุรีถูกขุดค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2416ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระปรีชากลการซึ่งจบวิศวกรรม

0: ธรรมศาสตร์จากสกอตแลนด์ประเทศอังกฤษได้ริเริ่มทำเหมืองทองที่กบิลบุรีและสร้างโรงเครื่องจักรไว้ที่ตัวเมืองปราจีนบุรีการทำเหมืองแร่ทองในสมัยพระปรีชากลการได้ทำการขุดหลุมลงไปจนขยายขนาดพื้นที่ตามสายแร่เดิมซึ่งวิธีการนี้เรียกว่าการทำเหมืองแร่แบบเปิดและหลังจากได้ก้อนแร่แล้วนั้นจะลำเลียงส่งก้อนแร่มาทางเรือเพื่อนำไปถลุงณโรงทำทองในตัวเมืองปราจีนบุรีดังปรากฏเป็นหลักฐานการตำแร่อยู่ในบันทึกของรองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมหริรักษ์ที่2เมืองปราจีนบุรีซึ่งระบุเอาไว้ว่าในขณะตำแร่จะมีน้ำไหลมาตามท่อเหล็กตกลงในครกนั้นเสมอแร่ที่ถูกตำป่นเบากว่าทองไหลเลยไปส่วนทองหนักกว่าคงติดอยู่ที่ผ้าเมื่อหยุดเครื่องจักรจึงเอาผ้าไปแช่น้ำในถังใหญ่คะเนว่าทองนอนก้นถังแล้วจึงสูบน้ำออกเก็บเอาเนื้อทองคำไปการทำเหมืองทองของพระปรีชากลการประกอบกิจการอยู่ได้ไม่นานนักก็เกิดคดีความให้มีการฟ้องร้องกันขึ้นจนภายหลังจึงมีการปรับให้บริษัทฝรั่งเข้ามาดำเนินการควบคุมดูแลต่อโดยเปลี่ยนรูปแบบการทำเหมืองให้เป็นแบบเหมืองอุโมงค์มีการเจาะปล่องลงไปใต้ดินเพื่อหาสายแร่ต่อมาหลังจากผ่านเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1ก็ได้มีการเปลี่ยนมือผู้ดูแลอีกครั้งโดยครั้งนี้หน่วยงานจากกรมโลหกิจเข้ามาดำเนินกิจการแทนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493จวบจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2500ก็ได้มีเหตุให้เหมืองทองแห่งนี้ต้องปิดตัวลงอย่างถาวร
1: เมื่อปีพุทธศักราช2414ในสมัยนั้นบริเวณบ้านบ่อทองแห่งนี้จะเป็นป่าชาวบ้านก็จะเข้าไปหาของป่าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าก็ไปพบว่ามีแร่ทองคำที่ปากรูปูข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปจนในที่สุดแล้วเรื่องราวก็เข้าไปถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้โปรดเกล้าให้พระปรีชากลการได้มาเป็นนายเหมืองทำเหมืองทองที่นี่
2: บริเวณนี้คือคลองดักลอบซึ่งคลองดักลอบนี้เป็นที่ขึ้นแร่ซึ่งแร่นั้นลำเลียงมาจากกบิลบุรีมากองอยู่แถวบริเวณนี้แล้วก็ใช้คนขนแร่สายบุ้งกี่เนี่ยไปยังโรงถลุงในบริเวณนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรหลอมทองเรียกว่าปล่องไฟหลอมทองซึ่งใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดไอในการที่จะเดินเครื่องจักรตึกหลังนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทำการของสำนักสภาวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรีแต่ก่อนนี้เป็นตึกซึ่งเจ้าสำอางซึ่งมาถลุงทองอยู่ณบริเวณนี้ใช้เป็นตึกเก็บทองและที่ประชุมและเก็บปลอดสมัยก่อนจะเรียกชื่อตึกนี้ว่าตึกปลอดสร้างขึ้นมาตามสไตล์สถาปัตย์ของยุโรปมีความมั่นคงแข็งแรงในการใช้งานเป็นอย่างดี
1: บ่อด้านหลังนี่เป็นบ่อซึ่งเป็นบ่อแรกของยุคการทำเหมืองแร่ทองคำที่มีพระปรีชากลการมาเป็นในเหมืองรุ่นแรกพื้นที่ของบ่อเองเนี่ยจะอยู่ที่ความกว้าง20เมตรยาว50เมตรแต่ปัจจุบันขณะนี้ที่เรามองเห็นอยู่นี้เป็นบ่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้ขุดเพิ่มเติมทั้งความกว้างและความลึกเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำของชุมชนบ่อที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นบ่อมะเดื่อซึ่งถือเป็นบ่อสำคัญบ่อหนึ่งของการขุดค้นแร่ทองคำในการทำเหมืองซึ่งได้ทองคำเป็นจำนวนมากจากบ่อนี้แล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่างน้ำซึ่งใช้สำหรับการกักเก็บน้ำเพื่อให้คนงานที่หลังจากเสร็จงานแล้วขึ้นมาจากบ่อก็จะมาชำระล้างร่างกายก่อนกลับบ้านในตอนเย็นนี่คือก้อนหินที่มีแร่ทองคำอยู่ภายในซึ่งเป็นก้อนหินที่พบในบริเวณบ่อมะเดื่อแห่งนี้แร่ทองคำอยู่บริเวณที่เป็นวงกลมในส่วนตรงนี้จะเห็นว่าแร่ทองคำจะโผล่อยู่วงไว้เองครับเพื่อสังเกตเห็นได้ง่ายนิดนึงในยุคของกรมโลหกิจนั้นเนี่ยก็ดำเนินการต่อจากยุคฝรั่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

0: แล้วก็มีอาคารสำนักงานมีเรื่องของการก่อสร้างเป็นโรงตำจากโรงตำเล็กก็ไปก่อสร้างเป็นโรงตำใหญ่นะครับซึ่งขยายต่อออกไป
1: ผมทำทองสมัยกรมโลหะจิตเขามาสร้างเขามาทำสมัยนั้นก็ราคาทองไม่แพงราคาทองมันบาทละ400ผมมีหน้าที่ปิดจ่อให้เขาอัดระเบิดก่อนระเบิดให้เขาทองนั่นก็เอามาลงพิเคราะห์เสร็จแล้วเขาก็มีแบบพิมพ์ใช่ไหมมีแบบเขาพิมพ์จะเป็นเขาพิมพ์แบบรูปคุดทีนี้เขาก็มาคิดค่าเฉลี่ยค่าสึกหรอค่าน้ำมันค่าคนงานนี่แหละค่าหัวหน้า
0: จนดำเนินการจนมาถึงปี2500พอถึงปี2500ก็ปิดเหมือง
1: ทั้งกรมเขาว่ามันขาดทุนก็เลยอยู่ไม่ได้ค่าเครื่องทุนแรงมั่งอะไรมั่งค่าโรงงานมั่งค่าสึกหรอพอกรมโลหะจิตเลิกก็ชาวบ้านก็เป็นร่อนทีนี้เขาก็ไม่หวงแล้วครับเพราะว่าเขาเลิกแล้วใช่ไหมก็เลยทำเป็นอาชีพมาการร่อนทองนี่มันมีแต่บรรพบุรุษมาตั้งแต่พ่อแต่แม่มาใช้เลี้ยงนี่แหละครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกบ้าง
0: ก็จะใช้ไม้มาขุดทำเป็นในลักษณะของกระทะรูปร่างคล้ายๆกระทะแล้วก็เอามาใส่หินใส่ดินใส่แร่แล้วก็วิธีการอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเทคนิคของชาวบ้านก็คือว่าเวลาที่ร่อนทองเนี่ยก็จะใช้ปลอดไต่ลงไปในบ้างเพื่อให้ปลอดเนี่ยสามารถที่จะจับทองคำไว้เพราะทองคำเนี่ยไม่สามารถจะใช้มือหยิบได้แม้บางครั้งบางทีตาเราเองยังมองเห็นได้ยากพอหลังจากที่ร่อนหลายๆครั้งแล้วก็รวบรวมทองได้มากขึ้นก็จะนำปลอดที่ภายในมีทองคำอยู่เนี่ยไปลนไฟไปตั้งไฟให้ความร้อนไล่ปลอดออกถ้าในที่สุดแล้วก็จะเหลือแต่ทองคำซึ่งชาวบ้านก็จะนำทองคำที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยไปที่ร้านทองไปขายที่ร้านทองแล้วร้านทองก็จะตีราคา

0: นึ่งในภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์แห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรียังปรากฏมีภูมิสถานสำคัญที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านเคียงคู่อยู่กับสายธาราแห่งนี้มาช้านานศาสนสถานสำคัญจัดกันในนามของวัดบางแตนวัดที่เคยตั้งพระพราที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาคราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนเมื่อปีพุทธศักราช2451ความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าและดูเบื่อในตาเต็มทีปากน้ำโยธกานี้ออกลำน้ำปราจีนในอ้อมบางแตนเพราะบางแตนมีคลองลัดจอดนอนที่บางแตนเหนือปากคลองลัดวันที่16ออกเรือขึ้นมาตามน้ำบ้านเรือนผู้คนบางมากแต่ยังพอมีมากกว่าแม่น้ำนครนายกนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความสำคัญของวัดบางแตนศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่แต่เดิมชื่อวัดศรีราชศรัทธาธรรมครั้นเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีนทรงมีรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อจากวัดศรีราชศรัทธาธรรมตามชื่อของตำบลแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดบางแตนจนกระทั่งปัจจุบันนี้
1: สถานที่ตรงนี้เคยเป็นที่ประทับแรมของพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ไม่มีการสร้างพระพราเป็นที่ประทับแรมเฉยๆนะแล้วก็ในเมื่อตอนพักแรมนี่ตามปู่ย่าตายายเล่าฟังว่ามีประชาชนก็มาเฝ้าแต่ว่ามีโยมที่มีอายุมากเป็นที่รู้จักนับถือของคนในหมู่บ้านคือลุงแสงหรือปู่แสงได้คานเข้ามาถวายฎีกาเพื่อลดภาษีค่านาหมายความว่าน้ำมันท่วมเยอะก็ปีนั้นน่ะผมก็ได้รับยกเว้นทั้งหมดแล้วหลังจากที่ท่านประทับแรมอยู่นี่1คืนแล้วลุกขึ้นเช้าสวยพระกยาหารแล้วก็เดินทางขึ้นจากที่นี่ไปประทับแรมที่พระพราปราจีนบุรีเรือลำนี้เนี่ยเขาเป็นเรือเขาเรียกว่าเรือสำปั้น

เป็นไม้สักได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ว่าท่านได้นิมนต์เจ้าวาดเรียกว่าหลวงพ่อที่วัดเนี่ยหลวงพ่อตุลไปรับที่วัดเบญจมาบพิตรในงานประสบเจ้าฟ้าอุรุพงษ์รัชสมโภชเรือลำนี้นะเมื่อในอดีตถอยหลังไปประมาณ30ปีก่อนนั้นก็พระก็ยังใช้กันอยู่ใช้บิณฑบาตบ้างไปสวดมนต์ตามบ้านบ้าง

ที่วัดบางแตนเป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งมีหลวงพ่อคุ้มเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลาหน้าตักกว้าง79นิ้วนะเป็นศิลาทั้งองค์นะก่อนที่จะมาประดิษฐานอยู่ที่บางแตนเนี่ยก็มีพ่อค้าเดินทางขึ้นล่องระหว่างจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ไปค้าขายผ่านหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านเขาสมครปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนเขาเรียกถ้ำพระนอนก็ไปพบพุทธรูปอยู่ที่หน้าถ้ำเขาสมครนั้นก็ได้ถอดเป็นชิ้นชิ้นมันถอดได้ถึง16ชิ้นใส่เปลี่ยนมาแล้วก็เดินทางผ่านมาที่นี่ผ่านมาแล้วก็มีพระหลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดนี้หรือหลวงตาตามที่เขาบอกว่าเป็นพระหลวงตามีความรู้ทางมิตรมีสมาธิอะไรเนี่ยก็เห็นพุทธรูปสวยงามก็เลยบิณฑบาตเข้าไว้

นี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้รับรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่งต่างๆที่เรียบเรียงเคียงคู่อยู่กับแม่น้ำปราจีนบุรีมาช้านานนับหลายร้อยปีล่วงมาแล้วมหานาทีที่ยิ่งใหญ่อันเป็นดั่งชีวิตและจิตวิญญาณอีกทั้งยังเป็นดั่งเส้นทางนำความเจริญมาสู่ชุมชนต่างๆในเมืองปราจีนบุรีแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้วิถีแห่งสายน้ำได้เปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหลือล่องลอยเงาแห่งประวัติศาสตร์อันเกลียงไกลในพื้นถิ่นแดนดินแห่งนี้เสียแล้ว

0: แม่น้ำปราจีนบุรีสายธาราโบราณที่เป็นดั่งสายโลหิตใหญ่ของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานมหานาทีโบราณที่ทำให้ชาวบ้านย่านเมืองกบิลบุรีบริเวณแควหนุมานลำน้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำปราจีนบุรีนำประโยชน์จากสายน้ำมาใช้จนเกิดเป็นภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
1: จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่เรื่องชื่อลือไปไกลว่ากระเฉดชะลูดน้ำภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่เกิดจากเมื่อในสมัยอดีตบริเวณพื้นที่ละแวกนี้เป็นที่ลุ่มในฤดูฝนน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีทำให้ผักกระเฉดที่ชาวบ้านปลูกไว้ในแม่น้ำได้ทอดยอดยาวขึ้นมาเพื่อหนีให้พ้นจากพื้นน้ำหลังจากนั้นบรรพชนคนปราจีนบุรีจึงใช้สติปัญญามาประยุกต์จนเกิดเป็นภูมิปัญญาโดยทดลองตัดยอดผักกระเฉดจากแปลงในทุ่งนามาผูกกับหลักไม้ให้ผักกระเฉดจมน้ำและทิ้งไว้ 2-3 วันผักกระเฉดจึงเริ่มทอดยอดสูงชะลูดขึ้นมาเหนือน้ำและนมสีขาวที่ติดอยู่กับผักกระเฉดก็หลุดหายออกไปจนเหลือแต่เพียงลำต้นอวบอิ่มอีกทั้งยังแตกกิ่งแผ่ก้านชูช่อก่อยอดออกมาเป็นผักกระเฉดชะลูดน้ำที่สวยงามน่ารับประทานเป็นยิ่งนัก
0: นี่คือภูมิปัญญาที่เกิดจากการช่างสังเกตของบรรพชนคนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน

รงพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีมาช้านานดังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดว่าสีมหาโพธิ์คู่บ้านไผ่ตรงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเรื่องเขตเมืองทวารวดีอีกทั้งยังมีหลักฐานจารึกบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เกี่ยวกับต้นไผ่ในสยามประเทศเมื่อ

0: พันธ์ระบุว่าประเทศสยามเต็มไปด้วยป่าไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งของเขาซึ่งมีชื่อเสียงมากในภาษาอินเดียนเรียกว่ามัมบูในภาษาโปรตุเกสเรียกว่าบัมบูภาษาสยามเรียกว่าไม้ไผ่ต้นไม้ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับต้นเปอร์ปิเอลำต้นตรงสูงชะลูดมีใบน้อยเต็มทีสีซีดๆและค่อนข้างยาวในลำต้นนั้นกลวงและงอกเป็นหน่อแทงขึ้นมาจากในดินเหมือนต้นแขมของเราน
1: ี่คือหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงลักษณะของต้นไผ่พืชที่อยู่ในเผ่าวงพงพันธุ์เดียวกันกับหญ้าและข้าวทรัพยากรทางธรรมชาติที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าไผ่ตงสีปราจีน

0: ไทยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่ในสมัยโบราณซึ่งบรรพชนคนจีนในสมัยราชวงศ์โจวรู้จักนำหน่อไม้ไผ่มาปรุงเป็นอาหารตั้งแต่เมื่อราว 3,000 ปีล่วงมาแล้วอีกทั้งชาวจีนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็ยังมีการนำไม้ไผ่มาทำเป็นหนังสือโดยการจานจารึกลงไปในเนื้อไผ่สีเขียวแล้วนำไปเผาไฟเพื่อให้เกิดเป็นตัวอักษรและเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีต้นไผ่มากที่สุดในโลกจึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นประเทศแรกที่นำไผ่มาใช้ประโยชน์ในวิถีแห่งชีวิตประจำวันไผ่เป็นพืชพบมากในเขตร้อนทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียตั้งแต่ประเทศอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีและไทยสำหรับไผ่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นคือไผ่ตงซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับการเข้ามาในประเทศไทยของไผ่ตงเอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2447ได้มีบรรพชนคนจีนชื่อเจ๊กเขียนแซ่ซินได้ล่องเรืออพยพข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองจีนพร้อมกันนี้ยังได้นำปล้องไผ่ตงช่วงที่มีตาไผ่ติดตัวมาด้วยโดยมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศตามลำน้ำบางปะกงเมื่อถึงแผ่นดินเมืองปราจีนบุรีอันอุดมสมบูรณ์จึงได้นำไผ่ตงมาปลูกไว้แล้วค่อยๆขยายพันธุ์แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านจนนิยมกันไปทั่วเมืองปราจีนบุรีโดยเรียกขานชื่อของพืชพันธุ์ชนิดนี้ต่อๆกันไปว่าไผ่ตงเขียวและด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนคนจีนที่ต้องการจะถนอมอาหารจึงมีการนำหน่อไม้ไผ่ตงมาต้มแล้วบรรจุปี๊บนำไปส่งขายจนก่อเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านทั่วทั้งจังหวัดปราจีนบุรีกระทั่งช่วงปีพุทธศักราช2537ถึงปีพุทธศักราช2540เกิดวิกฤตการไผ่ตงออกดอกและเกิดการตายขุยทำให้ไผ่ตงเสียหายตายไปกว่า 300,000 ไร่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากจนทำให้มีการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งไผ่อย่างจริงจังกระทั่งมีเกษตรกรรายหนึ่งในอำเภอประจันตคามสามารถเพาะพันธุ์ไผ่ตงได้สำเร็จโดยมีลักษณะใกล้เคียงกับไผ่ตงพันธุ์ดั้งเดิมและมีการตั้งชื่อไผ่พันธุ์ใหม่ให้รู้จักกันในนามไผ่ตงพันธุ์สีปราจีน
1: เจ๊กเขียนก็นำต้นไผ่มาแล้วก็มาปลูกใต้บ้านแล้วก็ผลผลิตได้ขึ้นมาก็มาต้มเลี้ยงลูกหลานในครอบครัวต้นไผ่นี้นำมาจากประเทศจีนไผ่ตงดำก่อแรกมันก็ได้ผลประโยชน์ขึ้นมาว่าเออก็ไผ่นี่หวานก็ได้แพร่หลายไปทุกจังหวัดปราจีนบุรี
2: ไผ่ตงนะครับมี4ชนิดหรือ4สายพันธุ์คือไผ่ตงหม้อไผ่ตงดำไผ่ตงเขียวและไผ่ตงหนูแต่สำหรับไผ่ตงที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีเรานั้นมีอยู่2สายพันธุ์คือไผ่ตงดำและไผ่ตงเขียวลักษณะประจำพันธุ์ของแต่ละพันธุ์นั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับไผ่ตงดำตัวลำต้นจะมีสีเขียวและก็มีเงาขาวนะฮะหน่อจะมีสีดำแต่มีสีเหลืองแทรกมีเส้นน้อยมีความกรอบมีความหวานมากกว่าไผ่ตัวอื่นนะครับสำหรับไผ่ตงเขียวจะลำเล็กกว่าไผ่ตงดำหน่อข้อจะเล็กกว่าไผ่ตงดำเนื้อค่อนข้างจะมีเสี้ยนมากกว่า

0: ต่ำอายุการออกหน่อจะออกได้เร็วกว่าไผ่ตรงดำสำหรับไผ่ตรงเขียวนั้นเรามีการปลูกสายพันธุ์ใหม่นะครับหลังจากที่ว่าไผ่ตรงในทั่วประเทศและจังหวัดปราจีนบุรีได้เกิดการตายขุยคือสิ้นอายุไขของไผ่นะครับมีเกษตรกรได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไผ่ที่เกิดจากการออกดอกและผสมพันธุ์นะครับนำไปเพาะโดยคุณสะอาดใจเชื่อม
1: พอดีมันก็จะมีเมล็ดนะครับที่มันร่วงลงไปตามห้วยที่ว่ามันมีความชื้นขึ้นมานะพอดีผมไปเจอก็เลยเก็บก็เอามาเพาะนะครับเอามาเพาะก็ประมาณสักพันถุงมันก็จะมีต้นพันธุ์นึงที่ว่าโตเร็วกว่าเขาเลยเอาต้นนั้นมาขยายพันธุ์อีกทีนึงนะครับเกษตรจังหวัดนะครับเขาเป็นคนที่ว่าพามาตั้งชื่อพาแนะนำไปตั้งชื่อพันธุ์สีประจีนให้นะครับแล้วก็พาไปจดรับรองสิทธิบัตรให้ที่เกษตรบางเขนนะครับคือไม่ไผ่ต้นนี้พันธุ์สีประจีนต้นนี้แหละที่ผมเป็นคนตอนกิ่งไปขยายพันธุ์ที่ไปปลูกลงแปลงแล้วก็ขยายพันธุ์ไปทั่วประเทศนะครับคือต้นนี้นะครับต้นแม่พันธุ์เลยคือลักษณะต้นมันน่ะมันจะออกเขียวเข้มเหมือนเก่าก็ให้หน่อดกหน่อได้ใหญ่ด้วยอย่างกอนึงตัดหน่อเงี้ยมันก็จะได้ปริมาณเยอะอยู่ปีนึงก็ได้ประมาณ 40-50 โลต่อกอนะก็ถือว่าผลผลิตมากอยู่วิธีการปลูกก็ส่วนมากก็จะใช้วิธีการปักชำแล้วก็ตอนนะครับการดูแลหน่อไม้ให้มันได้หวานกรอบอร่อยคือเราก็ต้องทำวิธีหมกวิธีเดียวนะครับให้มันหน่อมันขาวนะให้มันขาวเท่าไหร่ก็ยิ่งหวานเท่านั้นนะครับถ้าปล่อยดำมันก็จะออกขมๆนิดหน่อยมันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่ไง
0: การหมกหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเกษตรกรนะครับเริ่มแรกเนี่ยชาวบ้านก็ใช้ใบนะครับกวาดจากบริเวณโคนต้นในพื้นที่แล้วไปกลบไว้ตรงโคนแล้วปรากฏว่าหน่อที่เราเอาใบเอาดินไปกลบไว้เอาไปทานแล้วอร่อยจึงมีการนำวิธีการนี้ฮะมาดัดแปลง
2: การหมกหน่อไม้เนี่ยใช้ถุงประมาณ6 × 12แล้วก็ใส่แกลบประมาณ3ส่วนของถุงแล้วก็เอาไปครอบหน่อไม้ที่ขึ้นจากดินแล้วประมาณ10เซนเมื่อครอบแล้วก็ประมาณ10วันหน่อไม้จะยาวประมาณ30เซนก็ตัดส่งพ่อค้าออกตลาดได้แล้ว

0: ภูมิปัญญาของบรรพชนคนปราจีนบุรีที่ได้มาจากต้นไผ่นั้นคือการนำหน่อไม้มาประยุกต์ให้เกิดเป็นอาหารหวานซึ่งมีชื่อลือนามว่าขนมหน่อไม้สูตรเด็ดเคล็ดลับของอาหารหวานชนิดนี้เริ่มจากการนำหน่อไม้ไปขูดเป็นฝอยแล้วต้มให้สุกหลังจากนั้นนำแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวมาผสมคลุกเคล้ากับหัวกะทิน้ำตาลเกลือและมะพร้าวก่อนผสมเข้ากับหน่อไม้ขูดฝอยจากนั้นตักใส่ใบตองโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดขาวห่อเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วคาดด้วยใบตองแล้วนำไปนึ่งทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีก็จะได้โอชาอาหารอันเลิศรสที่มีนามว่าขนมหน่อไม้
1: ขนมหน่อไม้เนี่ยนะคะพ่อแม่เขาทำมากันตั้งแต่โบราณโบราณสมัยปู่ย่าตายายคือเราโตขึ้นมาก็เห็นแม่ทำแล้วอ่ะเขาอาจจะประยุกต์มาจากขนมกล้วยฟักขนมเผือกขนมมันที่ใช้พืชผักยังทำได้หน่อไม้ก็น่าจะทำได้วิธีการเลือกหน่อไม้ที่จะไปทำขนมหน่อไม้เราต้องเลือกหน่อที่อวบๆน้ำหนักประมาณสัก 2-3 กิโลเอาหน่ออวบๆสั้นๆนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะค่อนข้างหวานนิดนึงที่จังหวัดปราจีนบุรีมีหน่อไม้ไผ่ตรงเยอะตอนนี้เราก็ใช้แต่ไผ่ตรงไผ่ป่าไผ่อะไรเราก็จะไม่เอาเพราะว่าการต้มไผ่ตรงเนี่ยมันจะต้มคือไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนไผ่ป่าหรือไผ่เลี้ยงอันนั้นความหืนเยอะเราต้องใช้เวลาต้มนานหน่อยแต่ถ้าเป็นไผ่ตรงตอนนี้เราจะต้มใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะรสชาติขนมหน่อไม้ก็จะมีรสหวานนะคะแล้วก็หอมหน่อไม้ไผ่ตรงช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะมีหน่อไม้เยอะมากช่วงนี้นะคะเราก็จะทำขนมหน่อไม้กันนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นเทศกาลเป็นแบบว่าเวลาช่วงทำบุญหรือมีงานบุญอะไรที่งานบวชงานแต่งอะไรเราก็จะทำขนมหน่อไม้ขนมหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาของคนจังหวัดปราจีนบุรีใครมาแล้วถ้าไม่ได้ทานขนมหน่อไม้จังหวัดปราจีนถือว่ายังมาไม่ถึงจังหวัดปราจีนบุรี
2: นอกจากภูมิปัญญาที่ก่อเกิดจากต้นไผ่อันเป็นอัตลักษณ์ของบรรพชนคนปราจีนบุรีในรูปแบบของอาหารอันน่ารับประทานแล้วนั้นบนแดนดินถิ่นฐานแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรียังมีหนึ่งภูมิปัญญาที่ลือลั่นสนั่นปัตตภีสร้างชื่อเสียงเกรียงไกรให้กับชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้

ก็เกิดเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นในด้านหัตถกรรมทำมือวิชาอาชีพที่สืบสานส่งต่อกันมาเป็นเวลาช้านานบริเวณบ้านโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่เรียกกันว่าผลิตภั

0: ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักให้กับครอบครัวของผู้คนบนพื้นที่ปราจีนบุรีโดยการนำไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต่อมาผู้คนในชุมชนจึงได้รวมตัวกันผลิตสินค้าที่ใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบหลักแล้วนำมาจำหน่ายให้นักเดินทางที่สัญจรไปมาทั้งในรูปแบบของชุดโต๊ะรับแขกเตียงนอนซุ้มเรือนไทยมุงหญ้าคาซุ้มเรือนไม้เก่าเครื่องจักสานจนทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่เลื่องชื่อลือไปไกลถึงคุณภาพอันยอดเยี่ยม
1: ที่หมู่บ้านของเรานี้ทำมากันประมาณกว่า70ปีแล้วเริ่มจากผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นก่อนๆที่ปลูกไม้ไผ่ไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ทำรั้วบ้านมั่งทำอะไรมั่งต่อมาก็ได้มีการเริ่มทำพวกแคร่นั่งเล่นแล้วก็ทำบันไดไว้ใช้ในบ้านของตนเองบังเอิญหมู่บ้านผมนี่มันติดกับถนนสุวรรณสอนมีคนสัญจรไปมาก็มีคนมาถามซื้อก็เริ่มเป็นอาชีพเลยไม้ไผ่เริ่มมีคุณค่าและที่ปลูกไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านไผ่ที่มาทำจะเป็นไผ่เลี้ยงซึ่งคุณภาพของไผ่เลี้ยงเนี่ยมันจะมีเนื้อมันแน่นเนื้อเหนียวเจาะไม่ค่อยแตกแล้วก็ใช้งานคงทนรักษาง่ายมอดไม่ค่อยเจาะไผ่เลี้ยงจริงๆแล้วมันต้อง3ปีนะถึงจะตัดแล้วก็ไผ่เลี้ยงมีข้อสังเกตได้มันจะลำจะตรงนะเวลาเรามาทอนข้อไม่คดไม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีการลงกันปลูกไผ่เลี้ยงแล้วก็เป็นอาชีพเลยครับเป็น40 50ไร่ปลูกกันพอคนรุ่นหลังมาเห็นว่าเออมันเป็นสินค้าที่ขายดีก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบมาเรื่อยๆด้วยภูมิปัญญามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือการทำลายไม้ไผ่ให้มันสวยงามกันแมลงได้ด้วยนี่ก็คือการเพิ่มสีสันเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราตอนนี้ที่ทำกันกำลังบูมในหมู่บ้านผมในชุมชนผมตอนนี้เป็นบ้านนอกดาวแม้กระทั่งประเทศนอกนะครับก็มาสั่งเรามีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มาเลพวกเนี้ยมาสั่งเป็น

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่เกิดขึ้นในบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นลุ่มน้ำโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดาชาติพันธุ์วรรณาที่มีอารยวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานลุ่มน้ำเก่าการที่ในยุคปัจจุบันหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเลือนลางจางหายไปจากแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้หลายอย่างที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของบรรพชนกำลังจะหายไปหากขาดไร้ซึ่งคนสนใจ
1: ถ้าหากว่าในอนาคตถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาหันหลังให้พวกไม้ไผ่ว่างั้นเถอะไปยึดถือไอ้พวกโลหะพวกพลาสติกก็น่าเสียดายครับที่ว่าธรรมชาติของเราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคนรุ่นหลังนี่ไม่เอาหรือคนไม่ใช้ธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้ว

0: มาบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรีคงจะทำให้คุณผู้ชมได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาพื้นถิ่น
1: ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานของความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการพัฒนาแก้ปัญหาให้เกิดปัญญาในแต่ละท้องถิ่น
0: ดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้ไว้เพื่อเตือนสติให้เราได้เข้าใจและสะดุดีในภูมิปัญญาอันปราดเปรื่องของประชาชนคนพื้นถิ่นความตอนหนึ่งระบุว่า

ประชาชนนั่นแหละเขามีความรู้เขาทำงานมาหลายชั่วคนแล้วเขาทำกันอย่างดีเขามีความเฉลียวฉลาดเขารู้ว่าตรงไหนควรทำกสิกรรมเขารู้ว่าที่ไหนควรจะเก็บรักษาไว้แต่ที่เสียไปก็เพราะพวกที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำมานานแล้วสวัสดีครับ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบ

0: อีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ที่เบื้องการ
3: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
2: สถานที่แห่งนี
4: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
2: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วม

เกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: มันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการรูปประธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุพันชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
3: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
2: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

0: และหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
1: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
2: เรียนดีมีความสุข
3: เรียนดีมีความสุขครับ
4: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะไม่ส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้นั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
0: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
1: ค่ะนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของ

0: ของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
1: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้ไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึง

0: การที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
1: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้ร่วมมาตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
2: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปอนอหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันและก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
3: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชี้ทำอะไรอยู่นั่นน่ะ
0: ย็อบกระดาษย็อบย็อบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบย็อบย็อบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Saal.
1: อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองเขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาห

0: กรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถ

0: โนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
2: เพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
0: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
3: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
0: ับผม
3: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะคร
0: ับผม
3: ไอการเอาความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยและก็วิศวกรไทยเนี่ยได้ออกองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
0: ์
3: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
0: ์
3: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีเรียนต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
0: ็
3: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นโดยซ้ำไป
0: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันใช่ไหมฮะ
3: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
0: คือไม่มีโอกาสได้จับ
3: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
0: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
3: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทําเป็นตัวอย่างนะครับว่าไอ้การที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับ
0: ใช่ฮะ
3: เราก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่
0: อ
3: นพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
0: อม
3: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
0: ีให้ได้เงินมา
3: ให้เงินเข้ามามากขึ้น
0: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
3: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
0: อ๋อครับผมแล้วรู้จัก

0: พูดถึงสำนักปลัดกระทรวงเกษตรศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
1: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาความรู้นี่ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
0: ตอนนี้ก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
1: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
0: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
0: อ๋อโอเคก็แบบอย่างน้อยแล้วก็มีทั้งทีมวิจัยม
1: ี
0: ทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทุกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
1: า
0: ะ
1: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
0: ครับผม
1: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
0: นะฮะก็สำคัญ
1: ครับ
0: คือก่อนที่จะขายทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
2: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2นั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
3: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะคร
2: ับ มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
3: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
2: แข็งตัว
3: แข็งตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกการลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
2: มันก็จะหายใจเข้าไป
3: ใช่ครับและตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
2: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
3: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรรมมีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่ง

0: แหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานนะครับ
1: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
0: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตันเพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมใช้แรงลมเนี่ยเป่ายิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหล
1: ุ
0: ดร่วงออกมานะครับซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีการแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
1: ๆอ๋อเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
0: เปลี่ยนเขาเรียกพาวส์เจ็ตปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
1: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้นนะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนะครับ
0: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถครับรถที่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
1: ์คลีนนิ่งค
0: าร์เป็นรถทำความสะอาด
1: ชื่อตรงมาก
0: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
1: ครับผม
0: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสวนเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสวนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
1: ครับ
0: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
1: โอ้โห
0: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
0: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะคร
1: ับ
0: เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับ
1: ครับผม
0: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี้ยขึ้นมาซ
1: ึ่
0: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางตลาดก็จะทำไปเรื่อยๆออกมาขาย
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทำออกมาขายแล้ว
0: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยแรงต่างด้วยนะครับก็เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังๆรู้ตรงนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
0: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆนี่ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
0: ๆครับ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไงก็ทำได้
1: ครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะไอ้ก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะฮะเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอ้ตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับ
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อน นะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยเป็นลมสะอาด
4: เป็นลมสะอาดไป
1: ง่ายได้ส่วนปล่องนี่ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
4: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
4: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับนึงที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
4: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
4: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆนี่คือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
4: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่จะต้องไปเส
1: ีย
4: ค่าไม่จะไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
4: ครับเชิญครับ

0: ละครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองฝุ่นระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกรองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: เหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่
0: Okay.
2: นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทำงานที่ดีนะเท่านั้นครับ
0: ได้ทำงานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอน
2: เทรนสอนงาน
0: แล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าไงว่าคุ้มค่าก
2: ับ
0: เจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะฮะก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างหนึ่งได้อะไรบ้างนะ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนเธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Kapun ka.
1: How much?
2: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับถ้าหากว่าเรานำคำถามไปถามเกษตรกรว่าอะไรคือปัญหาอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของเกษตรกรไทยทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่ว่าจะไปถามเกษตรกรคนไหนบนแผ่นดินนี้ก็จะได้คำตอบตรงกันนะครับนั่นก็คือปัญหาหนี้สินนั่นเองปัญหาหนี้สินนั้นถือว่าเป็นวิกฤตของเกษตรกรไทยนะครับปัญหาหนี้สินได้ลุกกรามจนส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการสูญเสียที่ดินทำกินการบุกรุกที่ดินนะครับรวมไปถึงปัญหาความล่มสลายของสถาบันครอบครัวเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องแยกย้ายกันออกไปหารายได้จากนอกบ้านนอกชุมชนครอบครัวก็ขาดความอบอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีกูรูผู้เชี่ยวชาญซึ่งเคยมีประสบการณ์เป็นหนี้เป็นสินจนเกือบที่จะล้มละลายแต่สามารถที่จะพลิกฟื้นชีวิตลุกขึ้นมาปลดหนี้แก้จนแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดด้วยขาของตนเองได้อย่างแข็งแรงมากไปกว่านั้นยังนำความรู้ที่ได้ส่งต่อเพื่อให้คนอื่นได้มีโอกาสพึ่งพาด้วยนะครับวิธีการปลดหนี้แก้จนนั้นทำอย่างไรบ้างเริ่มต้นอย่างไรลองไปเปิดใจรับฟังจากกูรูผู้เชี่ยวชาญคนนี้ได้เลยนะครับ
1: ไอ้ที่คิดอย่างนี้นะนี่มันไม่หมดนี่มันทำนานมันก็ต้องเป็นหนี้กันเรื่อย
2: ครับ
1: ยิ่งทำก็เป็นหนี้ทำก็เป็นหนี้

เรื่องของการปลดหนี้จริงๆแล้วมันเรื่องไม่ยากมันเรื่องง่ายแต่ที่นี้ไปทำกันซะยากหมดทั้งที่การปลดหนี้มันขั้นตอนง่ายๆก็คือให้เริ่มที่การมีกินมีอยู่มีใช้ไอ้เรื่องปลดหนี้มันที่หลังนะเพราะคนถ้าไม่มีกินอย่าไปลิว่าจะปลดหนี้ถ้าจะใช้หนี้ให้ขึ้นต้นใหม่นะครับอย่าขึ้นต้นโดยการหาเงินมาใช้หนี้แต่ให้ขึ้นต้นด้วยทำอะไรก็ได้ให้มันมีกินไปวันๆก่อนแล้วเหลือกินค่อยขึ้นมาได้ขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่วันนั้นแหละคุณจะใช้หนี้ได้เพราะบันได4ขั้นที่พระเจ้าอยู่หัวพูดมันเริ่มต้นด้วยกิน

จะทำให้ดูว่าเนี่ยดินทรายแท้ๆนะครับนี่ทรายแท้ๆเลยนะครับนี่ทรายแท้ๆจะทำยังไงทรายแท้ๆก็เติมอินทรีย์วัตถุไปสิเขาเรียกแห้งชามน้ำชามที่อาจารย์ยักษ์พูดบ่อยๆนั่นแหละแต่อย่าไปฟังผิดนะครับไปทำเช้าชามเย็นชามนี่ไม่ได้นะครับต้องแห้งชามน้ำชามนะครับนี่ขุดหลุมมาแล้วนะเสร็จแล้ว1ต่อ4เหมือนกันไอ้เนี่ย1โดยประมาณวานนะครับแล้วดินพวกนี้4คลุกเคล้าเขาเรียกก่อนจะปลูกพืชนะครับต้องปรุงให้อร่อยนะครับที่ต้องเคล้าดินก่อนเพราะอะไรเพราะดินเนี่ยดินทรายเป็นกรดนะแล้วถ้าดินเป็นกรดปลูกต้นไม้ยังไงก็ไม่เกิดวิธีเอาปุ๋ยหมักไปเคล้าเนี่ยปุ๋ยหมักมันคือด่างด่างลงไปอยู่ในกรดมันปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างขึ้นมาพอดีเขาเรียกมีอินทรีย์วัตถุในการถ่ายน้ำในการปรับสภาพดินดินจะถ่ายเทธาตุอาหารลงมาให้ต้นไม้กินเหมาะสมวิธีปลูกพริกเนี่ยไม่ต้องขีดนะบีบตูดตูดถุงนะครับห้ามไม่บีบตูดคนอื่นนะครับ นี่มาเนี่ยเสร็จแล้ววางฟ้าเข้าไปครับวิธีให้เป็นกระทะฟ้าก็ต้องเอาหน้าดินมาโปะแบบนี้กระทะฟ้าเมื่อปลูกกระทะฟ้าเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนอีกขั้นตอนนะครับห้ามรดน้ำก่อนนะครับถ้ารดน้ำก่อนเมื่อไหร่นะครับมันชะล้างยุบไม่รู้เรื่องมันต้องโคมฟางก่อนเขาเรียกโคมก่อนนี่ไอ้ที่โฮมฟางเพราะอะไร1เวลาล้มโยกไม่โยกนะครับดูนะครับทำขั้นตอนง่ายๆพอแห้งเสร็จปั๊บน้ำชามง่ายๆนะครับอัตราการหมัก3ต่อ1ต่อ10 3วัตถุดิบ1คือน้ำตาล10คือน้ำแบ่งถังเป็น3ส่วนขีดไว้แล้วนะครับใน3ส่วนเนี่ยขั้นตอนมันคือง่ายๆชั้นล่างสุดชั้นที่1เนี่ยใส่ผลไม้หรือผักก็ได้ก่อนแล้วก็เทใส่ถังก็ไม่เป็นนะครับเอาขั้นตอนที่2นะครับนี่น้ำนะครับนี่น้ำตาลตาลน้ำตาลส่วนนี้ส่วนของน้ำตาลนะครับหาภาชนะปิดฝามาไว้เพาะไว้ประมาณสัก7วันถึง10วันนะครับปิดฝาไว้พอ7วันถึง10วันคุณลองเปิดมาดูมันจะมีกลิ่นหอมมันจะมีฝ้าขาวๆอยู่ถ้าสมมุติจะฉีดพ่นพืชใช้อัตราสัก1ต่อ500 1ลิตรต่อน้ํา500ลิตรคนที่รู้ดีว่าพืชต้องการกินอะไรคือดินเมื่อปลูกได้แบบนี้นะครับกระทะฟ้ามนะครับเอาฝางห่มน้ําลดเสร็จเรียบร้อยถ้ามีมูลสัตว์นี่ขี้ไก่นะครับขี้ไก่จริงๆนะครับเหม็นนะครับแต่เอามาใส่มันเป็นปุ๋ยได้ใส่แบบนี้นะครับไอหางโคนแล้วใส่เป็นกองๆห้ามใส่พืชทั้งโคนนะครับตายทำไมถึงต้องเอาขี้ไก่โปะบนเพราะเอาขี้ไก่โปะบนฟางนะครับเราเอาน้ำลดเนี่ยมันซึมอยู่ในฟางพอซึมอยู่ในฟางอ่ะฟางตรงนี้จะอยู่เร็วพอตรงนี้ยุ่ยเร็วสิบเรียบร้อยปั๊บกระบวนการของการย่อยสลายมันจะลามมาเรื่อยลามมาเรื่อยลามมาเรื่อยแต่ห้ามใส่ทั้งหมดถ้าใส่ทั้งหมดตรงนี้ไม่มีอากาศเข้าความร้อนมันจะแรงถ้าความร้อนมันแรงต้นไม้ตายได้นี่คือวิธีทําปุ๋ยหมักแบบพิเศษนะครับคือใครก็ทําได้และรับประกันได้แบบเนี้ยงามแน่เสียเวลาน้อยค่าใช้จ่ายก็เกือบไม่มีเพราะฉะนั้นก็แนะนํานะครับถ้าใครจะทําปุ๋ยหมักนี่คือ1วิธีของการทําปุ๋ยหมักแห้งชามน้ำชาครับวันนี้ก็คงมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งวันนี้พื้นฐานต่างๆที่ผมทำไว้ทั้งหมดเนี่ยแน่นแล้วล่ะไอ้ที่ว่าแน่นก็คือมองไปทางไหนมีกินเพราะบันไดสี่ขั้นที่พระเจ้าอยู่หัวพูดมันเริ่มต้นด้วยกินซึ่งวันนี้ผมทำให้เสร็จเรียบร้อยมาแล้วป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างไม่เชื่อลองดูไปเลยครับผมจะกินอะไรจะกินผักอมผมเอื้อมมือไปเด็ดจะกินพริกผมก็เอื้อมมือไปเด็ดวันนี้จะกินผักผมไม่ต้องไปซื้อแล้วไม่ต้องใช้เงินไปซื้อพวกนี้นะครับบันไดขั้นที่1กินบันไดที่2ให้เหลือกินให้แจกกินไม่หมดให้แจกนะครับตอนนี้แจกหนักๆเข้าคนไม่อยู่ในแปลงเติมหมดไม่เชื่อดูครับเต็ม
ือแจกยังเอาให้คนมาเรียนให้คนมาอยู่ให้คนมาศึกษาในนี่เต็มไปหมดวันนี้เหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขายก็ไม่ได้ห้ามนั่งอยู่เฉยๆมันก็มีกินมีอยู่มีใช้เหลือแต่ว่าเราจะใช้สติปัญญาของเราจะไปทำยังไงถึงใช้หนี้เขาได้ตอนนี้มีเวลาคิดแล้วนะและเวลาคิดนี่ไม่นานเลยเพราะเราเอาเรื่องที่เราถนัดลองมาทำสักเรื่องอะไรก็ได้ที่เราถนัดใครถนัดอะไรก็ทำในนั้นเนี่ยแต่พื้นฐานให้แน่นก่อน

0: การกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆรวมถึงการดื่มน้ำน้อยนั้นถือว่าเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับนอกจากนั้นความกดดันจากการทำงานความเครียดการดื่มแอลกอฮอล์และก็ดื่มน้ำอัดลมมากก็นำไปสู่โรคแผลในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งทั้งสองโรคที่ว่านี้คนที่อยู่ตามเมืองใหญ่หรืออยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นมักจะเป็นกันมากนะครับเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเร่งรีบความเครียดการจราจรที่ติดขัดเป็นเวลานานๆ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เภสัชกรหญิงคนเก่งจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศจะมาแนะนำตัวยาสมุนไพรที่เราสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคทั้งสองโรคนี้ได้นะครับวิธีการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายจนคุณผู้ชมต้องทึ่งทีเดียวหรอกครับว่าทำไมถึงง่ายขนาดนี้นะครับส่วนจะทำอย่างไรบ้างใช้ตัวยาสมุนไพรอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ปัจจุบันมีโรคภัยแค่เจ็บมากมายที่เกิดขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตโดยเฉพาะวิถีชีวิตในสังคมเมืองนะคะยกตัวอย่างเช่นบ่อยๆที่เรากลั้นปัสสาวะเพราะว่างานยังไม่เสร็จนะคะหรือในสภาวะที่รถติดการจราจรคับข้างเราก็กลั้นปัสสาวะหรือเราลืมที่จะดื่มน้ำนะคะก็นำไปสู่ภาวะของระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือเกิดนิ่วในไตได้ง่ายและนอกจากนั้นแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตอีกโรคนึงก็คือโรคกระเพาะนะคะก็จะเห็นได้ว่าโรคเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นง่ายๆอย่างที่เราไม่รู้ตัวแต่เมื่อเป็นแล้วก็ก่อให้เกิดความทรมานเสียทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ความไม่สบายกายที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็มีวิธีง่ายๆแล้วก็สมุนไพรหลายชนิดทีเดียวที่จะช่วยในการป้องกันและรักษาโรคและอาการเหล่านี้ค่ะการรักษาโรคนิ้วก็ยังมียาสมุนไพรอีกหลายตำรับนะคะในตำรับนี้นะคะก็เป็นตำรับพื้นบ้านส่วนใหญ่ก็มีส่วนประกอบเป็นพืชจำพวกหญ้านะคะก็จะมีตั้งแต่หญ้าหนวดแมวนะคะหญ้าหนวดแมวก็เป็นสมุนไพรที่มีการยอมรับในประเทศยุโรปอย่างเภสัชตำรับของเยอรมันหญ้าหนวดแมวจึงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาทางเดินปัสสาวะอักเสบแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะในส่วนของหมอยาพื้นบ้านนะคะก็ยังมีการใช้หญ้าอีกหลายชนิดนะคะตัวอย่างเช่นหญ้าเจ้าชู้นะคะแล้วมายาลาบนะคะมายาลาบก็เป็นสมุนไพรที่สำคัญที่พ่อหมอนิยมใช้ในการเป็นยาขับปัสสาวะส่วนอีกอันนึงก็คือง่าสับปะรดนะคะหรือจุกสับปะรดก็ได้นะคะตำรับยาแก้นิ่วส่วนใหญ่ก็จะมีพืชที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะในการที่จะละลายก้อนนิ่วออกมาเพื่อจะไปปรับ pH ของปัสสาวะนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือหญ้าใต้ใบนะคะหญ้าใต้ใบเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็มีการยอมรับกันในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศในเขตเอเชียนะคะไม่ว่าฟิลิปปินส์มาเลเซียก็ยอมรับหญ้าใต้ใบในการเป็นยาขับปัสสาวะนะคะวิธีทำก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแต่มัดหญ้าทั้งหมดรวมกันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อนะคะก็ใส่หัวสับปะรดตามไปนะคะ

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันแล้วก็รักษาโรคนิ่วและทางเดินปัสสาวะอักเสบก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะไม่กลั้นปัสสาวะรวมทั้งมีการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่เพียงพออาที่จะออกกำลังกายรวมทั้งการรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนนอกเหนือไปจากการมุ่งเน้นที่จะใช้สมุนไพรอย่างเดียวหรือมุ่งเน้นที่จะรอคอยการรักษาพยาบาลแบบสมัยใหม่อย่างเดียวโรคไตแค่เจ็บที่สำคัญโรคหนึ่งของสังคมเมืองก็คือโรคกระเพาะซึ่งอาจจะเนื่องมาจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบทำให้รับประทานอาหารไม่ตรงเวลารวมทั้งความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดโรคกระเพาะการรักษาโรคกระเพาะก็มีหลากหลายวิธีทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็สมุนไพรรวมทั้งการดูแลตัวเองด้วยในวันนี้ก็จะขอนำเสนอสมุนไพรง่ายๆที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะทำยาโรคกระเพาะรักษาตนเองได้ก็คือลูกกรขมิ้นชันก็จะมีเพียงผงของขมิ้นชันแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนนะคะที่สำคัญก็คือในเรื่องของความสะอาดนะคะ
1: ค่าส่วนผสมของเราก็มี2 อย่างนะคะก็คือขมิ้นชันนะคะแล้วก็น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งส่วนใหญ่ยาไทยเราเนี่ยจะใช้น้ำผึ้งเดือน5นะคะเป็นน้ำผึ้งที่ดีที่สุดนะคะใช้ขมิ้นอันนี้สัดส่วนก็พอที่เราจะกินได้นะคะน้ำผึ้งนะคะขมิ้น2ส่วนน้ำผึ้ง1ส่วนค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันวิธีที่จะดูว่ายาเข้ากันดีหรือยังนะคะก็คือผงขมิ้นกับน้ำผึ้งเนี่ยสามารถปั้นเป็นก้อนเดียวกันได้นะคะไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะคะเวลาปั้นนะคะเราควรใส่ถุงมือด้วยนะคะเพื่อความสะอาดนะคะแล้วก็ป้องกันการปนเปื้อนนะคะจากภายนอกนะคะบางทีถ้าน้ำผึ้งมันเหลวเกินไปนะคะเราก็อาจจะเติมผงยาเพิ่มนิดนึงนะคะอันนี้ถือว่าเหลวเกินไปนะคะ
0: หลังจากที่เราได้ลูกกรอนในขนาดประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะนำไปตากแดดให้แห้งเก็บเอาไว้ใช้รับประทานครั้งละ2เม็ดวันละ3เวลาหลังอาหารทานติดต่อกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหายนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้หันกลับมาตระหนักนะคะในการดูแลสุขภาพตนเองก่อนที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะให้ความใส่ใจกับการดื่มน้ำการออกกำลังกายการเลือกบริโภคอาหารนะคะโดยเฉพาะการบริโภคอาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการที่เรารับประทานอาหารที่แปรรูปมีการขัดสีมีสารกันบูดนะคะแน่นอนว่าไตก็ทำงานมากขึ้นไม่เป็นผลดีกับสุขภาพเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหันกลับมาใส่ใจหาความรู้ช่วยกันปลูกสมุนไพรนะคะแล้วก็ได้ทำยาใช้เองก็สั่งสมเป็นประสบการณ์ในการที่จะดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักแล้วก็เผยแพร่ความรู้นี้ต่อไปนะคะที่สำคัญก็คือช่วยกันรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วก็ช่วยกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมไว้ผ่านการกินการใช้ผ่านวิถีชีวิตเพื่อไม่ให้คนรุ่นเราเนี่ยทอดทิ้งภูมิปัญญาเหล่านั้นแล้วก็เรายังรักษาภูมิปัญญานั้นไว้เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปแล้วที่สำคัญทำให้สุขภาพของเราดีด้วยค่ะ

0: ไปนะครับเครื่องสำอางรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงผิวบำรุงเส้นผมนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่5สำหรับชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับบางคนนั้นถ้าไปดูในบัญชีค่าใช้จ่ายก็จะเห็นนะครับว่าเดือนนึงนั้นหมดไปกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้จำนวนมากทีเดียวนะครับหมดไปกับเครื่องสำอางราคาแพงๆที่ต้องสั่งซื้อมาจากเมืองนอกเมืองนานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกูรูของเราจะมาแนะนำวิธีการผลิตเครื่องสำอางเครื่องปฏิทินโฉมจำพวกสบู่แล้วก็เจลบำรุงเส้นผมเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้เองในครัวเรือนนะครับที่สำคัญก็คือว่าทำง่ายราคาถูกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ทุกวันนี้สุภาพสตรีเรานะคะหมดเงินสำหรับเครื่องปฏิทินผิวและเครื่องสำอางปีหนึ่งก็หลายพันบาทถึงหลายหมื่นบาทเราก็มีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะที่เราภูมิใจเสนอนั่นก็คือสบู่ไซอโรมานะคะซึ่ง เราจะเห็นว่าทุกวันนี้นะคะมลพิษแสงแดดฝุ่นควันเนี่ยทำให้สุภาพสตรีนะคะได้รับสารพิษเข้ามาทางผิวหนังวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะกำจัดสารพิษในเบื้องต้นก็คือฟอกด้วยสบู่ไซอโรมาที่เราสามารถผลิตขึ้นเองได้ไม่ยากเลยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามชมได้เลยค่ะ
2: ส่วนผสมของสบู่อโรมามีแค่เพียง5อย่างเท่านั้นเองค่ะตัวหลักก็คือกลีเซอรินแข็งสำหรับทำสบู่เนื้อใสแล้วก็มีน้ำยาอุทัยทิพย์น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์อันนี้ก็สูตรดมชื่นใจมากๆค่ะแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวและตัวสุดท้ายน้ำมันจับกลิ่นหรือมัสค่ะก่อนนั้นก็ประกอบไปด้วยบีกเกอร์ขนาด500มิลลิลิตร1ใบแท่งแก้ว1อันเตาทำความร้อน1ตัวเทอร์โมมิเตอร์1อันและแม่พิมพ์เลือกรูปทรงได้ตามชอบใจเลยนะคะประมาณ6อันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ละลายกลีเซอรีนแข็งก่อนเลยค่ะด้วยการนำกลีเซอรีนมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปใส่ในบิกเกอร์นำไปตั้งบนเตาให้ได้ความร้อนสักประมาณ 90-95 องศาเซลเซียสปล่อยให้ละลายจนหมดก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญขั้นตอนนี้ไม่ต้องคนใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะก็เพราะว่าคุณสมบัติของกลีเซอรีนหรือไขสบู่เนี่ยจะเป็นสารที่ให้ฟองค่ะดังนั้นถ้าเราคนมันก็จะเกิดฟองอากาศเดี๋ยวสบู่ก็จะไม่สวยนะคะเมื่อละลายหมดแล้วนะคะเราก็เติมน้ำสีหรือน้ำยาอุทัยลงไปค่ะพอเติมสีไปแล้วก็กวนต่อไปเบาๆจำเคล็ดลับไว้นะคะว่าอย่าคนแรงค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วคราวนี้ก็ยกลงจากเตาได้แล้วค่ะตั้งทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลงสามารถสัมผัสได้ว่าอุ่นๆแล้วก็ค่อยเติมน้ำมันหอมระเหยลงไปตามด้วยมัสหรือน้ำมันจับกลิ่นแล้วก็คนเบาๆให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็เทส่วนผสมทั้งหมดลงในพิมพ์ได้เลยค่ะและไม่ห้ามนะคะถ้าใครจะใช้วิธีรัดด้วยการนำไปแช่ในตู้เย็นให้เย็นเร็วแข็งตัวเร็วขึ้นเราก็จะได้สบู่ก้อนใสอโรมาที่หอมกลิ่นอ่อนๆสีสวยๆไว้ใช้อาบน้ำถูตัวให้ชื่นใจผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีสบู่อโรมาอีกหนึ่งสูตรเพื่อถนอมและบำรุงผิวพรรณอีกด้วยค่ะก็จะคล้ายๆกับสบู่อโรมาน้ำยาอุทัยนั่นแหละค่ะแต่เปลี่ยนจากน้ำยาอุทัยให้กลายมาเป็นน้ำมะขามเข้มข้นแล้วเพิ่มน้ำผึ้งแท้เข้ามาด้วยแล้วก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยกลิ่นดอกลิลลี่อีกด้วยค่ะขั้นทำก็คล้ายกันคือละลายกลีเซอรินก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อกลีเซอรินแข็งละลายจนหมดแล้วเราก็เติมน้ำมะขามเข้มข้นและน้ำผึ้งแท้ลงไปคนเบาๆอย่าให้มีฟองนะคะพอยกลงจากเตาก็เติมน้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวลงไปค่ะแล้วตามด้วยน้ำมันหอมระเหยหรือมัสค่ะจากนั้นทุกขั้นตอนก็เหมือนกันนะคะเทใส่พิมพ์ตั้งทิ้งไว้แข็งตัว แล้วเราก็ได้สบู่ใสอโรมาที่นอกจากจะช่วยผ่อนคลายแล้วก็ยังช่วยบำรุงผิวได้อีกด้วยนะคะ
3: ค่ะหลังจากดูแลผิวกันไปแล้วนะคะก็ต้องมาดูแลเส้นผมกันหน่อยค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาชวนให้คุณทำได้เองก็คือเจลดูแลเส้นผมค่ะส่วนผสมจะมีอะไรบ้างนี่เลยค่ะ

0: เราจะใช้ซิลิโคน1501 120กรัมซิลิโคน344 70กรัมน้ำมันมะพร้าว10กรัมแน่นอนว่าต้องเป็นสูตรสกัดเย็นนะคะแล้วน้ำมันหอมระเหยมะกรูด2มิลลิลิตรส่วนขั้นตอนก็ไม่ยากอะไรเลยค่ะเพราะนำส่วนผสมน้ำมันหอมระเหยมะกรูดมาผสมกับน้ำมันมะพร้าวเติมซิลิโคน344กวนให้เข้ากันจากนั้นก็เติมซิลิโคน1501กวนให้เข้ากันอีกทีค่ะก็เป็นอันเสร็จกรรมวิธีจากนี้ก็บรรจุลงภาชนะแล้วนำไปใช้ได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการผลิตไม่ได้มีความยุ่งยากลำบากอะไรเลยเรายังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่เราผลิตขึ้นเองนี้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมติดตามรายการวิชาพึ่งตนเองมาตลอดก็คงจะเห็นนะครับแนวคิดหนึ่งที่เรามักจะเน้นย้ำกันอยู่เป็นประจำนั่นก็คือว่าการหาความรู้เพื่อที่จะหาประโยชน์จากสิ่งรอบๆตัวของเราเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรไทยซึ่งนอกจากจะมีสรรพคุณทางด้านยาแล้วนะครับยังสามารถที่จะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามบำรุงผิวพรรณของตนเองได้และที่สำคัญก็คือว่าทำให้เรามั่นใจในเรื่องของการใช้ว่าทั้งปลอดภัยและที่สำคัญก็คือว่ายังประหยัดด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอาจจะจดไม่ทันหรือว่าอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามชนิดต่างๆที่เกี่ยวกับสมุนไพรที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับยังรายการวิชาพึ่งตนเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวีโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating.
7: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

0: ต่างๆพระนครหลวงแห่งนี้เริ่มต้นนะ
1: ระหว่างภูพยาถึงฝั่งรับเส้นแรงรวมของทิศใต้ทั้งดีนานาชนิด

สวัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เรานะครับวันนี้ผมจะพาคุณไปดูไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังหรือที่เรียกว่าภาพยนตร์ซึ่งภาพยนตร์เองเนี่ยครั้งหนึ่งในอดีตเนี่ยเป็นมรสุมที่สำคัญของเมืองนะฮะภาพยนตร์ทำให้ผู้คนเนี่ยได้ออกมาพบปะสังสรรค์กันถือว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งของเมืองโดยเฉพาะช่วงเมืองเปลี่ยนผ่านไปสู่ความทันสมัยราวปลายปี2400ถึง2500ต้นๆนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านวังบูรพานะครับที่เห็นตรงนี้ที่ด้านหลังเป็นตึกสูงๆนี่นะครับจากมุมนี้จนถึงสี่แยกตรงนู้นนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นจัตุรัสของภาพยนตร์แล้วก็เป็นย่านการค้าที่สำคัญของเมืองนะครับจากวังเจ้านายเก่านะฮะมากลายเป็นโรงภาพยนตร์ได้อย่างไรและโรงภาพยนตร์หายไปไหนเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับพื้นที่วังบูรพาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเป็นที่ตั้งของวังสามวังนะฮะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เรียกว่ากลุ่มวังถนนมหาชัยเพราะว่าก็อยู่ติดกับถนนมหาชัยถนนเส้นนี้นะครับ

ซึ่งวังตรงนี้นะคะพอมาถึงสมัยกันที่4ท่านก็มีพระโอรสพระธิดาเนี่ยหลังจากที่ขึ้นของราชสมบัติแล้วเนี่ยท่านอายุมากแล้วนะคะพระโอรสพระธิดาเนี่ยรุ่นของท่านเนี่ยก็จะมีพระชนมายุไม่มากพอรัชกาลที่5ขึ้นครองราชเนี่ยก็ยังมีพระชนมายุน้อยอยู่นะคะน้องๆท่านเนี่ยก็มีวังสร้างวังขึ้นนะคะในบริเวณแถบเนี่ยเยอะหลายแห่งคือนั้นเป็นวังเก่า3วังตั้งอยู่บริเวณริมถนนมหาชัยก็ยกให้กับสมเด็จเจ้าฟ้าซึ่งก็คือเป็นน้องแท้ๆนะคะของรัชกาลที่5ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์ต้นตระกูลพานุพันธ์ก็เกิดเป็นวังบูรพาขึ้น

0: ณนี้นะครับในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับต้องถือว่าค่อนข้างห่างจากใจกลางเมืองนะฮะแถวๆที่เราอยู่กันเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นแนวกำแพงเมืองนะฮะตรงหัวมุมนั่นนะครับก็จะมีป้อมมหาชัยส่วนสะพานที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับก็ชื่อว่าสะพานพานุพันธ์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชซึ่งก็คือสมเด็จวังบูรพานี่แหละครับ
1: วังบูรพาได้ชื่อว่าเป็นวังที่มีขนาดใหญ่โตมากนะคะมากกว่าวังอื่นๆก็คิดดูว่าต้องใช้พื้นที่วังเดิมอ่ะถึง3วังถึงจะเป็นขอบเขตของวังบูรพาแล้ววังบูรพาตรงนี้จะอยู่ตรงใกล้กับถนนเจริญกรุงซึ่งถนนเจริญกรุงเนี่ยเราก็รู้ว่าตัดเมื่อสมัยรัชกาลที่4ตรงนี้เป็นวังบูรพาก็เป็นประตู3ยอดก็คือตัวถนนเจริญกรุงแล้วก็เป็นวังบูรพาแล้วก็เป็นป้อมอีกชุดนึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอสร้างวังบูรพาแล้วเนี่ยนะท่านก็โปรดให้เริ่มมีการจัดการเมืองรูปแบบใหม่ลองยุบแล้วก็ทุบป้อมตรงนั้นออกนะในช่วงที่ท่านครองวังอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะก็กลายเป็นการสร้างห้างร้านตึกใหญ่โตนะให้ฝรั่งเช่านะคะก็คือห้างบิ๊กกริมตรงนั้นก็จะเป็นย่านที่เป็นย่านธุรกิจมาแล้วนะคะ
0: วังบูรพาพิลมนะครับวางศิลาฤกษ์ในปี2418นะครับแล้วก็สร้างเสร็จในปีถัดมาลักษณะของตำหนักนะฮะเป็นแบบนีโอคลาสสิกออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีนะครับซึ่งได้ฝากผลงานมากมายไว้ในพระนครในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงภาษีร้อยชัก3ที่บางรักหรือว่าโรงทหารหน้าซึ่งก็คือกระทรวงกลาโหมนะฮะคนบางคนจะบอกว่างานของเขาเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสถาปัตยกรรมในพระนครเลยก็ว่าได้ในส่วนของวังบูรพาเองนะครับนอกจากจะเป็นที่ประทับของสมเด็จวังบูรพาแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่ใช้รับรองเจ้านายต่างประเทศรองลงมาจากพระบรมมหาราชวังนะครับ
1: หลังจากนั้นแล้วเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะ2475เป็นต้นมาเนี่ยจากความยิ่งใหญ่ของวังที่มีขนาดใหญ่โตมากเนี่ยนะคะก็ท่านก็ลูกหลานท่านเนี่ยก็ต้องขายพื้นที่วังเนี่ยซึ่งราคาถูกมากนะคะตั้งแต่ช่วงนั้นเนี่ยนักธุรกิจที่ทำตรงนี้เป็นนักธุรกิจเชื้อสายจีนแต้จิ๋วท่านหนึ่งที่เกิดอยู่ในเขตแถวสัมพันธวงศ์เนี่ยแหละค่ะชื่อคุณบรรทูลองค์วิสิตนะก็เข้ามาซื้อที่วังบูรพาแล้วทำเป็นโรงหนังแล้วก็เป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นพื้นที่จัดสรรที่เป็นคอมเพล็กซ์ของห้างสรรพสินค้าในยุคปัจจุบันเนี่ยซอยเป็นห้องแถวนะคะแล้วก็ขายให้กับหรือว่าเขาเรียกว่าเซ้งนะคะให้กับพ่อค้าที่ต้องการเข้ามารวมกันในพื้นที่เดียวกันเพราะว่าบางบูรพาเนี่ยทำโรงหนังถึง3โรงเลยนะเป็นโรงหนังระดับดีมาก
0: ถึงแม้จะมีโรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่งอย่างเฉลิมกรุงโอเดียนและเฉลิมไทยมาก่อนหน้าแล้วแต่โครงการสร้างโรงภาพยนตร์ที่วังบูรพาย่านการค้าใหม่ในอนาคตของพระนครก็เป็นที่ฮือฮาของผู้คนในยุคนั้นบริษัทคิงจำกัดได้เชิญอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์มาเป็นประธานบริษัทจากนั้นไม่นานโรงภาพยนตร์ควีนส์ก็สร้างเสร็จเป็นแห่งที่สองโดยมีพลเอกสฤทธิ์ธนรัตน์เป็นประธานบริษัทควีนจำกัดและในวันที่28ตุลาคมปี2506ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์เข้าใหม่รอบปฐมทัศน์

0: โรงภาพยนตร์ควีนโดยมีคณะกรรมการผู้บริหารโรงภาพยนตร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนั้นด้วย
1: ที่จำความได้นะคือเราจบจากป.7เราก็ขายของที่หน้าโรงหนังเลยสมัยก่อนขายอยู่ข้างนอกตอนนั้นขายดีมากคนที่คนมาดูหนังนี่ล้นเลยนะล้นออกมาตรงเอแบบตรงนู้นที่เป็นโรงหนังเนี่ยฟุตบาทเนี่ยเต็มเลยอ่ะคนเยอะมากขายดีมากเลยตอนสมัยก่อน
0: วันนี้เราโชคดีนะครับนัดพี่อ๋อยคนดูแลโรงหนังควีนส์ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับพี่อ๋อยกันครับว่าที่โรงหนังควีนส์เนี่ยยังมีร่องรอยอะไรหลงเหลือให้เราได้เห็นในปัจจุบันบ้างครับ
2: โรงหนังตรงนี้ใหญ่มาก 1,650 ที่นั่งหนังเขาฉายหลายรอบนะบางทีเขาก็จะมีหนังรอบพิเศษเขาก็จะเริ่มรอบเช้า6 โมงเช้า
0: เป็นประตูด้านข้างใช่ไหมครับ
2: ใช่มันเป็นประตูด้านข้างประตูออกเงี้ยค่ะเวลาเข้าจะเข้าจากด้านนู้นมา
0: ตรงไหนคือจอครับพี่
2: นี่ไงคุณเห็นไหมโค้งม่านเนี่ย
0: นี่เป็นผ้าม่าน
2: ใช่ตรงนี้คือเป็นจะสเตจขึ้นไป
0: แล้วตรงนั้นคืออะไรครับ
2: ตรงนี้คือชั้นลอย
0: ช
2: ั้นลอยเนี่ย VIP นั่ง
0: เราขึ้นไปดูได้ไหมครับ
2: ได้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูก็บางทีก็ฉายหนังสารพัดเหมือนกันหนังต่างประเทศหนังฝรั่งหนังอะไรก็ฉายตอนหลังเนี่ยฉายหนังอินเดียเป็นหลักคุณนึกภาพโรงหนังสมัยนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาทางนี้แล้วก็ด้านซ้ายมีห้องตั๋วมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: บริเวณนี้น่าจะเป็นอะไรฮะบอร์ด
2: เป็นที่โชว์
0: ที่โชว์การ์ด
2: โปสเตอร์หนังอะไรแบบเนี้ย
0: ตอนนี้ยังมีหลอดไฟติดอยู่เลยฮะ
2: นั่นแหละค่ะนี่ค่ะมันก็จะแบ่งมีที่ขายของที่อะไรสมัยก่อนอันนี้จะเป็นทางเข้า
0: ทางเข้าสองซ้าย
2: ใช่
0: ชั้
2: นสามเป็นออฟฟิศเป็นห้อง VIP สมัยก่อน
0: ก็คือตรงนี้ก็จะมีเก้าอี
2: ้ใช่เนี่ยตรงนี้จะไม่มีผนังฝ้าก็ไม่มีก็จะโล่งๆไปเลยอ่ะก็จะเห็นจออยู่ตรงที่จากข้างล่างที่เห็นนะคะ
0: ฝ้านี่ก็มาทำที่หลังตอนที่ทำโต๊ะสนุก
2: ใช่ผนังนี่ก็ทำทีหลังมันจะมีแค่ราวกันตกนะสมัยก่อนยังโบราณมากอันนี้เป็นห้องส่วนออฟฟิศ
0: กบเหลาดินสอไฟฟ้าโอ้โหโบราณเครื่องใช้หนังยังอยู่ตั้ง3 เครื่อง 4 หัวสาย
2: เยอะนะเยอะนะเครื่องเยอะถ้าตามท่อนี่5 เครื่องเน
0: ี
2: ่ย
0: ใช่ฮะ1 2 3 4 5โอ้5หรือ6นะฮะตามท่ออายุนานขนาดไหนเนี่ยรวมก็เกือบ60 70 ปีเน
2: า
0: ะตั้งแต่เริ่มสร้างนะ
2: ใช
0: ่โอ้ครับอุปกรณ์อื่นๆก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะฮะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่มีที่กรอฟิล์มใช่ไหม
2: ที่กรอฟิล์มสมัยก่อนก็ใช้มือ
0: นี่เนี่ยมือนี่สองข้างเนาะใช่ไหมฮะมี2 อันใช่ไหมครับนี
2: ่
0: หมุนอย่างเงี้ย
2: ใช่น่าจะอย่างนั้น
0: กล่องนี้ก็เป็นกล่องได้เป็นกล่องจัดระเบียบฟิล์มนะครับ
2: กล่องเก็บฟิล์มใช่ป่ะ
0: ใช่คงเก็บม้วนเลยมั้งครับเนี่ย
2: ใช่
0: เขียนว่าอันนี้ก็คือหนังโฆษณาหนังตัวอย่าง
2: ทุกครั้งเวลาที่เขานั่นก็คงแมเนจด้วยคนนะ
0: ใช่
2: ไหมคะหยิบออกมาแล้วก็มาใส่ล้อฟิล์มแล้วก็ฉายให้คนดู
0: คนที่อยู่ในห้องนี้ทำงานที่นี่คงสนุกนะครับเนี่ยหมุนไปหมุนมาฉายเก็บเราไปดูห้องเก็บฟิล์มไหมครับจะละลายคามือไหมคร
2: ับไม่รู
0: ้โ
2: หล้อฟิล์มเดิม
0: นี่ไงแผ่นเสียงคล้ายๆกับว่าพอเราเอาหนังอินเดียมาฉายเราแต่งกันเพลงไทยไหมครับ
2: น่าจะอย่างนั้นแหละอ๋อว่า
0: ตอนนี้ก็คือเสนอนางเอกจากภาพยนตร์อินเดียจูลี่ที่รักใช่ไหมฮะ

ต่เพลงชื่อหัวใจมีสุขร้องโดยจิตติมาเจือจันทร์คำร้องนครถนอมทรัพย์ทำนองอินเดียโอ้ชนะเลิศตุ๊กตาทองเพลงไพเราะยอดเยี่ยมปี1975ก็ประมาณ40กว่าปีเกือบ50ปีครับอ๋อนี่ฮะเร็วๆนี้ที่ควีนยุคพัฒนา

0: ในช่วงจากพ.ศ. 2490ลงมาถึงพ.ศ. 2500ต้นๆประเทศไทยโดยเฉพาะในพระนครถือได้ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ความทันสมัยไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านเรือนถนนหนทางตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนและไม่อยู่สิ่งหนึ่งครับที่จะพูดข้ามไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นในยุคนั้นที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมบันเทิงตะวันตกซึ่งหลายคนรู้จักและคุ้นเคยกันดีนะครับในชื่อของโกหลังวังครับ
1: ตอนมาหลังวังที่บอกเป็นชิคโขเป็นนักเลงอะไรนี่มันเริ่มตรง 17-18 ครับมาเดินดูของมาเดินดูผู้หญิงมาอะไรบ้าบอมันอย่างแต่ว่าหนีโรงเรียนมาแล้วก็มาเดินแบบไม่ค่อยยอมเด็กไม่ค่อยยอมเด็กรุ่นเดียวกันการแสดงออกเลยว่านิยมเอ็นวิสผมเป็นคนแรกในกรุงเทพที่กล้าเต้นแบบเอ็นวิสต่อหน้าคนส่วนมากในโรงหนังก็คือความบ้าอันนี้พูดถึงแฟนคลับของเจมส์ดีกับแฟนคลับของเอ็นวิสมันอยู่กันคนละแบบคนละมุมก็มันเพราะว่าบุคลิกเขาต่างกันแฟนคลับของเอ็นวิสที่รู้ล่ะชอบฟังเพลงชอบเฮฮาปาร์ตี้ชอบเพลงอ่ะแต่งตัวหล่ออยู่แล้วพระเอกทุกคนแต่ว่าเจมส์ดีนี่เป็นพวกขึ้มๆรักพวกพ้องนิยมขับรถซิ่งบุคลิกแบบมีความเป็นส่วนตัวเยอะหลังวังมันน่าสนุกเพราะว่าคนเยอะมากคนมันก็เหมือนสยามสแควร์อย่างเงี้ยแต่ว่ามันคนมันไม่เยอะเท่ามันเป็นที่ที่น่าไปเที่ยวคือไปทุกวันไม่เบื่อเพราะมีโรงหนัง3โรงมีเซ็นทรัลอีกอันนึงนะตรงข้ามกับโรงหนังแล้วก็มีร้านไอติมร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรต่าง
2: ๆวังบัวพามันยังเป็นหลักอยู่เพราะว่ามีร้านมีสำนักพิมพ์มีร้านหนังสือนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนนี่เขาหนังสือแล้วก็มันมีงานสำนักพิมพ์เยอะมันมีนิยายมันมีอะไรต่ออะไรที่แบบมันสามารถหาซื้อได้ในย่านวังบัวพาและร้านหนังสือเก่าๆที่แบบเรายังเคยได้ยินชื่ออย่างแพร่พิทยาหรือว่ารวมสารหรือว่าอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะซึ่งบางแห่งก็อาจจะยังอยู่บ้างหรือว่าก็เริ่มปิดทยอยปิดกันไปหมดเนี่ยนะคะเมื่อก่อนก็จะอยู่แถบเนี้ย
0: จากวังบูรพานะครับที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงหนัง3โรงนะครับไม่ไกลกันนักเนี่ยก็จะมีตลาดมิ่งเมืองนะครับซึ่งถูกรื้อทิ้งไปแล้วนะครับปัจจุบันก็จะเป็นดีโอสยามตรงนี้ครับแล้วก็ยังมีโรงหนังเฉลิมกรุงนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยในสมัยที่ยุคหนังไทยเฟื่องฟูโดยเฉพาะหนังบู๊นะฮะพื้นที่บริเวณเฉลิมกรุงเนี่ยก็จะเป็นที่แฮงเอาท์ของเหล่าตัวประกอบเหล่าสตันแมนนะฮะที่เรียกเพราะก็ต้องเรียกว่านักแสดงสมทบนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณไปพบไปพูดคุยกับนักแสดงท่านหนึ่งที่มีชื่อในวงการว่าโตยอดรักนะครับเดี๋ยวไปคุยกันครับลุงโตประทีปหาญอุดมลาภหรือเป็นที่รู้จักกันในฉายาโตยอดรักเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทยมาตั้งแต่อายุ15ปีเริ่มด้วยการเป็นเด็กเสิร์ฟน้ำในกองถ่ายจนได้แสดงจากบทตัวประกอบและไต่ระดับมารับบทสำคัญร่วมกับนักแสดงแถวหน้าในยุคนั้น
3: ตัวครับ
4: นะสวัสดีครับ
3: โทษครับมาสายครับ
4: เดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูสถานที่เก่าๆอะไรต่างๆที่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตผมเคยนอนอยู่แล้วก็เคยนั่งอยู
3: ่
4: นะครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ครับเราไปด้วยกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านกาแฟเก่าๆที่ผมเคยมานั่งกินกาแฟนะครับรู้สึกว่าปีนี้เขาปรับปรุงใหม่นะฮะเนี่ยร้านกาแฟเก่าๆพอรับยุ่น
3: พอรับยุ่น
4: ครับเป็นร้านกาแฟเก่าแก่ที่ผมเวลามีนัดกันหนังนัดหนังพวกอะไรมาอยู่กันที่นี่นะ
3: เจ้าของร้านกาแฟอรยุ่นนี่คือคุณกาญจนาชยานุกูลซึ่งเป็นแม่ผมร้านนี้ก็เปิดมานานประมาณสัก 8-90 ปีแล้วก็จะมีพวกดาราประกอบแล้วก็ดาราตลกมานั่งทานกันก็นั่งคุยกันพบปะสังสรรค์กันแล้วก็อาจจะมีคนมาติดต่อมาไปแสดงก็จะมาติดต่อแถวที่ร้านหรือไม่ก็ที่หลังโรงหนังเฉลิมกรุง
4: ที่นี่เลยฮะมันเป็นแหล่งเวลาธุรกิจเนี่ยก็ต้องมาหาตัวละครที่นี่ฮะครับเพราะว่าเขาไม่จับที่บ้านฮะเพราะว่าพวกเราเวลาไม่มีงานแล้วหรือว่าหมดงานแล้วจะมารวมกันที่เฉลิมกรุง
5: หลายปีมากเลยนะ
4: ตอนนี้บรรยากาศที่เฉลิมกรุงเวลาเขาจัดงานสมัยก่อนคนเยอะมากเลยแถวนี้มาดูหนังกันอะไรกัน
5: เคยมีรูปเก่าๆฮะคนออกันเต็มเลย
4: โอ้แถวนี้มันจะมีร้านค้าร้านขายของเต็มไปหมดเลย
5: เป็นรถเข็นเหรอครับรถเข็นเหรอ
4: รถเข็นฮะแล้วส่วนทางนี้ก็เป็นรถรางวิ่งไปนู่นนะฮะ
5: รถรางสายอะไรจำได้ไหมครับ
4: สายหนึ่งฮะ
5: สายหนึ่ง
4: จะมีคนก็กระโดดลงมาแล้วมาดูหนังเลยส่วนด้านนี้ในอดีตผมเคยมานอนอยู่ฮะ
5: นอนตรงนี้เหรอฮะ
4: ตีสี่ตีห้าจะต้องมานอนที่เพราะรถไม่หมดหรือว่านัดไปถ่ายหนังกันเนี่ยที่เนี่ยมานอนกันสี่ห้าคนในแถวเนี่ยกองถ่ายก็จะมารับ
5: กองถ่ายจะมารับเรามานอนรอ
4: มานอนรอเพราะว่าเรามาที่บ้านแม่รถเมย์หมดนะแต่ก่อนนี้มันมีตัวให้ดาราเขานั่งไม่ได้ไปไหนก็นั่งตัวอีมั่งอะไรก็ทำตัวอีไว้ให้แต่เรานั่นส่วนพระสิงห์กับปิดนะท่านปู่เอามาบูรณะใหม่แล้วก็ส่วนต้นมะขามนี่ก็ยังเหลืออยู่นะเหลือเก่าแก่นะยังอยู่ให
5: ้โอ้มีอยู่3ต้น
4: มีอยู่3ต้นส่วนต้นข้างหน้าก็ต้นนี้ก็ต้นนี้อะไรก็ยังเหลืออยู่นะมันจะมีร้านขายข้าวแกงสมัยก่อนนี่เรากินแล้วเราติดไว้ก่อน
5: อ๋อตรงนี้เองที่บอกกินแล้วติดไว้ก่อนชื่ออะไรนะชื่อป้าอะไรนะ
4: ผสม
5: รถเข็น
4: ครับรถไปหาบมา
5: อ๋อหาบเป็นหาบ
4: เรากินบางทีแกแล้วก็ติดไว้ก่อนเวลามีงานแล้วมีหนังแล้วก็มาจ่ายแก2520ฮะนานเยอะแล้วจากนั้นมาก็ไม่มีเลยหมดเลยเพราะว่ามันหมดยุคเพราะว่าโรงหนังเขาเลิกไม่ฉายหนังแล้วหนังหมดอะไรต่างๆหมดเนี่ยแล้วไม่มีคนก็ทำหนังแล้วแล้วก็พวกผมก็ตกงานกันไปลำบากนอนอยู่บ้านอะไรมันเขาขาดกินของเก่า
6: โรงหนังนี่ก็ค่อยๆยุบไปทีละโรงจนหลังอันนี้สุดท้ายนี่ก็มาเป็นศูนย์การค้าฝั่งนี้ก็ไอ้โรงหนังควีนนี่ก็ทำก็เลยให้คนเขาเช่าขายของที่จอดรถ
7: ตอนหลังมันเหมือนย่านการค้ามันเปลี่ยนไปนะจากปกติตรงเนี้ยเฟื่องฟูมากเนาะสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะมาเดินอะไรกันเยอะตอนหลังโรงหนังที่อื่นมันก็เยอะขึ้นแล้วโรงหนังตรงนี้ใหญ่มากซึ่งไม่คุ้มเวลาเปิดฉายทิ้งถ้าคนน้อยเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าละการค้ามันเปลี่ยนไปมากเลยนะฮะก็เลยเปลี่ยนธุรกิจ
2: วังบุรพาเองเนี่ยนะคะเจริญขีดสุดเลยแต่ว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่นานประมาณ15ปี20ปีเท่านั้นเองเป็นช่วงสั้นๆมันก็เกิดตลาด3ย่านขึ้นมาอีกที่หนึ่งในเวลาไม่นานนักไม่ไกลกันคุณลองคิดดู2490กว่าไปจนถึง2500ไปแล้วเนี่ยนะคะ3ย่านก็เกิดขึ้นพอ3ย่านเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อยๆที่ขยายสมมติว่าตรงนี้เป็นครีมเลยอะที่วังบุรพาเนี่ยมันก็ขยายค่อยๆมีชั้นรองลงออกไปมันก็มีคอมเพล็กซ์อีกเนี่ยขยายไปอยู่แถวนั้นก็รับรองกับพวกที่เป็นพ่อค้าเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรแถบนั้นด้วยนะคะจากหลังวังก็กลายเป็น3ย่านนะคะ

วันคืนที่รุ่งเรืองของย่านวังบูรพาและสถานที่ใกล้เคียงผ่านไปแล้วนะครับถ้าพูดถึงยุควังเจ้านายคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเชื่อมโยงค้นหาความหมายอะไรไม่เจอถ้าพูดถึงยุคถัดมาที่เรื่องราวของวังบูรพา

0: ได้รับการถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ต่างๆอย่างเช่น2499อันธพาลคลองเมืองคนอาจจะเชื่อมโยงเรื่องราวได้จะผิดบ้างจะถูกบ้างแต่เรายังมองเห็นชีวิตของผู้คนของสถานที่เป็นไอคอนมีความคลาสสิกแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มาที่วังบางบุรพาจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะผิดหวังเพราะพื้นที่ต่างๆที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนในจินตนาการในภาพยนตร์ของเราดังนั้นคนรุ่นใหม่จะเชื่อมโยงความหมายและคุณค่ากับวังบุรพาได้อย่างไรบ้าง
1: อาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้กับคนในรุ่นปัจจุบันแต่ว่าย่านนั้นอ่ะตึกตามบ้านช่องมันยังมีอยู่อาจจะพยายามทำให้เกิดย่านธุรกิจอีกครั้งก็ได้เช่นไอ้ตรงตลาดมิ่งเมืองก็เป็นดีโอสยามซึ่งดีโอสยามก็พยายามรื้อฟื้นความเป็นชุมชนหรือว่าทันสมัยมีการแสดงมหรสพอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกของความเป็นตลาดมิ่งเมืองการซื้อผ้าการเดินการอะไรต่ออะไรซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันหมดไปแล้วนะคะยังมีพื้นที่ของการทำมาหากินเป็นพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นในสเกลใหญ่แบบเดิมแล้วแต่ว่ามันจะมีเรื่องราวเรื่องเล่าที่มันถูกบอกเล่าบอกซ้ำกันอยู่นะคะแล้วมันก็ยังมีเสน่ห์อยู่ในการที่คนเนี่ยอาจจะไปเดินตรงนั้นนะคะแล้วก็เข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้มันอาจจะไม่มีสื่อในการที่เราจะเข้าใจในพื้นที่ตรงนั้นนะมันเป็นแค่สถานีสามยอดและเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยเข้าใจแค่นั้นแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าอายุที่มันต่อเนื่องมาจากวังบุรพาแล้วมาเป็นย่านศูนย์การค้านั้นน่ะไม่มีรายละเอียดอย่างไรนะคนก็ต้องไปค้นไปหาไปสร้างเรื่องราวหรือว่าไปทำความเข้าใจเกิดขึ้นอะไรทำนองนี
0: ้ในปัจจุบันมักมีคำพูดที่ว่าเมืองมันเปลี่ยนไปเร็วและมันเปลี่ยนไปแล้วอย่าไปยึดติดกับความหลังความทรงจำสำหรับผมแล้วความหลังของเมืองคือเรื่องราวความผูกพันของผู้คนเป็นร่องรอยที่ลื่นรมที่บรรจุความทรงจำของผู้คนมากมายที่มีต่อสถานที่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งและผมเชื่อเสมอว่าการพัฒนาเมืองจะเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มีอนาคตถ้าเราไม่มีเรื่องราวอดีตของผู้คนให้ผูกพันและภาคภูมิใจ
1: กล้องถ่ายรูปอ่ะมันเป็นนวัตกรรมซึ่งมาพร้อมกับเรื่องของการด้านอนิคมสิ่งเหล่านี้มันทำให้เห็นผู้คนที่มีชีวิตจริงอยู่สังคมไทยเนี่ยรับมาอาจจะเรียกว่าล่วงสมัยเลยก็ได้นะคะกับการที่เกิดการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปเกิดขึ้นก็เป็นความสำคัญมาก

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
3: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
2: อ้าวหิวแล้วเหรอ
3: ครับผม
2: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
3: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่มั้ยครับ
2: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่ามั้ยไปงั้นเราไปร้านบ้านวรรณโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
4: สวัสดีครับ
5: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
3: โอ้โหอาหารชาววัง
2: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
5: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่หรอ
5: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วเขา

0: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
1: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
1: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
0: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
1: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
3: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
1: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
3: จะรอครับ
1: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
0: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
1: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ไงติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
3: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
0: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
1: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
0: จริงครับ
3: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
0: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
3: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือน

0: เหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยแต่เหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
1: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
3: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัดชุมพลนิกายารามตั้งอยู่ใกล้พระราชวังบางปะอินพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในราวพุทธศักราช2175ในบริเวณนิวาสสถานเดิมบนเกาะบางปะอินซึ่งเป็นที่พระราชสมภพของพระองค์และพระราชทานนามว่าวัดชุมพลนิกาย

0: ยารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาลาดลดหลั่น3ชั้นหน้าบันประดับด้วยลายพระมหาพิชัยมงกุฎพระราชลัญจกรประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและภาพการชุมนุมพลเพื่อการตั้งทัพมุกหน้าและมุกหลังของพระอุโบสถประดิษฐานรูปพระศรีอริยเมตไตรภายในซุ้มจรณมภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปอดีตพุทธเจ้า6พระองค์และพระพุทธเจ้าสมณโคดม1พระองค์รวม7พระองค์ที่ฝาผนังทั้ง4ด้านมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติอดีตพุทธเจ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานเสาเขียนลวดลายพวงอุบะประตูและหน้าต่างเขียนลายแท่นบูชาแบบจีนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องหน้าบันเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยานอกจากนี้ยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้12 2องค์ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่เลื่อยอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้าจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นวัดที่มีพระอุโบสถ2หลังครับ
0: เดิมพระอุโบสถที่เห็นอยู่นี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดรังสีสุทธาวาสเป็นวัดที่อยู่ติดกับวัดบวรนิเวศแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงประกาศให้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกันเนื่องจากจะได้ทำนุบำรุงได้โดยง่ายและเพื่อขยายเขตสังฆาวาสของวัดบวรนิเวศให้มีพื้นที่มากขึ้นให้เพียงพอสำหรับภิกษุสามเณรในเวลาเข้าพรรษา
1: ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดบวรนิเวศครับวัดนี้เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จะเสด็จมาประทับจำพรรษาขณะทรงผนวดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับ
0: ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังคือพระสุวรรณเขตองค์ด้านหน้าคือพระพุทธชินสีห์ที่ฐานชุกชีของพระพุทธชินสีห์นี้ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นภาพปริศนาธรรมวาดโดยครัวอินโคงซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกที่มีระยะใกล้ไกลตามหลักทัศนียวิทยาหรือเปอร์สเปกทีฟและเขียนภาพให้มีแสงเงาเป็นภาพเสมือนจริงวิหารพระศาสดาประดิษฐานพระศาสดาพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเดิมอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามภายหลังอัญเชิญมาประดิษฐานคู่กับพระพุทธชินสีห์ที่อยู่ในพระอุโบสถเนื่องจากพระพุทธรูปทั้งสององค์เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลกพระมหาเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ภายในประดิษฐานพระเจดีย์กะไหล่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้บนลานประทักษิณชั้นบนยังมีเก๋งประดิษฐานพระไพรีพินาศด้วยภายในวัดบวรนิเวศยังมีอาคารสำคัญอีกมากมายโดยเฉพาะพระปัญญาซึ่งเป็นพระตำหนักที่ประทับจำพรรษาของพระมหากษัตริย์และเจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ตำหนักเพชรรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นท้องพระโรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส
1: พระมหากษัตริย์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ล้วนทรงเป็นองค์พุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกซึ่งพุทธศาสนิกชนสมควรดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไปสวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
4: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: เราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยเหรอคะนี่เดี๋ยวมินให้ดูลัก

0: ษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นพุยพุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
1: ใหญ่ค่ะ
0: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ้ะ

0: เกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
2: มีครับมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
1: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
2: ้ค่ะ
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่
2: ะ
1: แล้วก็พี่โอ๊ตก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆแล้วก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ๊ต
0: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจอกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้ยนี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
0: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
1: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
2: กระป๋องนมใหญ่
1: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะอุ้ยอุ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนๆสีออกแบบดำๆม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้าม2 อันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันนะ
2: จับกันมันจะไม่หนีบ
1: นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอ่ะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี
0: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
1: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
2: เดี๋ยวมาดูกัน
1: อุ้ยพี่โอปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
2: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
1: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติด
2: เลย
0: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะ

0: คะปูที่เข้าไปติดเดี๋ยวก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
1: อันนี้ไม่ติดอ่ะ2อันข้างหน้า
2: แต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลย
1: นี่ก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางมินจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4นี่ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามบัลโล่เลยอ่ะ
2: ไปเก็บต่อจ้า
1: หกตัวแล้วไปข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
0: อุ้ยตัวใหญ่มากว้ายว้ายว้ายแม่ไปแล้วทำยังไงไปแล้วทำปูนโลดอีกแล้วไปนะอย่านะพี่ทำพาช่วยหนูก่อนไปไม่ไม
2: ่อย่านะตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยมันเอามือหนูแน่เลย
1: พี่โอพี่โอช่วยหนูก่อนพี่โอช่วยหนู
2: โอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยมาก
1: พี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วนะตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
3: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลง
1: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วย
2: หนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
0: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะแต่พี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: จ้าได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากปูแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ค
1: ราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวับหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินอะ
0: ค่ะแล้วมันมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
2: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไ
0: หมน้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเนาะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะอ๋อ
1: แค่เราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
0: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะแล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นได้ไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได้
0: ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูนะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณใช่ไหมคะเมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะน้ำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: หนึ่งเมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแหมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแหมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
0: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
0: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเนาะ

0: ไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูนี่แหละแล้วค่ะนี่ลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้ามก็มีเนื้อเหมือนกันปกติอะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินก้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมสดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปลีกหรือส่งก็ได้แต่ส่วนมากจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ปุ๊กไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพ
2: อมรินทร์ทีวี

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แต่แกนี่ก็แปลกเน
5: า
4: ะ
5: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
6: ขอบคุณค่ะ
7: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
8: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
7: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
8: ยังไงอ่ะ
7: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
8: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
7: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
8: เออวะเขามาทำไมวะ
7: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
8: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
7: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใคร

0: ร่างกายที่มีอวัยวะครบ32หรือมีความสมบูรณ์ไม่ผิดปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของเราแต่ถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงเช่นรูปหน้าศีรษะผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่หน้าตาบิดเบี้ยวมีเนื้องอกชิ้นโตบนใบหน้าและอื่นๆสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะก็คือหาทางแก้ไขและช่วยเหลือเขาโดยเร็วที่สุดเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่มีชีวิตที่เกิดมาน่าเห็นใจเป็นสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจากการแพทย์การสาธารณสุขด้วยเหตุนี้เองค่ะศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า23ปีจึงได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสภากาชาดไทยเพื่อรวมกันค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะโครงการคลินิกเคลื่อนที่นี้มีรายละเอียดไปติดตามรับฟังจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยศาสตร์ปี2528และศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์โรจน์วชิรนนท์รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันค่ะ
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ6รอบนะครับเราก็ทาง

ศูนย์ก็ได้จัดตั้งโครงการคลินิกขึ้นที่ขึ้นเพราะเราปฏิบัติกันมานานแล้วและเห็นว่าผู้ป่วยที่มีความพิการเบิดใบหน้าชนิดรุนแรงเนี่ยฮะในต่างจังหวัดเนี่ยยังมีที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องการเดินทางต่างๆก็จะลำบากต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วเด็กพวกนี้ก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งเราทุกคนก็ทราบอยู่แล้วระบบของทางราชการบางครั้งก็อาจจะตกหล่นไปไม่กล้าที่จะมารักษาจริงๆแล้วถ้าส่งมาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามีกองทุนที่ผู้บริจาคผู้มีจิตกุศลเนี่ยนะครับที่จะจ่ายให้หมดทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าที่อยู่ของผู้ป่วยและญาติด้วยค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเสียเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการเดินทางของเขาลำบากและอยู่ต่างจังหวัดเราไปหาเขาไปค้นหาเขาไปเจอเขาถ้าเป็นรายที่ไม่หนักหนาสาหัสก็อาจจะแพทย์ของศูนย์นะครับซึ่งอาจารย์นนท์เนี่ยนะครับของศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะไปทำการผ่าตัดในจังหวัดนั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่มีความรุนแรงมากๆต้องการinvestigation ที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็อย่างเช่นทำ MRI ทำ CAT scan เราก็พาผู้ป่วยนะครับมาที่โรงพยาบาลจุฬาที่ศูนย์สุริยประเทศพรัตน์ทำการตรวจแล้วเราก็เริ่มโดยการตรวจค้นหานะครับว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่ข้างๆอยู่บ้างในต่างจังหวัดนะครับคือเขาอยู่ไกลเราก็ไปหาแทนที่เขาจะต้องมาหาเราเพราะว่าจะเกิดความยุ่งยากเวลามาต้องมาทั้งครอบครัวด้วยค่าใช้จ่ายก็จะสูงด้วยนะครับเผอิญเรามีสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยนะฮะขอเอ่ยนามนะฮะท่านกฤษดาบุญราชนะครับซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านทำงานช่วยสภากาชาดไทยในแง่ของบริหารหน่วยเหล่ากาชาดของทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดโดยประสานงานกับนายกเหล่ากาชาดซึ่งท่านเป็นภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับก็ทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประสานงานในต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราประสานงานก็ลงไปที่นายกเหล่ากาชาดสสจในจังหวัดนั้นๆไปถึงอำเภอไปถึงหมู่บ้านอสมก็จะค้นหามีการติดต่อทางไลน์เข้ามาที่ศูนย์ว่าเคสนี้ใช่ไหมเคสนั้นใช่ไหมสมควรจะต้องทำยังไงเรามีทีมงานที่ศูนย์นะฮะรองรับอยู่ตั้งใจไว้ว่าจะทำไปทั่วประเทศแต่ก็เริ่มต้นนะฮะอย่างที่บุรีรัมย์เราก็ทำมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วแต่ปีนี้เราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับ อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอมาด้วยนะครับ เมื่อเดือนที่แล้วก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีจังหวัดที่มาร่วมโครงการนะไปเปิดโครงการแนะนำนะครับ7จังหวัดรอบๆอีสานใต้นะครับท่านผู้ว่าสสจผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายกเหล่ากาชาติอสมเป็นต้นนะครับเข้ามาร่วมงานจำนวนมากแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเคสอย่างนี้นะครับ เป็นเคสที่มีความพิการบนใบหน้าที่รักษาได้นะก็อย่างก็ยังไปเจอ เคสอย่างน้อย3เคสที่รักษาแล้วยากมากบางครั้งมีเคสหนึ่งคุณตาเนี่ยนะฮะก็หมดกำลังใจจะไม่รักษาแล้วเราก็ไปพูดให้กำลังใจเขาบอกเอาเถอะเดี๋ยวเราถ้ามันยากมากเนี่ยเราจะพาไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพโดยออกค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดเขาก็ยินดีนะครับดีใจที่จะมารักษาครับ

8-9 ปีที่แล้วเรานั่งสัมภาษณ์คนไข้ด้วยตัวเองมาเนี่ยทุกคนทุกคนเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งศูนย์มาเนี่ยผมก็ตรวจคนไข้อยู่คนเดียวผ่าตัดอยู่คนเดียวนะครับร่วมกับศัลยแพทย์ทางด้านประสาทนะครับประสาทศัลยแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเราเจอคนไข้

ั้งหมดเลยของศูนย์ทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวเนี่ยสัมภาษณ์อยู่คนเดียวเรารู้เลยครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครบมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีมีทุกอย่างครบหมดเลยแต่มันอยู่ในกรุงเทพแต่ปรากฏว่าณตอนนั้นเนี่ยพบว่าคนไข้ 70% เนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วเราฟังเรื่องของเขาครับโอ้โหกว่าเขาจะมาหาเราได้นี่มันยากลำบากมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยหมดหวังไปละได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าไม่มีทางรักษาบางคนก็รักษาไปแล้วรักษาไม่ถูกวิธีรักษาไม่ตรงช่วงเวลาแล้วก็หยุดไปละเพราะว่าผู้ที่รักษาบอกว่าได้แค่นี้คือคนไข้เหล่านี้หมดหวังหมดแล้วจนกระทั่งได้สื่อมวลชนอย่างท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าโทรทัศน์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการไปสัมพันธ์งานเราออกไปผมนี่ก็เห็นความสำคัญการไปสัมพันธ์แล้วก็เริ่มว่าทางศูนย์เนี่ยจะต้องมีการไปสัมพันธ์ผมก็เป็นคนที่จัดทำเว็บไซต์ให้กับศูนย์จัดทำตั้ง Facebook ให้ศูนย์แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์คนไข้ที่หมดหวังพวกนี้ครับเขาเห็นข้อมูลเราเนี่ยเห็นเพื่อนบ้านที่เรารักษาไปเขาก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่เราทำทางดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราจากต่างจังหวัด 70% เนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเราเห็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเราจะนั่งอยู่ที่กรุงเทพแบบสบายๆแล้วก็ตรวจแล้วก็ใครมาได้ก็รักษาให้อย่างเงี้ยไม่ได้ละก็เลยคิดว่าต้องช่วยหลายๆทางนะครับทางหนึ่งที่ช่วยคือเรื่องของการเดินทางมีนักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับมีการจ้างคนผมก็เริ่มว่าจะต้องมีการจ้างคนมาประจำแต่ก่อนก็ไม่มีเหมือนแผนกหมอทั่วๆไปอะครับก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็รับเฉพาะที่มาตรวจวันหนึ่งก็แย่แล้วไม่มีใครสนใจจะไปตามหรอกครับถ้าคนไข้ไม่มาตรวจเราก็เริ่มให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่มาประจำแล้วคอยติดตามคนไข้พามาตรวจมีอุปสรรคอะไรบางคนก็บอกโอ้โหเขาทำงานเขาไม่มีเงินจะใช้ต้องทำงานก็จะเสียเวลาพาลูกมาเนี่ยเขาก็ทำงานไม่ได้ขาดอาชีพขาดรายได้เราก็ต้องช่วยเหลือตรงนี้เข้าไปจนกระทั่งเราคิดว่าไม่ได้แล้วล่ะเราใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะคือต่อให้เอาเงินช่วยค่าเดินทางพยายามหาที่พักให้เขาที่นี่ก็ไม่ได้แล้วล่ะก็เลยคิดว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้ดีกว่านี้จึงได้คิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วจรัญก็ช่วยตั้งชื่อให้ว่าเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะครับเราจึงมีคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตั้งแต่ประมาณปี2558นะครับผมคิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยก็ได้ไปชวนผู้เชี่ยวชาญในทีมทั้งหมดที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับว่าอย่างนั้นเนี่ยเราไปออกตรวจคนไข้เหมือนกับเราเอาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดแต่ไม่ใช่เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ไปผ่าคือเราไปตรวจเนี่ยเราไม่ผ่าเราไปตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยนะครับคนไข้ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเรามองเห็นข้อดีของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ก็คือทุกครั้งที่จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการระดมคนในจังหวัดทุกภาคส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับแล้วก็จิตอาสาเนี่ยไปค้นหาในจังหวัดนั้นแล้วก็พามาจุดเด่นอันนี้ก็คือการค้นหาคนไข้เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ตกหล่นเลยพามาหมดแต่ว่าข้อเสียคือพามาแล้วมาผ่าเนี่ยอันนี้เราไม่ทำแต่ว่าเราเรียนแบบที่เราเนี่ยน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างด้วยการไปค้นหามาแล้วเรามาวินิจฉัยแต่ว่าเราวินิจฉัยด้วยทีมแพทย์ที่ครบสาขาพาไปหมดเลยครับหมอเด็กหมอประสาทศัลยแพทย์นะครับหมอฟันหูคอจมูกหมอตาพาไปหลายๆสาขาเหมือนที่อยู่ที่จุฬานี่แหละพอตรวจวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษาคนนี้ต้องผ่าตัดคนนี้ต้องช่วยการได้ยินคนนี้ต้องพบนักจิตวิทยาคนนี้ต้องช่วยเหลือการเงินเรื่องสังคมเรื่องทางจิตใจเรื่องความเครียดในครอบครัวคือเราเหมือนเอาเขาอะมารักษากับทีมเราแต่เราอะไปหาเขาไม่ได้ต้องให้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็มาคิดว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนก่อนก็เลยไปดูสถิติของคนไข้ที่เข้ามาแล้วเราก็พบว่าภาคอีสานเนี่ยมีคนไข้ที่มาหาเราที่กรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็มองไปเราก็เห็นจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนไข้กลุ่มเนี่ยเยอะมากทั้งปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าแหว่งแต่กำเนิดใบหน้าเล็กแต่กำเนิดโรคงวงช้างสารพัดโรคเลยครับที่เป็นใบหน้าที่ผิดปกติเราถึงปรึกษาหารือกันภายในศูนย์ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปที่บุรีรัมย์ก่อนถึงได้เกิดงานอันนี้ขึ้นที่บุรีรัมย์มา2ครั้งนะครับแล้วตัวเลขสถิติคนไข้เราก็พบว่าภาคเหนือก็มีนะ

ครับแล้วก็มีจุดที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยากแล้วเราก็เลยไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นครั้งที่3ที่เรายกทีมทั้งหมดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจนะครับ

แต่ว่าพอมาถึงช่วงโควิดนะฮะหลังจากทำไป3ครั้งเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดเลิกไปแต่คนไข้อะมันไม่ได้หายป่วยนะครับมันยังต้องการการดูแลอยู่เราเลยต้องใช้เทคโนโลยีการตรวจรักษาด้วยสารสนเทศออนไลน์เราก็ตรวจออนไลน์อย่างนั้นเรื่อยมานะครับจนกระทั่งโควิดซาลงแล้วก็หมดเราก็มาคิดได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมารอการยกทีมออกไปทำไมเราไม่ทำอะไรที่ดีกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีที่เราทำกันมาแล้วในช่วงโควิดก็คือการตรวจหรือพูดคุยกับคนไข้ออนไลน์เพราะว่ามันได้ผลดีมากเลยโปรแกรมแชทที่เราใช้กันอยู่นิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าคนไข้ชาวบ้านชาวช่องที่แม้จะฐานะไม่ค่อยดีเขาก็มีใช้นะครับเราก็เลยปรับโครงการนี้คุยกันในทีม แล้วก็ตกลงกันว่าถ้างั้นเราทำคลินิกเคลื่อนที่เป็นแบบออนไลน์นะครับแทนที่เราจะต้องยกคนลงไปทั้งหมดเนี่ยเรายังคงขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่เราเรียนรู้มาจากการออนไลน์แพทย์เคลื่อนที่ก็คือว่าค้นหานะครับก็คือขอความร่วมมือไปจังหวัดแต่ละจังหวัดดีไหมว่าให้เขาเนี่ยไปค้นหาคนไข้พอค้นได้แล้วเนี่ยแทนที่ต้องให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเขาแล้วเราก็ยกทีมไปเราก็ใช้วิธีโทรไปแล้วก็คุยด้วยโปรแกรมออนไลน์กับคนไข้ปรากฏว่าทำได้เราอาศัยความร่วมมือในความเป็นกาชาดก็คือความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับทุกจังหวัดจะมีเหล่ากาชาดจังหวัดนำโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือผ่านไปทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดนะครับกระจายข้อมูลออกไปปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนายกเหล่ากาชาดแล้วก็เหล่ากาชาดทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มมีการส่งคนไข้เข้ามา

0: เราก็เลยเปิดแบบฟอร์มออนไลน์ให้กับคนที่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ส่งข้อมูลคนไข้เข้ามาพอได้ข้อมูลมาเราก็พูดคุยคนไข้แล้วเราก็วางแผนแล้วก็รักษาเลยเช่นคนนี้อาจจะต้องเอ็กซเรย์คนนี้อาจจะต้องพบหมอฟันคนนี้อาจจะต้องตรวจการได้ยินต้องใช้เครื่องช่วยฟังคนนี้มีความเครียดมากนักจิตวิทยาของเราก็พูดคุยทางออนไลน์เลยต้องเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดประสานกับแพทย์ในพื้นที่ต้องการพบหมอด้านไหนแล้วก็ประสานหาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในจุดที่ใกล้เขาที่สุดนะครับแล้วก็ทำการรักษาทำอย่างเงี้ยมันเรื่อยเลยครับมีคนไข้บางรายเนี่ยได้รับการผ่าตัดรักษาโดยที่ไม่เคยมาที่โรงพยาบาลจุฬาเลยนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่หรือโดยผมที่ผมเนี่ยเดินทางออกไปยังจังหวัดไปโรงพยาบาลจังหวัดนัดกับแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเรียบร้อยนัดคนไข้เรียบร้อยก็ไปผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วก็แพทย์ในจังหวัดก็ดูแลกันต่อไม่เคยมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับก็ทำอย่างเงี้ยมาถึงตอนนี้24จังหวัดตรงนี้เราเริ่มทำกับเคสที่ไม่ซับซ้อนปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็โรคที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้ต้องเข้า ICU ไม่ต้องเสียเลือดมากไม่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเราทำมาจนกระทั่งปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็นโรคซับซ้อนรักษาในพื้นที่ไม่ได้เราจะทำตัวเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนหลักพาเหมือนทัวร์คือทำให้เขาเข้ามาที่นี่ด้วยความง่ายที่สุดนะครับหาที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็มีค่าเดินทางให้แล้วก็มาพาที่โรงพยาบาลจุฬาพาที่นี่ก็ปลอดภัยแน่นอนเราก็ดูแลได้อย่างดีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มทำการรักษาผ่าตัดคนไข้ที่ซับซ้อนยุ่งยากในพื้นที่ที่ใกล้บ้านในภูมิลำเนาคนไข้ปีนี้เป็นปีแรกครับเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจอยากทำงานด้านนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับเราซึ่งตอนนี้เรามี4โรงพยาบาลครับที่ร่วมมือกันโรงพยาบาลที่เราออกไปทำเป็นจังหวัดแรกเลยที่สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับผ่าตัดซับซ้อนเป็นแห่งแรกในปีนี้แล้วก็ตามมาด้วยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาฝึกอบรมกับเราเราก็ออกไปผ่าตัดโรคใหญ่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่พระมงกุฎด้วยนะครับพระมงกุฎเนี่ยก็กำลังขยายงานด้านนี้เราก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ผ่าตัดคนไข้ซับซ้อนนะครับต่อไปก็กำลังจะเพิ่มนะครับจำนวนขึ้นในที่ต่าง
1: การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งทางกายใจและสังคมเป็นหลักการที่จะดูแลให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเพราะกว่าใบหน้าจะกลับมาดูเป็นปกตินะคะพวกเขาต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างอย่างมากค่ะในครั้งนี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการค้นหาการรักษากันแล้วยังเหลือการติดตามผลการรักษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ค่ะรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างโลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับเด็กๆและทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรเราอยู่กันที่ชุมชนบ้านคลอง2อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับ
1: ครูครับวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่ครับ
0: วันนี้คุณครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กทางบ้านทุกคนนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูทิศทางและการใช้แผนที่กันครับ
1: เรียนไปทำไมหรอครับครู
0: อ้าวเราจะได้ไม่หลงทางไง
1: เราก็ใช้ GPS ได้เนี่ยครับครู
0: GPS เนี่ยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์อื่นๆเนี่ยเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นเครื่องมือที่พัฒนามาจากองค์ความรู้พื้นฐานในเรื่องของการดูทิศทางแล้วก็การใช้แผนที่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในเรื่องของการดูทิศทางแล้วก็การใช้แผนที่นะครับมันก็จะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดเพื่อใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในการศึกษาเรื่องราวทางภูมิศาสตร์อื่นๆได้อีกครับเช่นเราอาจจะใช้แผนที่นะครับเป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนาชุมชนนะครับทำให้เราทราบว่าชุมชนนั้นเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่มีภูมิประเทศแบบไหนอยู่ในที่สูงหรืออยู่ในที่ลุ่มนะครับหรือแม้กระทั่งเราดูเรื่องราวทางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเวลาที่เราเห็นข่าวต่างประเทศนะครับว่าที่นั่นที่นี่ในโลกนี้เนี่ยเกิดไฟป่านะครับเกิดภาวะโลกร้อนเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเกิดภาวะขาดแคลนหรือเกิดแผ่นดินไหวนะครับเราก็จะสามารถใช้แผนที่แล้วก็ทิศทางนะครับเป็นองค์ความรู้ตั้งต้นในการที่เราจะศึกษาประเด็นหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้ครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับไปสำรวจพื้นที่ของชุมชนบ้านคลอง2ไปดูกันว่าภาพรวมของชุมชนนี้หน้าตาเป็นยังไงดีไหมครับ
1: แล้วเราจะเดินไปทางไหนดีครับครู
0: ก็เดินลุยไปตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นเราเดินไปทางนั้นครับตรงไปด้านหลังนู่นเลยจนสุดทางเลยดีไหมครับ
1: ไปกันเลย
0: โอเคไป

0: ครูต้นคูณครับ
1: ครับผม
0: นักธรณีวิทยาและนักภูมิศาสตร์เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างเหรอครับ
1: อ๋อสองหน้าที่นี้เนี่ยไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับนักธรณีวิทยาเนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่อยู่ใต้ดินเป็นหลัก